0: ที่สูงที่สุดในโลกกำลังสูญเสียน้ำแข็งในอัตราที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอาจทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่รุนแรงมากขึ้นพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าเทือกเขาอื่นๆทั่วโลกจะเผชิญกับสภาวะเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยได้หากยังไม่มีการแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติระบุว่ารัฐบาลทั่วโลกควรตระหนักถึงอันตรายของเหตุภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้กับเทือกเขาพร้อมเรียกร้องให้ยกระดับการรับมือเหตุการณ์เหล่านี้เช่นการประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าและการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติอิสรชนศรีมงคลเรียบเรียงเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
1: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination. กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
3: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ็มกัสการ์ดท่าสูงเมกะเฮิร์ตสวทอขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใช้สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

ถูกพลังเสียงเจ้าพลังก็เสียงเจ้าเสียงเจ้าก็เสียงเจ้าทุกเสียงคือพลังผูกเปลี่ยนเลือกตั้งสุดสนิทชาติสิทธิ์โปร่งใสเดินตามเส้นทางที่วาดไว้เดินตามเส้นทางวาดไว้ประชาธิปไตยก็อบจ.ขอนแก่นประชาธิปไตยก็อบจ.ขอนแก่น

บาทหูเฮาแม่ผู้สาวหัวซื้อเขาหูหาแสดงพลังเรื่องตาขอนเกลียดเขาที่เฮือกหูเฮือกหูกระหึ่มความคิดเห็นต่างตามเส้นทางที่น้องอย่าหวาดกลัวเป็นฝ่ายแต่แก้ไขหัวเป็นฝ่ายแต่แก้ไขหัวอย่าหลงลืมตัว

0: ันเดือคันเดือหา
1: เรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. ย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
2: ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิ์โปร่งใสใส

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีค่ะ
1: โลกในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมาย
2: ครับก็ท่านกำลังฟังรายการเก็บข่าวมาคุยผมธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอนนี้อยู่ที่บ้านนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านและไม่ได้ออกไปนอกสถานที่เมื่อวานนี้ผมก็ไปตามที่หมอนัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับก็ไม่ยากแต่อย่างใดบทก่อนก็มีแค่
3: มันยังอยู่ซัพพอร์มาได้ด้วยจึงถูกเรียกว่าก
2: ล
3: ้องกำจัดสารพิษ
2: แล้วก็เฟซบุ๊กก็
3: ผู้ที่มีปัญหาเรื่องการ
2: ทางด้าน
3: มันสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมี
2: เขาเรียกอะไรนะ
3: แค่ต้อง
2: ก็ไอแพดนะครับมีแค่ไอแพดเครื่องนึงมีวิทยุเครื่องนึงมีขาตั้งกล้องแล้วก็ไมโครโฟนเท่านั้นแหละนะครับเก้าอี้นะครับนี่ที่จะจัดรายการข้างนอกรายการห้องส่งนะครับอย่างผมวันนี้ก็ออกไปนอกบ้านส่วนอีกอันหนึ่งที่สำคัญ Wi-Fi ผมก็มีนะครับที่ใดที่ไม่มี Wi-Fi ผมสามารถไปได้คุณสุคนทิพย์บอกว่าเสื้อสีสวยสดใสดูหล่อนะคะว่างั้นนะครับโอเคกว่าจะหาได้นะครับมันไปซ่อนอยู่ในไม่รู้เสื้อตัวนี้ก็เดินนานใส่ทีขอบคุณมากครับขอทักทายท่านก่อนอยากให้ท่านรู้เท่าทันการเมืองเลยนะการเมืองรู้เท่าทันราชการและระบบราชการรู้เท่าทันสื่อมวลชนทั้งสื่อเก่าสื่อใหม่และก็ได้รู้เท่าทันพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยคุณวุฒิวัยวุฒิชาติวุฒิและวุฒิภาวะที่ผมมีอยู่นะครับทั้งการปฏิบัติหน้าที่ทั้งการร่ำเรียนมาแล้วก็ทั้งการพบปะผู้คนผู้คุยต่างๆนะครับก็พอที่จะนำมาพูดมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนี่แหละนะครับฉะนั้นรายการนี้ Information is power ใครครอบครองข้อมูลข่าวสารได้มากที่สุดคนนั้นชนะครับผมก็จะอาศัยประสบการณ์และทฤษฎีวิชาที่เรียนรู้มาคัดเลือกข่าวสารให้ท่านได้ฟังตามความเหมาะสมขององค์ประกอบข่าวนะครับ ด้วยจิตอาสานะครับด้วยจิตอาสาไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นและไม่หวังผลทางการเมืองอะไรทั้งสิ้นนะครับรายการนี้ก็พยายามที่จะทำหน้าที่ของสื่อมวลชนนะครับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับตื่นเช้ามาคุณชัยยงกงศรีติดตามเช่นเคยครับผมฟังงานนี้ผู้ชำนาญเรื่องของวัดป่าอรุณยารามคุณวไลพรตันตระบัณฑิตสวัสดีค่ะพี่จ้อยคุณจ้อยอุรัตวดีจากแก๊งคุณยาผาเที่ยวติดตามรับฟังเป็นประจำขอบคุณมากครับถ้าหายไปเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าท่านไปไหน ฉะนั้นต้องทักทายมานะครับมีธุระก็บอกมาประมาณนี้หรือบางท่านก็อาจจะเดินทางไกลนะครับไปกรุงเทพไปภาคใต้ไปต่างประเทศคุณจันเงาะหารจริงสวัสดีวันพฤหัสบดีครับพร้อมติดตามครับผมว่างานนะครับวิเชียรตอฤทธิ์รายงานตัวเข้าห้องเรียนครับวันนี้กระดิ่งอยู่หน้าบ้านครับท่านมาก็มาเคาะกระดิ่งได้ถ้ามาถึงนะครับผมก็อยู่ในบ้านนะครับก็เอากระดิ่งเสียงดังอยู่พอสมควรนะครับมะนาวหล่นอีกแล้วมะนาวนะครับก็วันละประมาณ 2-3 ลูกนี่วันนี้ก็ในมือผมเก็บได้1ลูกตอนนี้ก็เห็นหล่นมาอีกแล้ว1ลูกประมาณนี้นะครับหน้าบ้านคุณอะไรอีกเดี๋ยวทักทายก่อนนะสุคนที่วิทยุพร้อมวันใจพร้อมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับขอบคุณครับเอาละท่านผู้ฟังครับพบกันวันนี้ก็วันที่3วันพฤหัสบดีสิงหาคม2569นะก็รายการสดๆเพื่อท่านสดจริงๆเลยรายการนี้นะครับมีอะไรเกิดขึ้นต่างๆก็สามารถติดตามรับฟังได้นะครับจากรายการนี้ล่ะพูดก็ยังไม่คล่องเท่าไหร่นะครับยังไม่ 100% ประมาณ 90% แล้วนะครับคุณยาสีเกษมสุขมาแล้วจ้าว่างั้นครับขอบคุณมากครับ ต่อไปนะครับดูว่ามีใครอีกบ้างนะครับเอาอากาศก็แล้วกันนะครับอากาศตอนนี้ที่ขอนแก่นของเราก็27องศาเซลเซียสนะครับฝนไม่มีครับวันนี้ทางด้านค่าฝุ่นล่ะเดี๋ยวนะผมดูค่าฝุ่นก่อนนะครับดูแบบสดๆเลยนะครับค่าฝุ่นก็คงจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับดูแล้วค่าฝุ่นขอนแก่นค่าฝุ่นขอนแก่นเดี๋ยวนะมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยนะค่าฝุ่นขอนแก่นชื่อคำว่าเปลี่ยนอยู่เรื่อยนี่คืออัปเดตอยู่เรื่อยมันก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยสีเขียวดีครับขอนแก่นสรุปว่าขณะนี้ดีก็ตอนบ่ายก็สีเหลืองนะครับของขอนแก่นของเราครับก็วันนี้ก็ถือได้ว่าไม่มีผลอย่างไรนะครับเกี่ยวกับค่าฝุ่นคือค่าฝุ่นถ้าหากว่ามลภาวะมันมีผมก็จะบอกท่านนะครับให้ได้รับทราบแต่ว่าช่วงนี้ฤดูนี้ฤดูฝนฤดูยังไม่เผาอ้อยยังไม่เผาบ้านเผาป่านะครับท่านพันตำรวจเอกธนาชัยไหลงามนี่ก็ FC ติดตามรับฟังคุณกำชัยลีลานุ่นสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับคุณกำชัยครับนี่ก็อยู่ที่นะครับประจำนำโชคสู่ท่านผู้ฟังขายลอตเตอรี่นะครับอยู่ที่ดูโฮมใช่ไหมถูกไหมงวดที่แล้วเนี่ยผมเห็นแวบๆอยู่นะเห็นลอตเตอรี่คุณจิรพงศ์วิรุฒพาณิชติดตามครับว่างั้นอดีตหัวหน้าช่างของเราคุณระวิพลอุ่นลอยติดตามรับฟังวิเทียนต่อฤทธิ์ติดตามรับฟังครับก่อทักทายมาครับรับฟังชัดเจนครับขอบคุณท่านอธิบดีว่างั้นนะครับท่านฟังอยู่ที่ส่วนไหนของจังหวัดขอนแก่นหรือของประเทศบอกมาด้วยแน่นอนที่สุดคือคุณประสมสุขเล็กสงวนเงินที่ปรึกษาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของเราฟังจากถนนเลี่ยงเมืองบ้านพื้สัญญาณชัดเจนครับว่างั้นนะครับขอขอบคุณที่ปรึกษาหลายท่านนะครับคุณสุพลทิพย์ด้วยทางด้านประสานงานนะครับแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านการแพทย์สาธารณสุขก็คุณสุภรพรพรหมรักขโนที่ปรึกษาทางด้านการเงินการคลังคุณประกาศสิทธิ์คุ้มแถวแล้วก็ภูมิในการวิทยุแห่งประเทศไทยขอนแก่นภูมิในการที่รับผิดชอบงานไม่แน่ใจว่าจะย้ายไปไหนไหมนะครับอีกสักครู่นี่นะครับอีไม่นานหัวหน้าช่างของเราด้วยหัวหน้าฝ่ายรายการของเราด้วยตอนนี้ก็มีการแต่งตั้งยกย้ายเยอะนะครับสำหรับกรมประชาสัมพันธ์นะครับและส่วนราชการต่างมาทางน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์เป็นไงบ้างครับล่าสุดณวันที่3ขณะนี้นะครับ8นาฬิการะดับน้ำ 36% ของความจุอ่างนะครับเมื่อวานนี้ก็มีน้ำไหลเข้าเขื่อน 2,720,000 ลูกบาศก์เมตรหรือว่าน้ำไหลเข้าอ่างนี่แหละครับเขาเรียกตามศัพท์ของเขาแต่คนทั่วไปเข้าใจว่ามันไหลค่อยเขื่อนนะครับเมื่อวานนี้ก็ระบายน้ำออกก็3,710,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับนี่เขื่อนอุบลรัตน์ทางจากนี่ก็50กิโลเมตรครับวันนี้ท่านหน้าตาสดใสเสื้อสีสวยมากครับทำให้ท่านรอแล้วรออีกนะครับว่างั้นคุณประสมสุขเล็กสมเงินพูดให้ท่านได้ฟังตามตรงนะครับวันนี้ตื่นสายครับไม่ได้ออกกำลังเลยนะครับรู้ตัวอีกทีนึงก็6:10แล้วปกติผมจะตื่น4:00-5:00แต่ตื่นช่วงแรกก็2:00 กว่าลุกขึ้นมาฉี่นะครับแล้วก็นอนต่อก็เพราะว่าอาจจะเหนื่อยมั้งเมื่อวานนี้ไปทั้งวันที่โรงพยาบาลยังไม่ได้ออกกำลังกายครับวันนี้ข้าวก็ยังไม่กินกินแต่กาแฟนะครับก็ยอมรับว่ายังไม่ได้ออกกำลังกายแต่ว่าก็พร้อมที่จะมาจัดรายการให้ท่านผู้ฟังนี่แหละนะครับเขาบอกว่าวันนี้ต้องสีแสดสีส้มวันพฤหัสบดีก็เลยใส่ชุดนี้แหละตามสีนะครับของวันอาจารย์วรศิลป์นินเขตผอ.ของเรา ฟังที่พันนานิคมเช้าตรู่อุณหภูมิ24ฝนไม่ตกแดดจัดตั้งแต่เช้า Facebook ภาพและเสียงชัดเจนครับว่างั้นขอบคุณมากครับก็แจ้งผลการรับฟังมาชัดเจนดีครับนี่คุณภูมิการอดีตของโรงเรียนสาวัตถีพิทยาสรรนี่แหละท่านมีภูมิลำเนาอยู่ที่พันนานิคมตอนนี้เกษียณอายุราชการแล้วก็กลับบ้านเกิดนะครับมีความสุขจากการทำงานเล็กๆน้อยๆตามกำลังของท่านขอบคุณครับก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการเก็บข่าวมาคุยผมธีรพงษ์โสดาสีดำเนินรายการ8นาฬิกา18นาทีครับเป็นรายการสดๆก็มีถ่ายทอดวิทยุด้วยก็พูดให้ท่านผู้ฟังทางวิทยุได้ฟังด้วยใส่เสื้อสีส้มเสื้อยืดประมาณนี้นะครับแล้วก็มีฉากด้านหลังเป็นฉากบ้านนะครับมีฉากหลายฉากครับเปลี่ยนตลอดฉากนี้แล้วแต่ความเหมาะสมเมื่อเช้าก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนฉากนี่แหละก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีมาเปลี่ยนฉาก10-20นาทีนี่แหละแล้วก็มาทำความสะอาดร้านบ้านนะครับก็ทำให้นะครับพอดีเวลาเลยไม่ได้ออกกำลังกายนะครับขอบคุณครับโอเควันนี้มีหลากหลายเรื่องราวต่างๆที่จะมาพูดคุยให้ท่านได้ฟังกันเท่าที่ผมประมวลขององค์ประกอบข่าวนะครับองค์ประกอบข่าวคืออะไรองค์ประกอบข่าวคือความใหม่ความสดความทันสมัยความใกล้ตัวความมีผลกระทบต่อบุคคลต่างๆความแปลกอะไรต่างๆนะครับให้ท่านได้ฟังกันฉะนั้นในองค์ประกอบข่าวเหล่านี้นะครับผมก็นำมาเสนอให้ท่านได้ฟังกันนะครับเป็นข่าวในแต่ละวันวันนี้นะครับวันพฤหัสสีแสดหรือสีส้มนะครับตอนนี้ปภ.เตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารให้ระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังระหว่างวันที่1ถึงวันที่6กันยายนนี้นะโดยหนองคายระดับน้ำจะสูงสุดวันที่4กันยาบึงกาฬก็จะสูงสุด5กันยานะครับนี่ก็บอกเตือนเพราะว่าฟังได้เยอะหลายจังหวัดในทั่วประเทศและการนี้ก็เลยพยายามที่จะเป็นห่วงท่านท่านผู้ฟังครับโจรใต้ BRN นะครับมันฆ่าชีวิตคนเยอะแยะมากมายทั้งพระทั้งทหารทั้งครูทั้งประชาชนเผาสถานที่ราชการสูญเสียมหาศาลนะครับทางภาคใต้แต่ว่าไม่เห็นนักสิทธิมนุษยชนออกมาชี้แจงออกมาเห็นอกเห็นใจผู้ที่ถูกกระทำเหล่านี้เลยไม่ทราบว่านักสิทธิมนุษยชนคณะกรรมการจะไปเจรจากับหัวหน้าโจรแบ่งแยกดินแดนอีกนะครับก็อุ๊ยโทษนะครับคำว่าโทษนี่ก็คือคิดว่าโทรศัพท์จะตกนะครับเมื่อกี้นี้ผมอาจจะทำไม่แน่นประมาณนี้นะครับประภาดาบัวนาคสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณศักดิ์ชายสุคนธชาติองค์ประกอบของข่าวนะครับขอบคุณมากครับจำได้ครับองค์ประกอบของข่าวเนี่ยก็มีผลกระทบต่อคนเป็นจำนวนมากใกล้ตัวแล้วก็แปลกนะครับแล้วก็ทันสมัยเป็นปัจจุบันประมาณนี้นี่คือองค์ประกอบที่ย่อๆนะครับคุณสุรศักดิ์นาคประการสวัสดีครับติดตามทุกวันครับเสียงดังความชัดเจนทั้งสองทาง Facebook และวิทยุครับขอให้สุขภาพแข็งแรงจัดรายการให้ความรู้คู่ประชาชนก็จะพยายามนะครับไปนานๆเหมือนนั้นท่านเสื้อสีสวยดีหล่อมากเสื้อนี้ก็ไม่เคยได้ใส่นานแล้วนะครับก็เมื่อเช้านี้ก็ไปค้นหานะครับก็มีเสื้อตัวนี้ละที่สีแสดหรือสีส้มประมาณนี้นะครับก็เลยนำมาเอาละนักสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ภาคใต้คณะกรรมการต่างๆท่านจะไปเจรจากับโจรแบ่งแยกดินแดนทำไมนะครับทำไมไม่จับเข้ามาลงโทษนี่คือคำที่พวกเราสงสัยอยู่ว่ามันมีอะไรนะครับทำไมจะต้องไปเจรจากับโจรนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้ครับศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแสวงหาข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกรณีสถานประกอบการประเภทสวนน้ำสวนสนุกของขอนแก่นนะครับอุทธรณ์คำสั่งนายกเทศมนตรีเทศบาลของขอนแก่นขอให้ทบทวนคำสั่งกรณีไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทสวนน้ำสวนสนุกนี่ครับ ก็เป็นอันตรายนะครับก็ต้องดูตามความเหมาะสมนะครับข่าวต่อมาครับขอนแก่นเป็นเจ้าภาพผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขทั่วประเทศประมาณ 4,000 คนครับนี่มาที่ขอนแก่นขณะนี้นะครับเขามาประชุมกันส่วนพัทยาของ 5,000 คนนะครับทหารของหน่วยที่ไปรบอยู่แถวอิหร่านครับเขามาพักผ่อนที่พัทยาคาดว่าเงินจะสะพัดไม่น้อยกว่า100ถึง150ล้านดอลลาร์เราลองดูนะครับเดี๋ยวมีข่าวรายละเอียดนะครับผมดูแล้วคุณเจริญพรคำจานวันหนึ่งเราได้เวลาเท่ากันคนละ24ชั่วโมงแต่ได้บุญกุศลไม่เท่ากันว่างั้นนะครับเออจริงครับเศรษฐียากจบมี24ชั่วโมงแต่ละคนก็ได้บุญกุศลเท่ากันว่างั้นนะครับเอาแล้วแต่ใครจะทำดีทำชั่วเวลาผมนัดหมายกับใครนะครับผมจะไม่บอกว่าอีกแป๊บเดียวถึงหรืออีกจะคราวถึงซึ่งผมเคยพูดประจำแล้วว่าจะต้องผมพูดว่าอีกกี่นาทีจะเดินทางไปถึงอีกถึงชั่วโมงอีก30นาทีอีก10นาทีอีก2นาทีประมาณนี้ถ้าใครบอกว่าอีกเมื่อไรจะมาถึงเมื่อนัดหมายกันผมก็จะบอกว่าอีกกี่นาทีไปถึงนะครับท่านก็คงจะเป็นแบบนี้นะครับและอีกนึงก็เวลาผมไปบรรยายจะมีคนโทรถามว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับผมจะไม่บอกว่าถึงไหนเพราะถ้าบอกว่าบ้านโศกเชือกล่ะท่านจะรู้ไหมว่ามันอยู่ที่ไหนในระหว่างขับรถไปผมก็จะกะว่าอีก30นาทีถึงนะครับไม่บอกว่าไกลอีกไกลอีกจะข้าวจะสีหอดผมจะไม่พูดแบบนั้นนะครับท่านลองทำดูนะนี่ก็เป็นข้อมูลความคิดของแต่ละคนนะครับโอเคนะครับข่าวต่อไปนะครับเรื่องของสมาคมท่องเที่ยวและไมซ์นะครับขอนแก่นร่วมหารือกับบขส.เตรียมความพร้อมสู่ความร่วมมือด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวช่วงที่อุดรธานีจะจัดงานพืชสวนโลกนี่ครับอีกไม่นานครับ พืชสวนโลกที่อุดรธานีจะจัดแล้วนะครับนี่ขอเป็นงานยิ่งใหญ่เลยนะครับเขาเตรียมบ้านเตรียมเมืองเตรียมสถานที่พร้อมแล้วกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้มีข่าวครับและท่านจะไปเที่ยวยังไงคุณสุขทิพย์ไปไหมนะข่าวต่อมาครับตารางบินภาคอีสานในเดือนกันยายนนี้คือเดือนหน้านี่มีอะไรบ้างนะครับขอนแก่นมีเที่ยวบินก็เยอะเหมือนกันนะครับที่มาถึงต่อไปนี่ขอเชิญร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา10บาท20บาทสร้างเมนวัดป่าอรุณยารามขอนแก่นช่วยประชาปนิกิจศพไร้ญาติและครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ฟรีว่างั้นนะครับทางวัดนะครับก็เชิญชวนบริจาคเพื่อวัดของเรานะครับวัดป่าอรุณยารามใช้คำว่าเมนนะครับไม่ใช่เมรุบางคนอ่านเมรุผิดนะครับตามหลักแต่ถ้าเมรุมาศโอเคนั่นเมรุมาศแต่โดยทั่วไปเมนครับแต่โดยทั่วไปเมนให้อ่านว่าเมนนะครับนี่ป้าดาตอนนี้บอกว่าขอคุยกับป้าบัวไข่ผู้จัดการมรดกแล้วนะครับเรื่องของวัดป่าอรุณยารามนี่แหละที่มาทวงยิกอยู่ตลอดป้าดาขอคุยกับป้าบัวไข่ก่อนที่จะชี้แจงแนวทางการต่อสู้หลังแหวนพิฆาตหลังแหวนพิฆาตนะครับคุณวรเดชนะครับลาออกแล้วนี่ทะเลาะกันแล้วไม่เป็นไปตามพูดคุยกันแล้วกว่ากันนะครับฉะนั้นป้าบัวไข่ก่อนจะพูดอะไรต้องปรึกษาป้าดาแล้วตอนนี้ป้าดาแกชดเก่งนะครับแต่กรรมก็จะตามทันกรรมนี่คือการกระทำนะครับกรรมมีทั้งดีมีทั้งชั่วกุศลกรรมและอกุศลกรรมครับคุณสุคนทิพย์บอกว่านัดกันที่งานพืชสวนโลกค่ะเตรียมตัวไว้นะคะว่างั้นครับก็เตรียมพร้อมผมก็ เวลาไปผมก็จะสมมติว่าจัดรายการนี่ผมก็ยังคิดอยู่ว่าจัดรายการตอนไหนดีเพราะว่าจะทำให้เพื่อนเสียเวลาไหมผมจะจัดรายการ8โมงถึง9โมงนี่ทางคณะชมรมอดีตข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์นะครับไปอุบลจากอุบลก็จะมาที่ขอนแก่นนะครับชาวอุบลและชาวขอนแก่นและก็ชาวกรมประชาสัมพันธ์ก็เชิญผมไปเที่ยวด้วยกันไหมว่างั้นเขาจะเดินทางต่อไปพิษณุโลกไปที่สุโขทัยนะครับไปเที่ยว ผมก็ยังคิดอยู่นะครับว่ายังไงคุณแจ่มนะครับเพราะว่าตอนเช้าแบบนี้แหละผมจะต้องจัดรายการเพื่อผู้ฟังอาจจะทำให้คณะเสียเวลาไหมเมื่อผมไปกับคณะของเขาประมาณนี้ใช่ไหมคุณจิราภาเตรียมขนมไว้รับรองแขกนะผมจะไปซื้อนะครับเดี๋ยวจะติดต่ออีกทีนึงเขาจะมาเมื่อไหร่ยังไงแต่เท่าที่ทราบกำหนดการวันที่20กันยายนนี้เขาจะมานะครับก็เตรียมขนมไว้สักประมาณกี่ชุดดียังไม่รู้จำนวน60 70ชุดนี่มั้งนะครับบอกว่าสวัสดีท่านอธิบดีติดตามนะคะสุขภาพแข็งแรงในทุกวันค่ะขอบคุณมากครับเอาข่าวต่อไปนะครับเรื่องของเมนแล้วเรื่องของป้าดาแล้วข่าวใหญ่ตอนนี้ของประเทศไทยกำลังพลเรือ USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐมาถึงพัทยาครับ2เมื่อวานนี้และจะอยู่ถึงวันที่6กันยายนนี้ทั้งหมดก็ 5,000 คนไม่ใช่นายนะผมจะใช้คำว่าคนเพราะว่านะลักษณะนามของคนคือคนนะครับบรรดาพวกทหารมักจะบอกว่าเอ้าก็ถ้าหากว่าเป็นสัญญาบัตรต้องใช้นายถ้าประชวนใช้คนผู้ว่าต้องใช้ท่านเนี่ยหรือว่านายกเหล่ากาชาติต้องใช้คุณนะครับไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ฉะนั้นผมจึงพยายามใช้หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานนะครับให้ถูกต้องเหมาะสมในฐานะของผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ค้ำคออยู่อาจารย์ผอ.สิริวรรณอาจศรีสวัสดีค่ะสดชื่นทุกวันค่ะสดชื่นครับถึงแม้ว่าจะยังไม่กินข้าวก็ตามกินแต่กาแฟกับขนมปักขนมปังนี่ครับเวเฟอร์ช็อกโกแลตนะครับก็มีนะครับวันนี้ก็เนี่ยขนมปังเวเฟอร์นะครับของพี่หน่อยสุภัทราสมเจวงวันนี้ยังนอนอยู่มั้งนะครับเป็นขนมปังที่จะใช้ต้อนรับแขกนะถ้าแขกไปไทยมานะครับก็มาเยี่ยมมาเยือนได้ตลอดนะครับวันที่ผมอยู่ถ้าผมไม่อยู่ก็ต้องนัดหมายกันก่อนล่วงหน้าก็แล้วกันนะครับนี่กองพลเรือสหรัฐนี่ครับมาถึงพัทยานายกเมืองพัทยาเปิดข้อห้ามทหารอเมริกันบอกว่าห้ามไปพัทยาซอย6และซอย7หลังตะวันตกดินทำไมถึงห้ามไปล่ะนะครับก็มีเหตุผลของเขาอยู่นะครับไม่อยากจะโชว์แขกบ้านแขกเมืองประมาณนี้และเขาก็มีบัดดี้นะครับคอยดูแลกันนะทหารที่มานี่ที่สำคัญนี่ครับผมอ่านเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยววันหลังจะมาพูดให้ท่านฟังคือเขาจะมีเรือดำน้ำอยู่ที่อ่าวไทยอยู่ที่แถวพัทยานี่แหละคอยดูแลทหารคอยดูแลไม่ให้ถูกทำร้ายจากศัตรูต่างชาตินะครับที่อาจจะมาเหล่านี้นะครับก็เป็นความลับของเขานะครับคุณสุทัศน์สินเพียมเจริญมีผลประโยชน์การมหาศาลมีคนใหญ่คนโตนักการเมืองเท่าแก่แล้วก็สสรุ่นใหม่เป็นสสจาก4จังหวัดชายแดนใต้และข้าราชการที่สืบทอดกันมาในแดนใต้นะครับนั่นก็เป็นปัญหาของชายแดนใต้ของผู้มีประสบการณ์อย่างอดีตตชด.นะครับคุณสุทัศน์เมื่อเช้ายังคิดถึงดร.เกษรีวิวัฒนปัทภีพอดีนะครับก็ทักทายมาเป็นหลานครับหลานสาวตอนนี้ไทยอาเซียนเฮ้าใช่ไหมรับแขกเยอะนะครับไทยอาเซียนเฮ้าอยู่ที่อุดรนอกเมืองบรรยากาศดีผมไปเห็นแล้วมีสระว่ายน้ำอยู่ด้วยมีสถานที่ในการจัดประชุมต่างๆอยู่ด้วยขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับดร.เกษรีวิวัฒนปัทภีทราบเสียงชัดเจนดีจากอุดรไทยอาเซียนเฮาถ้าทักมาทุกวันก็จะไทยอาเซียนเฮาทุกวันเลยนะเมื่อเช้านี่ก็คิดถึงอยู่พอดีละนะคนเก่าคนแก่คนเฒ่าคนแก่เนาะคิดถึงความหลังนะครับโอเคผมเคยมาเรียนที่ขอนแก่นวิทยายนม.4 ม.5มาพักอยู่บ้านพี่ชายนะครับพี่เกษมโสดาศรีนี่แหละซึ่งเป็นพ่อของดร.เกษรีนี่แหละนะครับก็มาเรียนอยู่ที่ขอนแก่นนี่คือวันนี้พี่ติ๋มนู้นจากกรุงเทพ นะครับบอกก็ใส่เสื้อจ๊าบดีว่างั้นใส่เสื้อจ๊าบขอบคุณมากพี่ติ๋มก็เก่งครับก็เป็นหญิงแกร่งคนหนึ่งนะครับพี่ติ๋มนี่ก็อยู่ที่กรุงเทพนะครับเป็นป้าครับเป็นป้าก็ทักทายมาทุกวันแบบนี้ก็ดีนะเนี่ยทาง Facebook เนี่ยคือท่านทักทายช่องทางอื่นเนี่ยผมอ่านไม่ได้เลยนะจะอ่านได้ก็ช่วงที่มันจบรายการแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านทักทายทาง Facebook เนี่ยครับเขียนลงมาอย่างนี้ล่ะผมจะเห็นอยู่ตลอดเวลาอย่างคุณวิภาวันอินเสมอคุณเล็กคนสวยของเราสวัสดีค่ะท่านพี่ว่าไงนะครับสวัสดีครับก็จัดรายการอยู่เหมือนเดิมครับข่าวต่อมานะครับสมาคมฟุตบอลไทยยื่นเรื่องถึง AFC ถึงสมาคมนี่แหละของฟุตบอลนะครับของเอเชียให้สอบกรรมการนะครับกรณีปล่อยจังหวะอันตรายนะครับมีเตะแข้งเตะขาเตะหัวเตะอะไรต่างๆในศึกฟุตบอลไทยกับ UAE อายุ20ปีนะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมก็ดูครับอันตรายมากเลยเขาเล่นแรงด้วยแต่ละไทยเราก็ชนะ 1-0 นะครับในสายนี้เอานั่นเป็นประเด็นข่าวสำคัญสำคัญที่ผมนำมาเล่าให้ท่านได้ฟังกันนะครับอาจจะไม่ได้พูดรายละเอียดนะให้ท่านไปติดตามรับฟังเอาเองก็แล้วกันนะครับถ้าหากว่าท่านที่สนใจนอกจากนั้นก็มีข่าวต่างๆอีกนะครับที่ผมเตรียมไว้แล้ว 8:34 นาทีนะครับที่ผมทำแบบนี้ผมยืดมาแบบนี้อ่านนะครับอ่านข้อความที่ท่านทักทายมาพออยู่ไกลบางทีก็อ่านไม่เห็นชัดประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ก็มองเห็นอยู่นะครับเอาละเมื่อวานนี้ผมก็ไปตัดไปจัดรายการอยู่ที่ศรีนครินทร์อย่างที่ท่านทราบเจอท่านพันตำรวจโทสิทธิศักดิ์สิทธิบุญ FC รายการนี้ตั้งแต่แรกนู่นละละครสั้นมัจจุราชมองไม่เห็นตัวในการคุยกันวลหนเปิดหัวกระจายข่าวต่างๆอยู่อายุท่านก็85ปีแล้วยังแข็งแรงปึ้งปังอยู่ว่างั้นเดินออกกำลังกายอยู่หนองซองแมวเป็นประจำเป็นสโตกนิดนึงรู้สึกปวดหัวตอนตีสามเลยรีบมาหาหมอว่างั้นนะครับพูดชัดเจนดีครับก็รีบไปหาหมอดีที่สุดนะครับถ้าหากว่าเห็นผิดปกติร่างกายบอกญาติบอกโทรไปก็ได้นะครับ1669ท่านอยู่ขอนแก่นท่านโทรไป1669เขาก็จะมาเขาจะบอกประสานงานกันเองท่านไปอุดรอยู่อุดรก็1669นะครับก็โรงพยาบาลอุดรเขาก็จะได้ยินประสานงานกันท่านไปอุบลนะครับ1669เขาก็มีท่านโทรไป1669เบอร์เดียวทั่วประเทศนะครับสะดวกดีนะครับ1669ในรถที่พยาบาลที่เขามารับแอมบูเรนซ์เนี่ยเขามีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยท่านระหว่างทางและไปถึงก็ไม่ต้องหาที่จอดรถยากเขาไปส่งถึงตึกอุบัติเหตุเลยนี่ผมเคยสอบถามทางพยาบาลแล้วเชิญครับนะครับแต่ว่าไม่อยากที่จะให้ท่านไปหรอกให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเนาะโอเคเรื่องราวของศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นรับผิดชอบหลายจังหวัดนะครับพอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปดูสถานที่ประเภทสวนน้ำสวนสนุกแห่งหนึ่งในขอนแก่นนะครับสอบถามประชาชนที่มีเรื่องร้องเรียนแล้วก็ถูกคำสั่งจากเทศบาลนะครับให้ปิดแต่สวนน้ำก็ขออุทธรณ์ฉะนั้นทางศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูนะครับนี่ผมพูดสั้นๆนายแพทย์ชาตรีเมธาธนาทิพย์ผู้อำนวยการศูนย์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปนะครับข่าวต่อมาครับระหว่างวันที่2ถึง4กันยายนนี้นะระหว่างนี้นะก็จะมีการประชุมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขมาที่ขอนแก่นประชุมที่ขอนแก่นทั่วประเทศประมาณ 4,000 คนนะครับในขอนแก่นในขณะนี้ขอนแก่นนี่ครับที่ว่าเป็นเมืองไม้เนี่ยมีสถานที่ใหญ่โตนะครับพร้อมรองรับมีโรงแรมพร้อมรองรับมีสนามบินพร้อมที่จะเชิญปลัดกระทรวงอธิบดีรัฐมนตรีมาได้วิทยากรมาได้นะครับบ้านเมืองก็สะอาดสะอ้านมีระเบียบเรียบร้อยมีสถานพยาบาลเยอะแยะมากมายเหล่านี้แหละนะครับคุณชัดเฉลิมหัตถกรรมเมืองเลยสัญญาณสมบูรณ์ดีเย็นนี้อย่าลืมเชียร์ฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน20ปี1930ช่อง29ถ่ายทอดสดชลบุรีดีครับบอกมานะครับผมก็ลืมไปเหมือนกันบางวันนะครับ19:30 น.เอาเลยพบกันที่ช่อง29 ถ่ายทอดสดจากชลบุรีเราหลังจากเราชนะ UAE แล้วตอนนี้เราก็จะมาเจอกับทีมไหนอีกผมก็ลืมไปแล้วนะครับของในสายนี้ล่ะเนาะโอเคครับดีครับขอบคุณมากคุณเฉลิมนี่ก็หน่วยงานทางด้านกระทรวงสาธารณสุข 4,000 กว่าคนครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมประสบการณ์ต่างๆภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้านนวัตกรรมและภูมิปัญญานะครับโอเคนี่เขาก็มาประชุมกันนะครับ 2-4 กันยายนนี้ที่ขอนแก่นนะครับอีกอันนึงครับสมาคมท่องเที่ยวและไมซ์ขอนแก่นไปร่วม

เตรียมมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพ.ศ. 2569หรือว่าภาษาอังกฤษก็อุดรเอ็กซ์โป2026ใช่ครับต้องเขียนเป็นเลขอารบิกนะท่านเขียนภาษาอังกฤษอย่าไปใช้ภาษาไทยเลขไทยนะตอนนี้กำลังก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคภูมิสถาปัตย์อาคารต่างๆภายใต้คอนเซ็ปต์ของงานคือความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งน้ำพืชพันธุ์และผู้คนสู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนเนื้อที่กว่า 1,030 ไร่ที่หนองแดครับหนองแดอุดรธานีแบ่งเป็น6โซนนะครับหลายที่นะครับต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเขาจะจัดงานนะครับวันที่1พฤศจิกายนนี้ถึง14มีนาคมปีหน้านู่นจะมีที่หยุดรถไฟที่หนองแดด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางว่างั้นนะครับนี่ก็ที่อุดรธานีนะไทยเราคุณชัดเฉลิมบอกว่าจะเจอกับเติร์กเมนิสถานที่กำลังมาแรงว่างั้นเออเนาะเติร์กเมนิสถานพวกลงท้ายด้วยสถานนี่มันแยกออกจากรัสเซียนะครับรัสเซียเป็นประเทศกว้างใหญ่15ประเทศนึงที่แยกออกมาเติร์กเมนิสถานนะครับพวกสถานต่างๆเหล่านี้ล่ะนะแม็กภูยบ้านการเงินติดตามรับฟังวันนี้จะมีให้โทรไหมเนี่ยคุณแม็กติดตามดูนะจะคุยเรื่องอะไรเตรียมไว้นะและผู้ฟังหลายท่านด้วยผมอยากให้ท่านผู้ฟังมีส่วนในการที่จะมาพูดคุยกับรายการนี้แต่สั้นๆหน่อยนะสรุปทุกคนนะครับอย่าไปทำให้เกิดเดือดร้อนแก่ตัวท่านเองและก็กับรายการของเราด้วยนะครับคุณแม็กผู้อยู่บ้านการเงินนะครับนี่ก็ขอเชิญร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา10บาท20บาทก็แล้วแต่สร้างเมนวัดป่าอรุณยารามเพื่อช่วยชาปนกิจศพญาติและครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กว่ากันนะครับซึ่งก็งบประมาณ2,150,000บาทลงนามสัญญาปรับปรุงเมนเดิมพร้อมติดตั้งเตาเผาศพไฟฟ้าเป็นหลังที่2กว่ากันนะครับก็ได้รับความนิยมรู้จักว่าเป็นวัดแล้วแต่บางคนไม่รู้จักว่าเป็นวัดซึ่งก็บอกว่าผู้ติดตั้งบริษัทนี้ลดราคาให้ 250,000 กว่ากันใช้เวลาก่อสร้าง2เดือนขณะนี้ญาติโยมหลายสายเตรียมนำกฐินมาถวายพร้อมผ้าป่าร่วมสมทบนี่หลวงพ่อนะครับของวัดป่าอรุณยารามท่านบอกบุญมานะครับแล้วก็นี่ล่ะจะมีการทอดกฐินวันที่31ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้นะครับที่วัดป่าอรุณยารามไปร่วมทำบุญกันผมก็จะไปทำจาก10บาท20บาทก็แล้วแต่นะครับของท่านนะครับข่าวต่อมาป้าดาบอกว่าขอคุยกับป้าบัวไข่ก่อนในฐานะผู้จัดการมรดกเพราะว่าพูดไปบางทีมันจะไปคนละแนวทางฉะนั้นป้าดาก็ขอคุยว่าบัวไข่หลังจากที่แหวนพิฆาตคุณวรเดชขอลาออกจากการมาเป็นทีมงานของป้าดาแล้วนะครับโอเคนะซึ่งก็ถอนตัวไปแล้วที่ปรึกษานะครับทะเลาะกันนะครับก็เป็นไปตามนั้นล่ะนี่ก็วันที่4นะ4กันยาคุณนิ้งนองวันที่4กันยา 9:00 นถึง 15:00 นพรุ่งนี้นะกิจกรรมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตว่างั้นนะครับของชมรมผู้บริจาคโลหิตจะไปออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ไหนที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่6ขอนแก่นนู่นเลยตลาดบ้านสำราญไปนะทางไปอุดรนะถนนมิตรภาพนะขอเชิญทุกท่านที่มีเลือดปลอดภัยไปบริจาคโลหิตด้วยกันนะคะเพราะงั้นนะครับอีกอันนึงนะครับบอกว่าในปีที่ผ่านมากับภาคอีสานเรามีรายได้จากธุรกิจรวมกว่า 1.94 ล้านบาทไม่ธรรมดานะครับ 1.94 ล้านบาทโคราชมีรายได้สูงสุด 445,000 ล้านบาทตามด้วยขอนแก่น 311,191 ล้านบาทนะครับอุบลเป็นอันดับ3 172,455 ล้านบาทอุดรอยู่ที่ 159,519 ล้านบาทบุรีรัมย์อันดับ4อันดับ5นะครับอุดรก็ต่อไปเนี่ยคงจะ

0: มีเงินไปสะพัดเยอะในงานมหกรรมพืชสวนโลกนี่แหละนะครับโอเคนั่นก็คือภาคอีสานของเรารายได้รวมโคราชโดดเด่นที่สุดมีตลาดอุตสาหกรรมการค้าการผลิตการเชื่อมโยงกับกรุงเทพและภาคตะวันออกขอนแก่นเรามีจุดแข็งคือเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์การศึกษาการค้าและธุรกิจของอีสานตอนบนส่วนอุบลก็ทำหน้าที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอีสานตอนล่างเชื่อมโยงกับตลาดชายแดนนะครับจังหวัดที่สร้างรายได้มากที่สุดไม่ได้แปลว่าจะเป็นจังหวัดที่โตเร็วที่สุดนะครับซึ่งอันนี้ก็ให้ท่านได้เข้าใจตารางการบินภาคอีสานนะครับตอนนี้อีสานคึกคักแล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามบินขอนแก่นสนามบินอุบลสนามบินนครพนมมีหลายเที่ยวบินให้บริการนะครับไปกรุงเทพดอนเมืองกรุงเทพสุวรรณภูมิขอนแก่นก็บินตรงไปยังเชียงใหม่นะครับอุดรต่อไปก็น่าจะเพิ่มเที่ยวบินนะในงานพืชสวนโลกนี่ครับส่วนสนามบินเลยสกลนครร้อยเอ็ดและบุรีรัมย์ก็เชื่อมดอนเมืองนะครับโอเคนี่คือความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองนะครับโดยเฉพาะยิ่งอุดรตอนนี้ก็ลัคกี้แอร์คุณหมิงอุดรเริ่ม8กันยายนนี้สัปดาห์ละ2เที่ยวบินไปไหมไปคุณหมิงไหมเออเนาะ อยากจะไปคุณหมิงไหมข่าวร้องเรียนชาวบ้านร้องเรียนอะไรบ้างจุดกลับรถที่ถนนมะลิวันมะลิวันเขียนยังไงมอม้าลอลิงสระอิวอแหวนรอหันรอเรือ2ตัวแล้วก็นอนเนนนะมะลิวันนะที่เป็นชื่อของเป็นนามสกุลของนายช่างผู้ควบคุมแฝงนะครับแล้วก็เป็นชื่อเฉพาะของเขามะลิวันนี่นะครับแต่ว่าเราเขียนผิดที่มอม้ามะสระอะลิโอลิวันก็พอแหวนไม่หันรอลิงยอยักษ์กรันผิดนะครับเพราะว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นมะลิวันนะครับเริ่มจากไหนมะลิวันนี่เริ่มจากสามเหลี่ยมขอนแก่นเรานี่ละนะครับทางรถไฟนี่ที่ตัดผ่านก็เป็นถนนมะลิวันนะถ้าเลยไปนั่นเป็นถนนประชาสโมสรนะเลยทางรถไฟไปสามเหลี่ยมนี่แถวสามเหลี่ยมนี่นู้นมะลิวันคนไปจนสุดนู่นละที่เมืองเลยตรงแผงการทางนะครับนี่ก็คือท่านคันดีเข้าใจนะครับเรื่องราวของชื่อเฉพาะเรื่องของได้ประกาศในราชกิจจาสมุเบกษาแต่ว่ามีหลายคนหลายแห่งเขียนผิดๆถูกๆบางคนก็ไปอ้างบอกว่าไปเห็นในเฟซบุ๊กในอะไรของใครก็ไม่รู้ละผมไม่รู้ละแต่ว่าที่จริงเป็นแบบนี้นะครับมะลิวันมอม้าลอลิงสระอิมะลินะไม่มีสระนะวันก็วอแหวนรอหันนอนเน้นนะโอเคปวดเข้าใจนี่ก็ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องนู่นครับหน้าหมู่บ้านสิวลีทางไปบ้านทุ่มนะอันตรายหลายรายแล้วที่ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตเพราะว่ามีหมู่บ้านเยอะแยะอยู่ในแถบนั้นรถจอดซ้อนกันหลายคันแต่ว่าบางคันก็นะครับฝ่าฟื้นเขาไม่เรียงแถวเลยนะเขาไม่ต่อคิวเลยนะรถคันนี้จะเป็นประจำบางงั้นขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยอย่าแทรกขบวนเรียงแถวนะครับรถก็ราคาแพงๆบ้านก็ราคาแพงๆแต่ว่าวินัยในการขับรถนี่ครับไม่มี
1: ครับ
0: โอเคนะครับติดฟิล์มดับสีฟ้านะครับเขาบอกนี่ก็ตำรวจโทรหาแม่แล้วว่างั้นเจอพ่อเป็นอัลไซเมอร์ขับรถไปนะครับปรากฏว่าจอดข้างทางน้ำมันหมดที่ร้อยเอ็ดตอนนี้ปลอดภัยแล้วแม่กับน้าก็กำลังขับรถไปรับที่ร้อยเอ็ดอำเภออะไรไม่ทราบรู้มาแค่นี้ค่ะว่างั้นคือที่บอกว่ามีคนหายเป็นอัลไซเมอร์เล็กๆว่างั้นนะครับก็โอเคกับรถมาสด้านู่นจากแยกนวลตุ่นขอนแก่นของเรานะครับไปอันนี้ขอแสดงความเสียใจกับพี่ติ๋วครับผมถึงว่าสงสัยอยู่พี่ติ๋วสวนีนี่ครับไปไหนปกติก็เคยทักทายอยู่เป็นประจำในรายการเก็บข่าวมาคุยนี้เป็นรุ่นพี่นะครับของโรงเรียนกัลยาณวัฒน์นี่แหละนะครับพี่ติ๋วสวนีสังขวณิชเกิดนู่นปี96ก็มรณะ2กันยา2569 ก็เจ็บป่วยมานานผมเพิ่งรู้นี่แหละก็พี่ทิวนะบอกคุณศรีศักดิ์ด้วยคุณสุคนทิพย์พี่ติวสวัสดีนี่นะเสียแล้วนะคุณน้องพี่ต้อยนี่ก็เสียแล้วคุณแม่สวัสดีสังขวนิชพี่ติวสวัสดีนะก็ส่วนอภิธรรมที่วัดป่าเชยวันศาลาธรรมธราจารย์วัดป่าเชยวันขอนแก่นนะครับก็จะมีอะไรนี่ก็ประชุมเพลิงวันที่5วันเสาร์นะ5กันยายน 15:00 น.ประชุมเพลิงว่างั้นนะครับโอเคนะขอเชิญทุกท่านหากไม่ได้เรียนเชิญก็ไปด้วยตัวเองนะครับก็ขออภัยด้วยว่างั้นนะขอให้ไปสู่สุคติก็แล้วกันนะไปสู่สุคตินี่ไม่มีขอใครนะไม่มีขอใครสุแปลว่าดีนะครับสอเสือสระอุแปลว่าดีคติแปลว่าไปนะครับขอให้ไปดีไม่มีขอใครนะไม่มีขอใครสุคตินี่นะครับภาษาไทยขูดเขียนให้ถูกเนาะโอเคถนนมะลิวันนะครับก็อย่างที่ผมพูดให้ท่านฟังแล้วมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายช่างกมลมะลิวันนายช่างกำกับแขวงการทางอุดรเป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างนะครับสมัยนั้นจอมพลป.เขาอยากให้เกียรติแก่ผู้ที่ดูแลการสร้างครับก็ให้เอานามสกุลนะครับมาเป็นชื่อถนนหลายสายนะครับคุณติ๋มรำภาวดีใจสงสวัสดีค่ะติดตามนะคะขอบคุณมากครับคนโชคดีประจำงวดนี้ดร.อำนาจชนะวงศ์วันนี้ติดตามรับฟังครับขอบคุณง่ามากครับจากวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนี่ชื่อเฉพาะเขานะเนี่ยคุณสุขทิพย์จะบอกคุณศรีศักดิ์ให้เรื่องของพี่ติ๋วว่างั้นขอบคุณครับคุณยายนิ้งนองสวัสดีค่ะออกข่าวให้แล้วนะคุณยายนิ้งนองคุณสมดีภาพชัดเสียงชัดเจนจากบ้านนนม่วงครับแฟนใหม่ของรายการของเรามีหลายคนหลายระดับนะครับคุณแม็กคุยบ้านการเงินวันนี้ป่วยฝากข้อคิดครับว่างั้นฉลาดแค่ไหนถ้าไฟดับก็จบ เล่นคอมพิวเตอร์ไม่ได้แล้วฉลาดแค่ไหนถ้าไฟดับก็จบว่างั้นแต่คนเราถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาไฟดับก็ยังคิดเป็นทำเป็นว่างั้นครับนี่ก็คิดดีครับแปลกๆดีโอเคนะข่าวต่อไปที่ไหนอีกเนี่ยเวลาขณะนี้ 8:52 นนี่ขอนแก่นชัยบุญทองรับสมัครนะนี่ร้านซ่อมรถผมก็ไปซ่อมร้านนี้เป็นประจำนะครับอัธยาศัยดีคนภูเวียงมาเปิดร้านใหญ่อยู่ที่ขอนแก่นนะครับพูดเก่งนะครับแล้วก็เล่นฟุตบอลเก่งนะครับขอนแก่นชัยบุญทองคุณพิภพนะทางเลี่ยงเมืองนะครับเลยปั๊มคานเทคจากจากชุมแพเลยปั๊มคานเทคมาก่อนที่จะถึงเลี่ยงเมืองขอนแก่นนี้นะครับท่านไปได้เลยบอกว่าเป็นผมแนะนำมาก็ได้นะอัธยาศัยก็ดีนี่ขอนแก่นชัยบุญทองรับสมัครช่างซ่อมรถอีก2อัตราว่างั้น2อัตรานะ2คนนะครับตำแหน่งคนช่างรถคนซ่อมรถนี่กิจการใหญ่โตแล้วรับสมัครช่างซ่อมรถ2อัตราไม่ใช่2ตำแหน่งนะตำแหน่งคนช่างตำแหน่งคนซ่อมรถรับ2อัตรานะครับดีครับใช้คำได้ถูกนี่งานทอดเทียนพรรษาของชมรมคนรักบุญสนับสนุนโดยสถานีวิทยุโพพิทักษ์เรดิโอ FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์ทอดถวายณวัดดวงจันทรารามบ้านนวลกูตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับก็จะทอดวันไหนนี่ดูแล้วก็จะทอดวันที่6วันอาทิตย์ที่6กันยายนนะโอเคนี่ก็เรื่องราวของการทำบุญนะครับของคุณนิดนะครับของสมาคมอยู่ที่สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นนี่แหละนะครับงานทอดเทียนพรรษาโอเคนะเดี๋ยวจะประกาศให้อีกทีนึงถ้าไม่ลืมวันหลังข่าวต่างประเทศพัทยาคึกคักแน่เรือบรรทุกเครื่องบินนิวเคลียร์ของสหรัฐ USS Abraham Lincoln เทียบท่าเรือแหลมฉบังนำกำลังพล 5,000 คนลุยเที่ยวชลบุรีแถวพัทยานี่แหละนะครับโอ้ นะครับคึกคักตอนนี้พัทยาอยากไปไหมพัทยาเขาบอกว่าถ้าคนเยอะนะครับแย่งกันกินแย่งกันอยู่แย่งกันหายใจไม่สะดวกหรอกนะครับก็ไปตอนที่เขากลับก็แล้วกันนะครับตอนนี้ทหารเขามาประมาณ 5,000 คนนะครับที่พัทยามาพักผ่อนนะครับและก็นำเงินนะครับมาสู่พัทยานะครับมากมายพัทยานี่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวมีโรงแรมมีร้านอาหารสถานบันเทิงธุรกิจบริการความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการประสานงานกับกองทัพเรือกับหน่วยงานความมั่นคงฝ่ายปกครองเพื่อดูแลความสนุกความสะดวกให้กับทหารนะครับเขานำเงินมาให้กับเรานะครับแต่ว่านายกเมืองพัทยานะครับบอกว่าอย่าไปแถวนั้นนะที่มันอันตรายมันไม่อยากให้ไปเห็นมันสกปรกด้วยพัทยาซอย6และซอย7หลังตะวันตกดินอย่าไปว่างั้นนะครับคาดว่าจะมีเงินสะพัด100ล้านดอลลาร์อย่างต่ำๆก็คนหนึ่งก็จะใช้100ถึง150ดอลลาร์ต่อคนต่อวันนะเงินดอลลาร์เขาก็เหมือนเงินบาทนี่แหละเขาก็ใช้นะครับมาพักผ่อนหาความสุขหลังจากที่คร่ำเคร่งกับเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุดแถวอิหร่านนี่แหละเขาก็อยู่กันหลายเดือนแล้ว 7-8 เดือนนู่นมาพักผ่อนแล้วเขาเลือกพัทยาเลือกประเทศไทยนะมาพักผ่อนนะครับทางด้านมีข้อห้ามนะครับบอกว่าห้ามเล่นกีฬาทางน้ำห้ามซื้อยากินเองต้องผ่านใบรับรองแพทย์ตะวันตกดินห้ามไปพัทยาซอย6กับซอย7ห่วงภาพลักษณ์นะครับแต่ไม่ได้พูดถึงซอย8 Walking Street นะครับโอเคไปได้ Walking Street นะครับก็ผมเคยไปพัทยาหลายครั้งนะครับดีครับตอนนี้มีเรื่องนี้มาให้ฟังวอลเลย์บอลครับวอลเลย์บอลที่ญี่ปุ่นนะวอลเลย์บอลชายตอนนี้ทีมชาติไทยเราชิงแชมป์เอเชียเหมือนกันวันที่4ถึง13ที่ญี่ปุ่นนะครับเป้าหมายของเราคือติดท็อป3ติด1ใน3เพื่อคว้าตั๋วไปชิงแชมป์โลกว่างั้นนะครับชิงแชมป์โลกอย่างหนึ่งนะชิงแชมป์โอลิมปิกอย่างหนึ่งนะให้ท่านเข้าใจเนาะโอเคนะครับขอให้ชนะนะครับสมาคมฟุตบอลได้ยื่นเรื่องถึงสมาคมฟุตบอลเอเชียนะครับเพื่อให้สอบสวนกรรมการกรณีที่ปล่อยให้เล่นเกมอันตรายช่วงที่ไทยเราพบกับ UAE เราชนะ 1-0 เตะหนุนคอเตะอะไรต่างเยอะแยะมากมายแต่ไม่เป่านะครับช่วงหมดเวลาก็นี่ครับไม่ให้ใบแดงไม่ให้อะไรเลยนะครับนักกีฬาฉะนั้นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจึงยื่นหนังสือถึงสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียเพื่อขอให้ทบทวนผู้ตัดสินหลังเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยของนักกีฬานะครับซึ่งก็อันนี้ก็เป็นห่วงนะครับตามหลักสากลในนานาชาติต้องได้ผู้ตัดสินที่ยุติธรรมโปร่งใสตามหลักสากลนะครับอันนี้ก็ทำถูกแล้วล่ะนะครับข่าวต่อมานะครับสื่อทั่วโลกรายงานว่าพัทยาคึกคักเปิดท่าเรือต้อนรับ USS อับราฮัมลินคอล์นขึ้นฝั่งย้อนสัมพันธ์ไกลตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามก็นี่ครับพัทยาเอาอยู่อย่างแน่นอนนะครับซึ่งสื่อทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเจนซี่ MRG Online New York Post Newsweek Independent อังกฤษเดอะการ์เดียนของอังกฤษ RT ของรัสเซีย AP ของรอยเตอร์เดอะฮิลของสหรัฐ ABC News Social Daily ของเกาหลีใต้ Straits Times ของสิงคโปร์ Washington Post และ Star ของมาเลเซียทั้งหมดนี่ครับต่างประเทศสื่อรายงานที่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐนำกำลังคน 5,000 คนนี่แหละครับมาขึ้นฝั่งที่ไทยเรา2ถึง6สิงหาคมนี้กันยายนนะครับตั้งความหวังว่าเศรษฐกิจจะคึกคักน่าดูกว่างั้นนะครับและเขามาเขารักษาความปลอดภัยพอสมควรนะครับเขาจะมีบัดดี้นะครับแล้วก็สถานที่ไปไม่ไปนะครับมีเรือดำน้ำคอยตรวจการนะครับลับๆอยู่นะครับเพื่อป้องกันศัตรูร้ายนะครับซึ่งก็นะครับพัทยาเนี่ยก็มีบาร์ชีวิตกลางคืนแน่นอนมันก็จะต้องมีนะครับแล้วก็คงจะต้องมีเหตุที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้น ก็ต้องระวังไว้นะครับชื่อเสียงของประเทศไทยเราด้วยสำหรับเรืออับราฮัมลินคอนนี้นะครับเป็นเรือที่ถือได้ว่าสำคัญนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่และก็เป็นมิตรของอเมริกานอกเหนือจากนาโต้แล้วชาติอื่นที่เป็นมิตรกับอเมริกาก็เท่าที่ผมอ่านมีไทยแล้วเป็น1ใน6ของชาตินอกเหนือจากนาโต
1: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยแนวทางขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมมีเทศกาลนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยแนวทางขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเร่งสร้างความเชื่อมั่นและบูรณาการงานความมั่นคงควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
7: พันเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้บริหารระดับสูงในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ณค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับฟังข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดพร้อมดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลและครอบครัวด้านความมั่นคงเน้นการปราบปรามการก่อความไม่สงบ3มาตรการได้แก่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรและปราบปรามกองกำลังโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่และสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมเตรียมขับเคลื่อน14อำเภอนำร่องในปีหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับให้ยึดประชาชนและข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางทุกปัญหาต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจนพร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างทหารตำรวจฝ่ายปกครองและประชาสังคมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าย้ำเป้าหมายคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อนำไปสู่สันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการ13อำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลครัวเรือนนำร่องหมู่บ้านละ1แห่งเพื่อยกระดับดูแลประชาชนตรงจุด
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบนโยบายขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุก

0: ยู่และประสานความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมุ่งเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณายัตติด่วนการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมบาระกระทู้ถามรัฐบาล
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้หลังเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าปรึกษาหารือแล้วมีวาระสำคัญคือพิจารณายัตติด่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายค้านเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันนอกจากนี้ยังมีวาระกระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องเช่นแนวทางบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยมเพื่อรองรับอุทกภัยและภัยแล้งและการพัฒนาระบบโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการขณะที่เรื่องครั้งพิจารณา64เรื่องมีทั้งการศึกษาแนวทางปรับโครงสร้างส่วนราชการการยกระดับทักษะคนไทยและแนวทางควบคุมหรือสนับสนุนการใช้กัญชาในทางการแพทย์รวมถึงการป้องกันผลกระทบต่อสังคมและประชาชนสวิสาประทุมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ในแต่ละวัน
1: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล้เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดใช้ผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
5: เมื่อย่ามาอยู่หลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดีเลกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอก 22-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
2: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

0: ทุกเยียวยาผู้เช่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล
1: ้อพิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
3: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz
5: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับกลับมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงเพลงลูกทุ่งที่มีความไพเราะในรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับจากนี้ไปจนถึงเวลา 10:00 นนะครับสวทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์โดยกระผมเจริญเพ็งมูลนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับขอขอบคุณมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านที่เกียรติติดตามรายการนี้โดยดีเสมอมานะครับรายการนี้ก็มี2วันด้วยกันนะครับวันพุธกับวันพฤหัสบดีนะครับในช่วงเวลานี้แหละนะครับ 9:00 นถึง 10:00 นวันนี้คุณสกรายสวยสวัสดิ์คุณช่างเทคนิคนะครับมาเริ่มกันที่ปฏิทินข่าวกันก่อนนะครับเมื่อวันนี้มีอะไรที่ไหนบ้างนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมานะครับสำหรับในวันนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านรองประชวรรักแพทย์ยังอยู่ที่จีนอยู่นะครับก็จะมาเริ่มกันที่ท่านรองยุทธพรพุทธสารก็แล้วกันครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเวลา 8:00 นนี้ที่ผ่านมานี่ก็ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์และคณะนะครับที่ท่าอากาศยานอนานาชาติขอนแก่นนะครับจากนั้นในเวลา 9:00 นนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นผู้กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์และคณะนะครับในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569นะครับที่ห้องออคิดบนรูม 1-3 ชั้น2โรงแรมเฮอริเทจนะครับและก็ 14:00 นท่านรองยุทธพรวิรุณสารก็จะร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะนะครับซึ่งเดินทางไปตรวจเยี่ยมทางการเงินการคลังของโรงพยาบาลขอนแก่นที่ห้องประชุมจำลองมุ่งการดีอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับอีกท่านหนึ่งครับท่านรองยุทธนาโพธิวิหกนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 13:30 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่นด้านการบังคับใช้กฎหมายครั้งที่ 7/2569 ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนะครับมาดูอากาศกันหน่อยนึงนะครับก่อนที่จะฟังเพลงในช่วงแรกของรายการนะครับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซนเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง4กันยายน2569และมีแนวโน้ม อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันนะครับขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวนั้นตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไปด้วยนะครับพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็มาดูพยากรณ์อากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23ถึง25องศาเซลเซียสสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสนะครับนี่คือข่าวอากาศที่น่าสนใจประจำวันนี้ครับ

รายการด้วย2เพลงนะครับของคุณสายันสัญญาคอยเธออยู่ที่เก่าแล้วก็นักโทษรักนะครับตอนนี้ช่างทีมนี้กับเรานะครับคุณสักไรออกเวลาก็คุณสักดาวิทยาการเข้ามาแทนที่แล้วนะครับขอบคุณครับโทรศัพท์ที่แนะนำเพลงเข้าสู่รายการมาก่อนที่จะฟังเพลงมาฟังเรื่องนี้กันหน่อยนะครับนักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องนี้เขาบอกว่าเริ่มต้นเดินขบวนแล้วอะไรเดินขบวนที่อุบลราชธานีครับเขาบอกว่าเริ่มต้นเดินขบวนแล้วนะครับกองทัพกุ้งครับนับล้านตัวที่แก่งลำดวนนะครับบนเทือกเขาพนมดงรักอำเภอน้ำยืนนั่นเองนะครับบางคนเห็นเดินขบวนในตกใจไปเลยไม่ใช่คนเดินครับเป็นกุ้งเดินศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีนะครับเขาเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้ไปชมปรากฏการณ์กุ้งนับล้านตัวนะครับเดินขบวนไปผสมพันธุ์และก็วางไข่ซึ่งก็มีให้ชมปีละครั้งเท่านั้นเองนะครับที่แก่งลำดวนบนเทือกเขาพนมดงรักอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่1ถึง30กันยายนนี้เลยนะครับซึ่งเขาบอกว่ากุ้งเนี่ยมันจะเริ่มเดินในเวลา20นาฬิกาในแต่ละคืนว่าอย่างนั้นนะครับไปดูกันได้นะครับตั้งแต่1ถึง30กันยายนหลังจากเขาปิดไม่ให้เข้าชมช่วงสถานการณ์ชายแดนไม่สงบเมื่อปีที่แล้วนั่นแหละนะครับโดยศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีเนี่ยเตรียมจัดเทศกาลกุ้งเดินขบวนหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่แก่งลำดวนบ้านหนองขอนตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนระหว่างวันที่1ถึง30กันยายนนี้นะครับโดยกำหนดพิธีเปิดเทศกาลอย่างเป็นทางการในวันที่5กันยายนเนี่ยวันเสาร์นี่แหละนะครับพอดีเลยนะครับวันหยุดไปดูกันสำหรับปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนที่น้ำตกแก่งลำดวนแห่งนี้นะครับถูกค้นพบเมื่อราว20ปีที่ผ่านมาโอ้หลายปีเหมือนกันนะโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีเนี่ยเขาไปพบว่าช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนซึ่งเป็นฤดูน้ำหลากเนี่ยมีกุ้งกล้ามเป็นกุ้งกล้ามขนนะกุ้งกล้ามขนกุ้งฝอยกุ้งชดาซึ่งก็เป็นกุ้งน้ำจืดขนาดเล็กนะครับนับล้านตัวพากันเดินลัดเลาะตามโขดหินของเกาะแก่งมุ่งหน้าขึ้นไปผสมพันธุ์วางไข่ที่ต้นน้ำลำน้ำโดมลำน้ำโดมใหญ่บนเทือกเขาพนมดงรักนะครับเป็นประจำทุกปีในช่วงของฤดูน้ำหลากเนี่ยเหตุที่กุ้งต้องขึ้นมาเดินเป็นแถวไปตามแก่งหินของแก่งลำดวนก็เพื่อหลบหลีกไม่ให้กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเนี่ยพัดเอาตัวกุ้งลอยลงสู่เบื้องล่างของลำน้ำนะครับส่วนจำนวนกุ้งที่พากันมาเดินขบวนตามเกาะแก่งลานหินเนี่ยก็จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติว่าอย่างนั้นนะรวมทั้งปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาหากช่วงไหนมีฝนตกมามากนะครับฝนตกมากมีน้ำไหลแรงก็เป็นสัญญาณให้กุ้งรู้ว่าถึงช่วงของการผสมพันธุ์วางไข่ก็จะพากันเดินมุ่งหน้าขึ้นไปที่ต้นน้ำและต้องพากันเดินบนลานหินหนีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวนั่นเองนะครับโอ้เพิ่งทราบนะทางศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีครับเขาจึงได้กำหนดให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการไปชมไปเดินชมในช่วงของเดือนกันยายนเพราะเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกนะครับแล้วก็มีน้ำไหลแรงด้วยจะเห็นกุ้งพากันขึ้นมาเดินตามแก่งหินจำนวนมากหากนักท่องเที่ยวสนใจเนี่ยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเขามีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับเตรียมจดนะใครที่สนใจเผื่อเสาร์ที่นี้อยากจะไปชมนะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับหมายเลข0972123951นะ0972123951และอีกหมายเลขหนึ่งครับ0942874156 0942874156นะโทรไปครับหากท่านอยากจะสอบถามรายละเอียดต่างๆนะครับมาฟังครับชุดของคุณยอดรัศจัยคุณฟังจากอำเภออุบลรัตน์นะครับเปลี่ยนพอสอใหม่เปลี่ยนใจหรือยังตามด้วยเด็กมันยั่วเช่นครับ

0: 9นาฬิกา35นาทีแล้วนะครับจบลงไปเด็กมันยั่วนะครับคุณฟังที่แนะนำเข้ามาเพลงดังของคุณยอดรักสลักใจนะครับแล้วก็เปลี่ยนพอสอใหม่เปลี่ยนใจหรือยังนี่คุณฟังบอกว่าชอบมากเพลงนี้นะครับฟังอยู่เขาสนกวางขอบคุณนะครับที่ติดตามให้เกียรติเป็นประจำเลยนะครับผมมีประชาสัมพันธ์ข่าวของสภ.เมืองขอนแก่นอยู่นิดนึงนะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่2นี้เป็นอะไรเนี่ยอ๋อชี้แจงความคืบหน้ากรณีคลิปวิวาทหน้าร้านสถานบันเทิงว่างั้นนะครับฟังสักหน่อยนึงนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่2กันยายน2569เวลาประมาณตีสามนะครับของวันที่2ที่ผ่านมาเนี่ยได้เกิดมีเหตุทำร้ายร่างกายกันบริเวณถนนประชาสัมราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งต่อมามีภาพคลิปวิดีโอเหตุการณ์ชุลมุนถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับก็มีการเข้าแจ้งความกันนะครับในตอนนั้นเนี่ยการเข้าแจ้งความร้องทุกข์ในวันเดียวกันช่วงเย็นกลุ่มผู้เสียหายจำนวน3รายนะครับมีนามสมมุติมาด้วยนะนาย A นาย B นาย C อายุระหว่าง22ถึง23ปีนี่แหละนะครับได้เข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นโดยระบุว่าถูกชายคนหนึ่งเข้ามาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บซึ่งผู้ก่อเหตุอ้างว่าเขาจะผิดคิดว่ากลุ่มผู้เสียหายนี่จะเข้ามาทำร้ายร่างกายตนก่อนไว้งั้นนะครับชุดสืบสวนสภ.เมืองขอนแก่นครับได้ลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบกล้องวงจรปิดคลิปวิดีโอที่ปรากฏจนสามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคลผู้ก่อเหตุได้อย่างชัดเจนแล้วคือนายสมก็ยังนามสมมุติชูนะนายสมเนี่ยอายุ25ปีขณะนี้นะครับข้อมูลจากชุดสืบสวนเนี่ยก็ได้ถูกส่งมอบให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเรียบร้อยแล้วว่างั้นนะครับและอยู่ระหว่างเตรียมออกหมายเรียกตัวผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหานะครับเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับแจ้งมานะครับจากสภ.เมืองขอนแก่นของเรานะครับรายการนี้ก็เป็นสื่อให้กับท่านในช่องทางหนึ่งก็แล้วกันนะครับมีโทรศัพท์เข้ามานะครับรู้สึกจะเป็นคุณศักชัยนะครับ
1: ที่ปรึกษานะครับ
0: คุณศักชัยที่ปรึกษาครับ
1: ครับสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนะคร
0: ับ อ๋อคุณศักชัยครับขอบคุณมากครับโทรเข้ามาวันนี้มีอะไรบ้างครับที่จะพูดจะคุยกันครับ
1: ครับก็อยากจะฝากถึงทุกท่านนะครับที่มีสถานที่นะครับหรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนนะครับถ้าจัดดูแล้วมีลักษณะเป็นจุดเช็คอินนะครับ
0: อ๋อใช่
1: นะครับเป็นจุดเช็คอินที่เราสามารถที่จะถ่ายภาพแล้วก็ไปโพสต์ในโซเชียลนะครับให้คนมาเที่ยวหรือว่ามาถ่ายรูปนะครับแล้วก็จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนสร้างรายได้ให้กับชุมชนก็คือมีร้านค้านะครับเล็กๆน้อยๆขายของชำซื้อแว่นวีบหรือพวกกระจกเงาพวกลูกอมเนี้ยก
0: ็
1: คือสามารถที่จะให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเงินมันก็หมุนไปได้นะครับ หรือว่าแม่คงแม่ค้าขายข้าวเหนียวปิ้งนะครับขายไก่ย่างไก่ย่างก็จะสามารถให้มันเคลื่อนไหวได้ในเนี้ยประมาณเราก็ชุมชนเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ

0: จีนะครับเป็นบึงที่เกิดจากธรรมชาติของบ้านเป็ดนะครับจากน้ำไว้แล้วก็ที่เป็นบึงที่สวยงามประมาณเกือบ150ไร่นะครับเป็นบึงใหญ่เลยนะครับแล้วทีนี้คนก็จะไปกราบไหว้นะครับถ้ามีการจัดสวนจัดดอกมงดอกไม้นะครับแล้วเป็นที่ออกกำลังกายนะครับเป็นจุดเช็คอินของคนที่จะมากราบไหว้ปู่ขันธจักรนี่ผมก็ถือว่าเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งในพื้นที่ใกล้ๆนะครับ ไม่ต้องออกไปไกลนะครับนี่ผมก็เลยอยากจะแนะนำให้ทุกท่านทุกคนนะครับพัฒนาชุมชนของตัวเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดเช็คอินนะครับท่าน
1: ครับครับครับ
0: สำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะอยากจะนำเสนอสำหรับรายการท่องเที่ยวไปกับเองของท่านนายกเจริญเพียงมูลนะครับ
1: ครับครับ
0: อาทิตย์หน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับ
1: อ๋อขอบคุณมากครับคุณศักดิ์ชัยครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับครับครับครับคุณศักดิ์ชัยที่รักษานี่นะครับก็เป็นคณะกรรมการของสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเราอีกคนหนึ่งนะครับที่มีการเรียกว่าเป็นทีมงานของเราที่เข้มแข็งทีเดียวนะครับก็มีแนวคิดที่อยากจะรายงานสดเข้ามานะครับถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถไปดูไปชมมาได้หรือว่าพบเห็นในชุมชนต่างๆนะสำหรับคุณฟังก็ถ้าหากว่าฟังรายการนี้อยู่นะครับถ้าหากว่าท่านมีแหล่งท่องเที่ยวมีจุดเช็คอินที่อย่างที่คุณศักดิ์ชัยว่าไปเนี่ยนะอยากจะบอกกล่าวในรายการนี้เชิญได้เลยนะครับโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผมเลยนะครับโดยตรงเลย0810519495 0810519495นะครับเราจะเปิดโอกาสให้กับท่านได้พูดได้คุยกันประมาณสัก3นาทีถึง5นาทีไม่เกินนี้นะครับในรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงของเรานะครับมาฟังครับเพลงที่แนะนำเข้ามาเป็นเพลงของฝนธนสุนทรครับจากน้ำพองครับแนะนำเพลงนี้เพลงใจอ่อนเชิญครับ

ครับเพลงร็อกเกอร์นะครับว่าจะให้ฟังต้นฉบับปรากฏว่าหาไม่เจอจริงๆเลยนะครับต้องอภัยนะครับนี่คือช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับคุณฟังอยู่กับกระผมเจริญเพียงมูลครับขอบคุณโทรศัพท์ทุกสายที่แนะนำเพลงเข้าสู่รายการเข้ามานะครับคุณฟังที่อยากจะรายงานสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนของท่านนะครับบอกกล่าวเข้ามาเหมือนกับคุณศักดิ์ชัยที่รักษาเมื่อกี้นี้ครับนอกจากจะใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ขอเพลงนี้แหละนะครับเบอร์ในห้องส่งเราเนี่ย0432367 26นะครับโทรเข้ามาได้0432367 26นะครับเตรียมไว้ก็แล้วกันวันพุธวันพฤหัสหน้านะครับเดี๋ยวโทรเข้ามานะครับในช่วงประมาณสัก9:40 ประมาณนี้นะฮะท่านโทรเข้ามาได้เลยนะครับรายงานเข้ามามีจุดท่องเที่ยวมีจุดเช็คอินที่ไหนที่น่าสนใจหรือข่าวงานบุญงานกุศลออกพรรษามีอะไรจัดยิ่งใหญ่เป็นพิเศษก็บอกมาได้นะครับเพลงในชุดต่อไปนะครับคุณฟังที่แนะนำมานะครับหยดน้ำสังหลังรินนะครับไวยพจน์นะครับจากคุณเมฆนะครับแล้วก็แฟนประจำของเรานะครับฟังที่ป่าไว้นั่งนะครับเพลงนี้ของพรชัยสร้อยเพชรครับชื่อเพลงว่าแสบหัวใจเช่นครับ

ครับผ่านไปก็แสบหัวใจนะครับของพรชัยสร้อยเพชรนะครับคุณฟังที่แนะนำมาได้ฟังแล้วนะครับมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับวันนี้ท่องเที่ยวไปกับเพลงจะปิดท้ายด้วยเพลงของสุรพลสมบัติเจริญกันแล้วกันนะครับที่ขอเอาไว้นะครับเสียงเรียกจากหนุ่มไทยนะครับหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ลาท่านไปนะครับขอที่ท่านมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้วันพุธและพฤหัสหน้านะครับกลับมาพบกันใหม่โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: ณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้นายเอกนิติธันประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดประชุมครั้งแรกวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้นายเอกนิติธันประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์ปิดช่องว่างทั้งระบบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือ Board Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบให้ทันกับการลงทุนเนื่องจากปัจจุบันมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายคนละส่วนแต่ยังขาดกลไกที่เชื่อมโยงการพิจารณาในภาพรวม กระทรวงสาธารณสุขเปิดประชุมวิชาการปี2569ชูนวัตกรรมสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยกระดับสุขภาพคนไทยทุกวัยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาณโรงแรม The Heritage Grand ขอนแก่นระหว่างวันที่2ถึง4กันยายนนี้โดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานกว่า 4,000 คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคอุบัติใหม่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและข้อจำกัดด้านกำลังคนจึงขอให้บุคลากรยึด4แนวทางหลักได้แก่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในพื้นที่การขยายผลงานวิชาการและนวัตกรรมสู่ชุมชนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนและการพัฒนากำลังคนควบคู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมวันที่4ถึง7กันยายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม
9: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีติดตามสภาวะอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยจังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่4ถึง7กันยายน2569จะส่งผลทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องจักรกลอุปกรณ์ในการกู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
3: แล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทียมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสีเกาจังหวัดตรังอำเภอท่าแพอำเภอแม่นางอำเภอละงูอำเภอควนกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝั่งกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงอุณหภูมิ 31.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 64% ศูนย์วิทยุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอกันตังจังหวัดตรังอำเภอแม่นางอำเภอละงูอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลป บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันที่3กันยายนและมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
2: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม่เจ้าไปรวยอีหยังมา
3: เอ้าก็ตั้งแต่หน้าซาดถ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมื้อแต่ย้อนวีโซล่าเซล
2: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลเอิ้นหาวีโซล่าเซลโทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ

พี่ที่รู้ว่ามีแบงค์ปลอมในมือได้แบงค์ปลอมมาแบบใดก็แล้วแต่พี่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดี๋ยวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดี๋ยวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่แบงค์ปลอมห้ามเก็บห้ามเสียงห้ามเลี้ยงต้องไปซื้อของฝากธนาคารกับบอสต้อง

0: ันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันจะได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: มันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล
3: ้อเฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
4: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
3: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
4: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
5: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
6: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์มันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ

0: กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
2: ทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะเมืองขอนค่ะพบเจอกันกับเดย่าค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10:10 นไปจนถึง11:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะวันนี้พบกันค่ะกับวันพฤหัสบดีที่3 กันยายน 2569นะคะ10:24 นเราอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHzช่องทางออนแอร์นะคะและช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ที่กำลัง Facebook Live สดๆอยู่ในขณะนี้นะคะกับการทักทายกันแนะนำงานเพลงค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์หรือหมายเลขโทรศัพท์043-236-726นั่นเองทักทายคุณค่ะกับงานเพลงเสียงแคนจากแมนชั่นงานเพลงจากไหมไทยใจตะวันนะคะนำมาเริ่มแรกของรายการเลาะเมืองขอนนั่นเองกับช่วงนี้ค่ะเรื่องราวของฝนฟ้าพยากรณ์เป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนมาแล้วค่ะในสภาวะฝนฟ้าอากาศในช่วงระหว่างวันที่4-7 กันยายน 2569เริ่มกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันจันทร์ที่7 กันยายน 2569ค่ะในเรื่องของฝนฟ้าพยากรณ์นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยตัวจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะในวันที่4กันยายนนี้จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากก็คือบึงกาฬนครพนมส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักค่ะจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและกาฬสินธุ์ค่ะในวันที่4 กันยายน 2569นั่นเองส่วนในวันที่5 กันยายน 2569ค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากก็คือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูและขอนแก่นฝนจะตกหนักมากในวันที่5กันยายนนี้นะคะส่วนในวันที่5กันยายนจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักก็คือหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและกาฬสินธุ์ค่ะส่วนในวันอาทิตย์ที่6 กันยายน 2569จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักค่ะเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์และมหาสารคามค่ะส่วนวันจันทร์ที่7 กันยายนนะคะวันจันทร์ต่อไปที่7 กันยายน 2569จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักก็คือจังหวัดสกลนครนครพนมและกาฬสินธุ์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะโดยขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นได้ค่ะนั่นก็คือประกาศแจ้งเตือนจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่4-7 กันยายน 2569นั่นเองค่ะเป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนพฤหัสบดีที่3 กันยายน 2569อยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่านะคะทักทายกันแนะนำงานเพลงค่ะ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์และหมายเลขโทรศัพท์043-236-726ค่ะมาถึงงานเพลงที่แนะนำกันมาเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังจากอำเภออุบลรัตน์ค่ะแนะนำงานเพลงคุณพงศิษฐ์คัมภีร์มาบอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้พรุ่งนี้จัดให้คุณตามคำขอค่ะ

แต่แก้ไขหัวอย่าหลงลืมตัวก็เงินสองก็ไม่มาอย่าหลงลืมตัวก็เงิน

กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหา

กับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปี2569นั่นเองค่ะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าค่ะกับรายการเลาะเมืองขอนทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะและในช่องทางออนไลน์ค่ะซึ่งกำลัง Facebook ไลฟ์สดๆอยู่ในขณะนี้นะคะ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองตอนนี้10:41 นค่ะเราอยู่เป็นเพื่อนกันไปจนถึง11:00 นนะคะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะกับใครที่ชื่นชอบผลไม้จากภาคใต้ว่ากันด้วยเรื่องของผลไม้ลองกองจากยะลาค่ะลองกองยะลาหวานอร่อยสดจากสวนชวนอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรยะลาค่ะซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะคะชวนชาวขอนแก่นมาช็อปลองกองคุณภาพจากจังหวัดยะลาส่งตรงความอร่อยมาให้ถึงพี่น้องชาวขอนแก่นค่ะพิเศษสุดลองกอง3 กิโลกรัมเพียง100 บาทค่ะจำหน่ายตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง7 กันยายน 2569จำหน่ายตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันจันทร์ที่7 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลา8:30 นไปจนถึง17:00 นที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาเลือกซื้อของอร่อยลองกองยะลาหวานอร่อยสดจากสวนมาอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรยะลากันสนับสนุนเกษตรกรไทยนะคะของดีจากยะลาราคาดีแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นหมายเลขโทรศัพท์043-245-983นั่นเองค่ะกับการจำหน่ายลองกองจากยะลาโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นมีจำหน่ายไปจนถึงจันทร์ที่7 กันยายนนี้ตั้งแต่8:30 นไปจนถึง17:00 นที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะกับช่วงนี้นะคะมีสายแนะนำงานเพลงมามากมายเลยทีเดียวขอบคุณทุกท่านนะคะที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันได้ยินเสียงก็รู้สึกแบบมีพลังใจเลยนะคะส่งความสุขกันผ่านเสียงนั่นเองค่ะกับช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานเพลงสุสานคนช้ำที่เปิดไปสักครู่ในนี้นะคะแนะนำจากคุณฟังจากอำเภอน้ำพองงานเพลงไข่มดแดงของซูซูจากหนุ่มกรันกลางทุ่งชานเมืองค่ะฝากถึงดร.สมยงดร.ธีรพงศ์หัวหน้าโอเล่ป๋าชพจป๋าผจญคนนอนนานะคะนักปราชญ์ชาวบ้านนั่นเองฝากถึงดร.สมยงด้วยก็จะได้จัดให้คุณตามคำขอค่ะงานเพลงนี้นะคะฝากไปถึงคุณฟังจากอำเภอน้ำพองนะคะข้ามันลูกทุ่งค่ะ

0: การมั่นคือสัญญาที่ฝ่ายชายทำไว้กับฝ่ายหญิงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครไม่มีการขู่เข็นบังคับโดยฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของมั่นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้นคือต้องมีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนสมรสกันนะครับโดยของมั่นนั้นจะตกไปแก่หญิงทันทีที่มีการมั่นและเมื่อมีการมั่นกันแล้วถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญามั่นอีกฝ่ายหนึ่งย่อมมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนได้ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญามั่นให้คืนของมั่นแก่ฝ่ายชายนั้นสำหรับค่าทดแทนที่เรียกได้มี3ประการคือ1ค่าทดแทนความเสียหายต่อกายหรือชื่อเสียงของชายหรือหญิง2ค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและตามสมควรและ3ค่าทดแทนความเสียหายจากการจัดการทรัพย์สินหรือการทำมาหาได้เนื่องจากการคาดหมายว่าจะได้มีการสมรสแต่ในกรณีที่คู่สัญญามั่นตกลงเลิกสัญญามั่นกันเองจะเรียกค่าทดแทนจากกันและกันไม่ได้เพราะไม่มีการผิดสัญญามั่นหรือในกรณีที่คู่มั่นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตายก็จะเรียกจากกันและก็จะเรียกค่าทดแทนจากกันนั้นไม่ได้ซึ่งการมั่นนี้ในกรณีที่คู่ชายหรือหญิงคู่มั่นได้ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญามั่นเพราะมีเหตุสำคัญอันเกิดจากหญิงหรือชายคู่มั่นอีกฝ่ายหนึ่งกรณีเช่นนั้นชายหรือหญิงคู่มั่นจะเรียกค่าทดแทนจากกันไม่ได้เว้นแต่กรณีที่หญิงคู่มั่นหรือชายคู่มั่นได้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงภายหลังจากที่ได้ทำการมั่นแล้วและอีกฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกสัญญามั่นในเหตุประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงในกรณีเช่นนี้คู่มั่นซึ่งประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงต้องรับผิดใช้ค่าทดแทนนอกจากนี้แล้วชายคู่มั่นมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนจากชายอื่นซึ่งได้ร่วมเพศกับหญิงคู่มั่นโดยชายนั้นได้รู้หรือควรจะรู้ว่าหญิงนั้นได้มั่นกับชายคู่มั่นแล้วและชายคู่มั่นได้บอกเลิกสัญญามั่นกับหญิงแล้วรวมทั้งชายย่อมมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนจากชายอื่นซึ่งได้ข่มขืนกระทำชำเราหรือพยายามข่มขืนกระทำชำเราแก่หญิงคู่มั่นโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าหญิงนั้นได้มั่นแล้วซึ่งในการมั่นกันนั้นชายหญิงจะสามารถทำการมั่นได้ต่อเมื่อมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์แล้วและหากหญิงนั้นเป็นผู้เยาว์ก็จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองด้วย
1: กับสารคดี3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะว่ากันด้วยเรื่องราวของการมั่นค่ะกับช่วงนี้นะคะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในตัวเมืองเนี่ยหลายๆคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้รถราติดจังเลยค่ะเนื่องจากว่าในช่วงตั้งแต่วันที่2ถึง4กันยายน2569นะคะจังหวัดขอนแก่นเราค่ะเป็นเจ้าภาพเป็นสถานที่ในการจัดงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ณจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่2ถึง4กันยายน2569นั่นเองซึ่งจังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขที่โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์ขอนแก่นแอนด์คอนเวนชั่นและโรงแรมโคสะค่ะซึ่งก็มีผู้เข้ามาร่วมงานจำนวนมากจากทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยทีเดียวซึ่งก็ส่งผลให้การจราจรหนาแน่นและติดขัดในพื้นที่ตัวเมืองและเขตตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะยังไงก็ขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นทุกท่านค่ะโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางในห้วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยนั่นเองค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการล้อเมืองขอนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจถึงกันส่งกำลังใจถึงกันนะคะตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ค่ะ10:10 นโดยประมาณไปจนถึง11:00 นวันนี้เตย่าลาคุณแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: กากับอรัญญาชมชื่นเกิดเหตุคนร้ายยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพรับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: เกิดเหตุคนร้ายยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุ
4: วันที่3กันยายน2569เวลาประมาณ 0:30 นกองร้อยทหารพรานที่4610หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านยาแลบอหมู่ที่5ตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสว่าเกิดเหตุบุคคลถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่111/3หมู่ที่5บ้านบือในรายอตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานสถานีตำรวจภูธรรือเสาะเพื่อร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตคือนายอัศมิงเดือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์โดยยืนยันจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนพร้อมติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีประกาศความพร้อมไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับโลกในเวที The Bangkok Business Summit 2026เร่งปลดล็อกข้อจำกัดขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่อนาคต
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEANจัดโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกเพื่อประกาศศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั่วโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงใน4มิติหลักทั้งความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การเติบโตของเทคโนโลยี AI การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงเร่งเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอายุยืนพร้อมย้ำว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านระบบนิเวศและคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์สามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีชีวภาพเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกมาร่วมเติบโตไปด้วยการภายใต้แนวคิด Build with Thailandประกิตพลสถาคมมารายงาน
0: องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเรียกร้องให้รับรองความปลอดภัยของอากาศยานพลเรือนหลังยูเครนแจ้งว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติหรือ ICAO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดำเนินมาตรการรับรองความปลอดภัยของอากาศยานพลเรือนหลังทางการยูเครนแจ้งว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัย ICAO ยังเน้นย้ำว่าระบบอาวุธพิสัยไกลระบบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกวนคลื่นความถี่วิทยุระบบดาวเทียมนำทางและระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงเป็นเทคโนโลยีทางทหารที่สร้างความเสี่ยงต่อการบินพลเรือนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียกลายเป็นพื้นที่อันตรายพร้อมเน้นย้ำว่าแม้ที่เที่ยวบินพลเรือนจะไม่ได้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีแต่ไม่มีที่สำหรับเที่ยวบินเหล่านี้ในน่านฟ้าที่เต็มไปด้วยโดรนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
3: ติ ดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอบางขันอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอกันตังอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอหาดสำราญอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 59%ส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา 10:00 น.วันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือแนวราชนาวีแล้วเรือทำการประมงตั้งแต่บ่ายวันนี้จนถึงบ่ายวันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตหรือ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอก 22-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลารายการสัญจรปลอดภัยนะคะไปกับสท.ขอนแก่นค่ะมาร่วมใจกันลดอุบัติเหตุนะคะวันนี้จะเจอกันเช่นเคยนะทางคลื่นสท.ขอนแก่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจสท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ระบบ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็วันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่3นะคะเดือนกันยายนพุทธศักราช2569นะวันนี้แรม6ค่ำนะคะเดือน9ค่ะปีมะเมียนะก็เริ่มต้นของเดือนกันยายนนะไม่กี่วันมานี้นะบางท่านก็แซวกันไปนะว่าทำงานนะเงินเดือนแป๊บเดียวก็หมดแล้วแหมแซวกันมาขนาดนี้เติมเต็มกำลังใจให้เช่นเคยแหละนะคะบางท่านก็บอกอยากจะได้กำลังใจอยากจะได้ถ้าเป็นไปได้นะคะบอกว่าจากกำลังใจจะเป็นเงินทองคงจะเป็นเรื่องที่ดีนะกำลังใจล้นหลามนะคะเปลี่ยนจากกำลังใจเป็นเงินทองนี่คือแหมคงจะร่ำรวยกันใหญ่เลยนะคะที่นี่มีกำลังใจที่ดีนะคะรวมไปถึงท่านที่ติดตามนะคะวันนี้ต้องทักทายเลยแหละนะแล้วก็วันนี้เพจสท.ขอนแก่นรุมประชาสัมพันธ์นะทักทายเข้ามาได้เช่นเคยทักทายงานเพลงคุณผู้ฟังคะอยู่ในช่วง1ชั่วโมงนี้แหละนะกับจิรพรมั่งคั่งคุณฟังเอาวันนี้ชมสดนะคะแล้วก็หลังไมค์ก็ยังคงสื่อสารทักทายวันนี้แดดจ้านะคะแดดจ้ามากเลยเพราะฉะนั้นนานๆแดดออกหรือนานๆได้ออกแดดนะคะก็ระมัดระวังกับการขับขี่แสงแยงตาค่ะแสงแดดส่งผลทำให้เรามัวเนาะพร่ามัวสายตาพร่ามัวหรือว่าแสบตานะคะทำให้มองไม่เห็นคนที่สวนมาหรือคนจะข้ามถนนมองไม่เห็นจริงๆอย่างเงี้ยคือต้องระวังเลยค่ะเรื่องของการขับขี่การใช้ยานพาหนะนะมันจะเป็นจุด3แยก4แยกจุดแยกวัดใจหรือจะเป็นจุดไฟจราจรแล้วอาจจะเป็นไฟชำรุดหรือไฟเสียหายไฟที่ยังคงมีการซ่อมแล้วยังไม่เสร็จเลยได้ทีเดียวนะคะก็คือเราต้องไหนลองเตือนกันมานะว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะคะหรือว่าบางท่านเจอก็ให้ใช้ความระมัดระวังจริงๆนะคะไม่ใช่พรวดพราดไปแล้วดูสถานการณ์รถคันอื่นว่าเอ๊ะทำไมเขามีการติดยาวหรือเกินนะเราต้องเอกใจแล้วแหละนะข้างหน้าอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่นะคะถ้าดูดีๆบางครั้งอาจจะเจอกับสัญญาณไฟจราจรที่ไฟค้างอะไรอย่างเงี้ยนะไปไม่ได้นะแต่ก็ต้องค่อยๆขยับไป ดูด้วยนะคะไม่ใช่ยิ่งเห็นรถติดนั่นแหละนะคะคือยิ่งจะต้องใช้สติและใช้ความพยายามในการที่จะขับช้ามากขึ้นนะคะใจเย็นมากขึ้นนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะวันนี้มาดูกันหน่อยว่าสภาพอากาศนะคะแดดจ้าหน่อยเป็นไรนะเพราะว่าได้ตากผ้านะเมื่อวานเมื่อคืนนี้ก็ยังมีฝนตกฝนโปรยปรายลงเม็ดอยู่เลยนะคะแล้ววันนี้นะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะย้ำชัดนะคะว่าวันนี้มีฝนฟ้าคะนองฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่นะคะแล้วก็ตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดบึงกาฬและก็ที่นครพนมใครเดินทางเพื่อจะส่งของส่งพัสดุหรือเดินทางกลับบ้านประจำวันนี้นะคะก็ยังคงห่วงใยระมัดระวังกับสภาพอากาศนะคะเพราะมีฝนตกหนักค่ะใครที่จะเดินทางไปที่บึงกาฬนครพนมนะคะส่วนวันนี้ที่ขอนแก่นนะคะมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่นะคะวันนี้นะแดดจ้าแบบนี้อย่าเพิ่งวางใจล่ะสำหรับใครนะที่บอกอุ๊ยจะออกไปช้อปปิ้งหน่อยวันนี้ทั้งวันนะฝนคงไม่ตกหรอกนะตากผ้าไว้แบบอาบแดดอย่างดีเลยนะคะช่วงบ่ายไม่ก็ช่วงประมาณสักเลิกงานเลิกเรียนเนาะอาจจะเป็นอาบฝนไปอีกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทนะคะเช่นเดียวกันกับการขับขี่นะเราต้องรอบคอบถ้าเกิดว่าจะออกจากบ้านจริงๆนะคะวันนี้ทั้งวันไม่แดดทั้งวันเลยนะคะเพราะวันนี้ขอนแก่นฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่นะคะเนื่องจากบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนนะของภาคเหนือแล้วก็แถบประเทศลาวตอนบนนะซึ่งก็เข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมหลีกเลี่ยงนะคะเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะก็นั่นแหละนะคะว่าเราจะต้องขับขี่ขับรถนะด้วยความระมัดระวังกันจริงๆแล้วก็อย่าลืมเช็คสภาพรถกันด้วยนำรถเข้าศูนย์นะเรื่องล้อต่อภาษีเรื่องนี้สำคัญเช่นเดียวกันนี่ถือโอกาสเหมารวมเลยนะคะเอาก็อย่างที่ว่ากันไปนะคะช่วงนี้มีฝนนะคะอีสานตอนบนร้อยละ60ซึ่งก็เสี่ยงที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในจุดที่เคยเป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายต้องระวังนะวันนี้ขอนแก่นย้ำอีกทีค่ะวันนี้อุณหภูมิสูงสุดนะคะ34องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้ขอนแก่นฝนร้อยละ40นะคะเอาไปดูทางด้านของแถวเลยกันบ้างเลยนี่คือร้อยละ60อุดรธานีหนองคายบึงกาฬกระสินสกลนครนครพนมนะคะนี่ร้อยละ60แต่ขอนแก่นร้อยละ40ดังนั้นก็ระมัดระวังนะคะชัยภูมิค่ะมีฝนฟ้าคะนองเช่นเดียวกับที่ขอนแก่นนะก็คือร้อยละ40นะชัยภูมิหนองบัวลำภูแล้วก็ตรงนี้แหละนะคะอำเภอเมืองขอนแก่นนี่แหละนะคะร้อยละ40อ่ะเช็คสภาพอากาศให้แบบนี้แล้วนะคะห่วงใยทุกท่านค่ะสำหรับคนที่เดินทางหรือว่าทำงานขับขี่ขับรถทั้งวันนะคะวันนี้อย่าชะล่าใจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันภัยนะคะถ้าเราเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าจำเป็นต้องเดินทางตลอดส่งของส่งพัสดุนะคะหมวกกันน็อกแล้วก็อะไรอีกที่สำคัญในช่วงหน้าฝนนะคะก็คือเสื้อคลุมฝนสิ่งสำคัญเลยนะคะแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นเครื่องมือสื่อสารปิดนะคะในระหว่างที่เราเดินทางในระหว่างที่มีฝนตกก็ถ้าเกิดหนักก็จุดที่ปลอดภัยนั่นแหละนะที่เราจะต้องหลบภัยไว้ก่อนนะไม่จำเป็นอย่าเดินทางนะความปลอดภัยต้องมาก่อนนะสำหรับการใช้ยวดยานพาหนะคุณผู้ฟังคะ11นาฬิกา20นาทีนะคะวันนี้จัดให้เช่นเคยเลยค่ะเรื่องราวการใช้ยวดยานพาหนะนะคะที่นำมาฝากกันนะคะไม่ควรเบรกบ่อยไม่ควรเบรก กระชั้นชิดไม่ควรเบรกกระทันหันนะคะในเรื่องของเบรกกันหน่อยสำหรับวันนี้คือเพราะช่วงนี้อะไรเบรกบ่อยเพราะว่าฝนตกถนนลื่นนะคะการใช้เบรกที่ปลอดภัยนะคะก็คือไม่เบรกแบบกระทันหันอันดับแรกก็ต้องเริ่มต้นจากพฤติกรรมการขับรถนั่นแหละนะจากการที่เราจะต้องไม่ขับเร็วนะคะการที่ไม่เบรกบ่อยจนเกินไปนะคะจะช่วยถนอมเรียกว่าเบรกให้เราใช้งานได้นานนะเพราะฉะนั้นต้องขับช้าๆแล้วก็ทิ้งระยะห่างนะจะช่วยให้การขับขี่ไม่เบรกบ่อยแล้วก็ไม่เวียนหัวด้วยบางคนบอกว่านี่นั่งก็จะเป็นนั่งซ้อนท้ายหรือว่านั่งข้างโชเฟอร์นะคะถ้าเบรกบ่อยนี่คือจะแบบอาเจียนเลยนะเมารถเลยเกิดปัญหาอย่างนึงนะคะแต่การที่เราไม่เบรกบ่อยนี่ก็คือจะช่วยให้ระบบเบรกนะคะใช้งานได้นานขึ้นเทคนิคดีๆค่ะก็คือไม่ขับเร็วขับช้าๆแล้วก็เว้นระยะห่างนะจะช่วยให้เรานะค่อยๆขับไปนะคะในระหว่างที่เขาแบบเบรกกระชั้นชิดอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบค่อยๆขยับอย่างเงี้ยนะหรือถ้าจะเบรกก็คือจะเบรกในครั้งเดียวที่เป็นจุดเบรกที่ใกล้กับคันข้างหน้านะคะแต่ถ้าเราทิ้งระยะห่างไว้ก็จะช่วยให้เรานะคะได้เรียกว่าชะลอแล้วค่อยเบรกนะคะแต่ถ้าเกิดยิ่งเข้าใกล้ไปแบบกระชั้นชิดขับกระชั้นชิดแล้วก็จะเบรกแบบเป็นขยักนะฟังเบรกหลายๆครั้งเบรกหลายรอบนะจะทำให้เสียหลักได้แล้วทำให้ไปชนคันอื่นได้เช่นเดียวกันแล้วค่ะเอาล่ะในช่วงนี้นะคะงานเพลงก็เดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับใครนะคะที่ฟังประจำทั่วทุกคนทุกแห่งนะคะทุกมุมเลยนะคะของโลกใบนี้หรือติดตามกันตลอดนะสื่อโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งอำเภอเมืองด้วยแหละหลายท่านเลยนะคะหลายท่านก็บอกนะว่าอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นประเทศไทยนะคะแต่ว่าคือฟังตลอดคลื่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะหลายพื้นที่นะคะที่บอกวันนี้ค่ะอากาศร้อนอบอ้าวตั้งแต่เช้าแดดแบบนี้บอกว่าแดดฝนแน่ๆมาแน่ๆในช่วงบ่ายๆเลิกงานเลิกเรียนเตรียมรับมือดีแล้วกันนะคะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะ

0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มควบเสียหายต่อโตรถคุ้มหับที่สอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับควบคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: ช่วงนี้นะคะก็สภาพอากาศค่ะฝนยังคงตกนะคะทั่วทั้งอีสานตอนบนแล้วก็พื้นที่อื่นๆแต่สิ่งที่น่าห่วงสำหรับคนที่เดินทางค่ะไม่จะเป็นเหนือใต้ออกตกนะก็ส่งกำลังใจนะสำหรับพี่น้องทางภาคเหนือบางทีน้ำลดก็ต้องช่วยเยียวยาจิตใจนะจากการที่เสียหายนะน้ำพัดพาบ้านเรือนเสียหายอะไรต่างๆนะทรัพย์สินเงินทองก็อาจจะหาได้แต่ละบาทนะคะส่วนคนอีสานก็เช่นเดียวกันค่ะจุดไหนที่เคยท่วมซ้ำซากบ้านของท่านอาจจะอยู่ลุ่มต่ำหน่อยเงี้ยนะอยู่ใกล้กับติดภูเขานะก็ต้องหาทางแก้กันไปเป็นช่วงๆนะหรือว่าถ้าบางทีตั้งแต่เรื่องของต้นน้ำนะคะอาจจะยังมีระบบความปลอดภัยหรือยังไม่มีหรือว่าแก้ปัญหาแบบถาวรนะคะอาจจะมีทั้งแม่น้ำต่างๆบางทีกลัวว่าจะพังลงมาอีกเหล่านี้เป็นต้นนะก็ต้องช่วยกันเลยค่ะเป็นหูเป็นตาและถ้าเกิดเป็นไปได้นะอพยพนะหรือว่าย้ายจุดที่ท่านอยู่แล้วเป็นจุดเสี่ยงนะคะไปอยู่อีกจุดใหม่ได้ไหมถ้าเป็นไปได้นะบางท่านก็อุ๊ดถึงขนาดข้ามจังหวัดไปเลยนะคะบางท่านก็ซื้อที่ใหม่มาอยู่พื้นที่ใหม่อย่างเงี้ยแต่คนอยู่ในพื้นที่นั้นแล้วนะคะก็ยากต่อการที่จะขยับขยายย้ายนะแต่เราก็ต้องติดตามข่าวสารแล้วก็ต้องเฝ้าระวังนะเพื่อให้ทุกท่านได้ปลอดภัยที่สุดละค่ะดังเช่นที่แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่นะคะหรือทางภาครัฐเองค่ะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะพยายามที่จะดูแลประชาชนแล้วก็ทำตามหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยความเสียสละด้วยซ้ำไปนะแต่ต้องติดตามข่าวสารแล้วก็ให้ความร่วมมือนะกับทางภาครัฐอย่างเต็มที่นะถ้าท่านจะเจอกับอยู่ในช่วงที่แบบฝนมาแล้วถ้าบอกอพยพไปอยู่ในจุดหรือในศูนย์ที่ปลอดภัยก็ต้องไปก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นห่วงทุกท่านนะแล้วก็สวัสดีทักทายด้วยนะบางท่านก็เพิ่งเข้ามาติดตามนะสวัสดีนะบางทีท่านติดตามบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะคุณบนสวรรค์บางแดดสวัสดีนะคะวันนี้ทักทายเข้ามานะคะแล้วก็ของานเพลงนะฝนสาน้ำตาหยุดไหลนะคะก็บอกเพิ่งไปสำรวจลูกน้ำยุงลายนะคะก็ช่วยกันนะถ้าเกิดว่าถ้วยถังกระมังต่างๆนะชามอะไรต่างๆที่แบบมีน้ำขังนะคะก็คว่ำนะเพื่อจะได้ไม่เกิดลูกน้ำยุงลายเพราะช่วงนี้เนาะฝนตกนะคะยุงลายก็เยอะนะหลายโรคเลยทีเดียวช่วงฤดูฝนนะก็เป็นอีกหนึ่งฤดูกาลค่ะที่มีทั้งเรื่องของการเดินทางอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นเยอะนะถนนหนทางใช้งานอาจจะไม่สะดวกนะคะแล้วก็เรื่องของโรคภัยต่างๆด้วยทั้งโควิดแล้วก็นี่แหละค่ะปัญหาเกี่ยวกับพวกยุงต่างๆยุงลายยุงป่าต้องระวังนะคุณฟังครับแล้วก็วันนี้คุณพี่อธิราชมายุโรวาสสวัสดีนะคะขอบคุณมากเลยเต็มๆกำลังใจให้ค่ะชื่นชมนะแต่งตัวสวยแต่งตัวมาทำงานนะก็ที่จะให้ทุกท่านนะคะได้สดชื่นไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีคุณพี่โซวิลด้วยนะคะโซวิลโซล่าด็อกเตอร์วิลนะคะไม่จำเป็นอย่าออกนอกบ้านโอ้โหแดดแรงถูกต้องแล้วนะคะแต่เกิดว่าอยู่ที่บ้านนะตากผ้าห่มหรือว่านำที่นอนนะออกมาค พาะฝุ่นปัดฝุ่นนะทำความสะอาดฆ่าเชื้อตอนนี้ยังทันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงบ่ายมานะคะเราอย่าเผลอกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวฝนแอบมานะเพราะวันนี้มีฝนร้อยละ40นะสำหรับที่ขอนแก่นนะคะอย่าลืมนะเรื่องของการขับขี่กับรถวันนี้เราเน้นที่ตัวเบรกแล้วกันอย่าเบรกบ่อยนะเดี๋ยวจะทำให้เสียหลักได้ง่ายยิ่งขึ้นนะถ้าเกิดว่าไม่อยากเบรกบ่อยก็คือขับช้าๆแล้วก็อย่าไปจี้ท้ายเขามากนะคะต้องเว้นระยะห่างนะก็จะช่วยให้เราได้เบรกครั้งเดียวในช่วงใกล้ๆกับคนที่เขาจอดก่อนนั่นแหละนะคันข้างหน้าจอดแล้วเราก็ค่อยๆขยับไปแล้วก็ค่อยเบรกทีเดียวในระหว่างที่รอไฟสัญญาณนะถ้าเกิดยิ่งจี้เท่าไหร่นะเราก็จะยิ่งเบรกแล้วก็ทิ้งโอ้โหนะระยะใกล้นี่ก็คือนิดเดียวเนี่ยจะไปจี้ท้ายก็ยิ่งเบรกแบบเป็นขยักขยักนะเดี๋ยวจะเสียหลักได้นะและทำให้ระบบเบรกนะเสียการทรงตัวและทำให้เบรกชำรุดได้ง่ายเช่นเดียวกันนะนี่คือหนึ่งเทคนิคดีๆนะที่นำฝากกันในช่วงเวลานี้ค่ะงานเพลงที่จะถ่ายเข้ามาไปต่อแล้วกันพิเศษเลยสำหรับท่านที่ถ่ายเข้ามานะคะรวมไปถึงทุกๆท่านในช่วงเวลานี้ค่ะ

มีหลายท่านเลยนะคะเริ่มทักทายงานเพลงเข้ามาค่ะก็เรียกว่าอบอุ่นทุกวันเลยทีเดียวเชียวนะคะจัดให้นะสำหรับหลายท่านที่บอกนี่ฟังในรถนะคะบางท่านก็บอกว่าส่งของหรือทำกับข้าวอยู่ที่บ้านหลากหลายอาชีพนะบอกว่าส่งหลานเรียนหนังสือแล้วก็เตรียมข้าวเที่ยงนะทานเที่ยงเสร็จบอกจะงีบสักหน่อยนะนี่คืออีกหนึ่งอาชีพนะคะบางท่านก็อยากจะมีเวลาพักผ่อนนะคือตื่นมาตั้งแต่3-4ก็มีนะบางท่านขนาดนั้นเลยนะถ้าไม่เอาขนาดนั้นนะคะก็จะทำให้ครอบครัวหรือบุคคลที่จะต้องเป็นทั้งลูกทั้งหลานนะคะก็อาจจะไม่ได้ทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทำงานเรียนหนังสืออย่างนี้นะคะก็ต้องมีเรียกว่าเป็นผู้ที่คอยดูแลอยู่เบื้องหลังนะคะบอกไม่ได้ขับรถหรอกนะแต่ทุกครั้งที่จะขับรถนี่ก็คือนึกถึงเหมือนกันนะรายการสัญจรปลอดภัยต้องสตาร์ทปุ๊บต้องเริ่มจากสติก่อนแล้วกันนะส่วนสตังค์ก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะสตินี่สำคัญคุณฟังคะเอาละค่ะก็ความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอเรามาระวังกันด้วยสำหรับการเดินทางในช่วงฤดูฝนนะคะระบบเบรกนะคะวันนี้ค่ะแต่มาระวังค่ะถ้าจะเบรกนะคะก็ค่อยเบรกอย่าไปเบรกกระทันหันจะทำให้เสียหลักได้นะคะจากการที่เราแบบอาจจะวิ่งพรวดมาแล้วแบบไม่รู้แหละอะไรที่วิ่งมาแบบตัดหน้ากระชั้นชิดหรือไม่ก็เราไปจี้ท้ายเขาแล้วเขาเบรกข้างหน้ากระทันหันเนี้ยเราก็เผลอไปเบรกขึ้นทีเนี้ยนะคะเสียหักได้เช่นกันไปต่องานเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าเสน่ห์ไม้สาวงานเพลงของคุณมนแคนแก่นคูณนะคะที่ทักทายกัน

0: ัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเทิงผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเทิงท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มควบเสียหายต่อตัวรถควบหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับควบคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: โจ้โจ้กันต่อก็แล้วกันจริงๆ FC หลังไมค์นะทักทายงานเพลงเห็นเข้ามานะทุกฟังอยากจะฟังมากเลยไหนใครชื่อสมชายไม่คนตามหานะคะคุณแม่ FC นะคะบอกว่าอยากจะฟังโจ้โจ้กันหน่อยค่ะไม่โทรก็ไม่ได้เนี่ยแต่ละวันนะคะแอบกดดันนะอย่าไปเก็บกดนะคะต้องโทรต้องกริ้งกรางค่ะ0432367 26นะคะสำหรับในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะยังอยู่ด้วยกันที่นี่คุณฟังสวัสดีทักทายนะคะแถวบ้านพระยืนกันด้วยบอกว่าวันนี้แดดจ้านะคะอากาศดีมากเลยแต่ก็ต้องระมัดระวังนะสำหรับการขับขี่นะคะแดดจ้าแบบนี้คืออย่างไรนะคะทำให้แสบตานะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอันตรายในการเดินทางอันนี้ค่ะเบอร์ท่านนี้ของคุณแมงปอชนิชาตามหาสมชายค่ะ

0: เจนครับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคว่ำเสียหายต่อตัวรถคว่ำหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคว่ำคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
0: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคว่ำเสียหายต่อตัวรถคว่ำหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคว่ำคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าม
4: าถึงช่วงท้ายกันแล้วนะคุณฟังค่ะวันนี้ในการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นค่ะที่ดิฉันจิราพรบางข้างดำเนินรายการประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะ11 นาฬิกาจนถึง12 นาฬิกาค่ะนี่สำหรับใครที่ติดตามตลอดต้องเรียกว่าขอบคุณกันจริงๆแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยสำหรับบางท่านบอกฟังมานานแล้วนะคะก็บอกชื่นชมนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำเรื่องราวเกร็ดความรู้สาระดีๆขับขี่ขับรถใช้ถนนนะคะให้ได้รับฟังเป็นการเตือนสติสำหรับคนที่แบบว่าคือมีรถใช้งานรถทุกประเภทคุณฟังค่ะแล้วก็คนที่มีอาชีพขับขี่กับรถก็เช่นเดียวกันนะคะต้องใส่ใจเรื่องของสุขภาพตนเองค่ะวันนี้แดดจ้าหน่อยนะคะแต่เราจะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถนะถึงแม้บอกว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวส่งของส่งพัสดุแล้วท่านก็ขับรถเองอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะยิ่งจะทำให้เสี่ยงต่อการที่เกิดอันตรายในขณะขับขี่ขับรถได้นะคะก็ฝากความหวังไว้กับโชเฟอร์แล้วกันก็ขอบคุณกันด้วยนะแถวคำป้อมนะคะบอกว่าฟังประจำฟังตลอดเลยนะคะแล้วก็มี FC หลายท่านนะคะคุณพี่บนสวรรค์บางแดดบอกตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วก็เซลด้วยบอกนะวันนี้ผู้ดำเนินรายการดูแปลกๆนะคะก็เอาเซลกันไปนะน่ารักมากเลยขอชื่นชมเช่นเดียวกันกับ FC นะคะที่รู้สึกว่าติดตามตลอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับที่นี่นะคะรายการข่าวสารต่างๆของคลื่นสทขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้การอเมริกันหอสทขอนแก่นนางอชิรยามังธานีนะคะก็ฝากติดตามค่ะทุกเรื่องราวข่าวสารอ๋อสวัสดีคุณพี่สมชายเดชธานีนะคะไม่เป็นไรมาช้าแต่รู้นะว่าอาจจะติดภารกิจนะคะมาช้าดีกว่าไม่มารายงานตัวช่วงโค้งสุดท้ายเนาะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วเราจะลาด้วยงานเพลงคอยน้องที่ช่องเม็กนะคะและก็ยังมีอีกหลายงานเพลงค่ะที่จะคัดสรรจัดสรรให้นะคะวันนี้จะผ่อนบ้างข้างหลับไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: บทสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมหารือร่วมกับคปภ.จัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี
1: ้รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านตัดสินใจโจมตีอิสราเอลสายสุนีจนะนำทีมฟอยหญิงพาราไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญเงินจากการแข่งขันพาราฟันดาบโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN จัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศการดำเนินการจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและการสร้างเศรษฐกิจอายุยืนที่ผู้สูงวัยสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแรงพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงกำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลและการเกษตรเข้ากับเทคโนโลยีชีวภาพนอกจากนี้ไทยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailand ด้านนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอทิศทางและข้อเสนอของประเทศไทยต่อนักลงทุนต่างชาติโดยมุ่งเป้ายกระดับการเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 5.5 และผลักดันประเทศสู่กลุ่มรายได้สูงแบบครอบคลุมผ่าน5อุตสาหกรรมหลักแห่งอนาคตได้แก่อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและส่งเสริมสุขภาพบริการด้านดิจิทัลธุรกิจการเกษตรและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังนำไปสู่การกำหนดแผนปฏิบัติการประสิทธิภาพสูง15ข้อที่ครอบคลุมการพัฒนาทักษะแรงงานโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและพลวัตขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก่อนต้อนรับประชาคมการเงินโลกในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในเดือนตุลาคมนี้รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571ปฏิพลจันทพรมมารายงาน
0: กระทรวงกลาโหมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้กับกำลังพลเน้นย้ำต้องรู้เท่าทันทั้งในด้านที่เป็นทั้งคุณและโทษของเทคโนโลยีและนำไปใช้อย่างมีคุณธรรม
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ณศาลาว่าการกลาโหมโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันโลกมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้เข้ามามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงทางการทำงานไปจนถึงความมั่นคงของประเทศขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่เช่นแชท AI ในขณะนี้สามารถสืบค้นข้อมูลความมั่นคงของไทยได้อย่างละเอียดหรืออาจมีความเสี่ยงที่นำมาใช้ตรวจจับเป้าหมายผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อลอบโจมตีได้โดยพิชีพดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมทางไซเบอร์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กำลังพลเพื่อรับมือภัยคุกคามดังกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งจึงเน้นย้ำให้ใช้ AI อย่างฉลาดและรู้เท่าทันโดยวิเคราะห์และไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสร้างภูมิการทางดิจิทัลและใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม
4: ทั้งบุคลากรทุกคนต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันต้องรู้จักตรวจสอบต้องรู้จักป้องกันและต้องรู้จักเรื่องของการรับมือกับภัยคุกคามที่มันจะเกิดขึ้นผมใช้ AI อย่างชาญฉลาดเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อไม่ใช่ใช้เทคโนโลยีโดยปราศจากการคิดวิเคราะห์แล้วก็ฝ่ายต่อแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบข้อที่สองคือเราต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลว่าเรื่องนี้สำคัญเราเป็นหน่วยงานระดับของนะครับมันเป็นทรัพยากรที่มันมีคุณค่ามากนะครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังย้ำว่าปัจจุบันการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกองทัพและทหารไทยยังมีอยู่สูงดังนั้นกำลังคนต้องเข้าใจถึงความเป็นทั้งคุณและโทษของเทคโนโลยีในเวลาเดียวกันปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
0: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายเอกนิติธารประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center โดยจะมีการประชุมครั้งแรกวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์ปิดช่องว่างในการกำกับดูแลอุตสาหกรรม Data Center ทั้งระบบ
5: นางสาวรัชดาตนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Centerหรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบให้ทันกับการลงทุนเนื่องจากปัจจุบันมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายคนละส่วนแต่ยังขาดกลไกที่เชื่อมโยงการพิจารณาในภาพรวมกฎิกาแก้วใสรายงาน
0: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานมอบอำนาจฝ่ายกฎหมายเขาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ดำเนินคดีกับ Data Center แห่งหนึ่งย่านพระราม9หลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและพบการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้รับมอบอำนาจเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่และหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบถังน้ำมันขนาดใหญ่บริเวณชั้นใต้ดินจำนวน6ใบความจุใบละประมาณ 40,000 ลิตรรวมปริมาณน้ำมันที่สำรองไว้ประมาณ 200,000 ลิตรแต่ไม่พบการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงพลังงานเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและพลังงานสะอาดรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมชูไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก Gas Tech 2026ดึงเทคโนโลยีและเงินลงทุนขับเคลื่อนพลังงานยั่งยืนนายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงพลังงานจึงเร่งพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพตลอด24ชั่วโมงควบคู่กับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้ยืดหยุ่นการส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงานและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเพื่อให้รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะ Data Center ซึ่งครม.ได้เห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ขึ้นมากำกับดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและไม่กระทบต่อต้นทุนหรือทรัพยากรของภาคประชาชนนอก อกจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกถือเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงนวัตกรรมไฮโดรเจนเทคโนโลยีลดคาร์บอนก๊าซธรรมชาติและ AI เพื่อภาคพลังงานช่วยสร้างความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานของไทยในระยะยาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหากลิ่นเหม็นในโรงงานและสถานประกอบการหลายแห่งของจังหวัดชลบุรี
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกำชับกรมควบคุมมลพิษให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพร้อมขยายผลตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการโดยรอบทุกแห่งที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อค้นหาต้นตอที่แท้จริงและเร่งกำหนดมาตรการแก้ไขโดยให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรกซึ่งกรมควบคุมมลพิษพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีสถานีตำรวจภูธรบ่อทองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีจำนวน3แห่งโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบโรงงานแห่งที่1ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกและเส้นใยประดิษฐ์มีกลิ่นจากกระบวนการหลอมพลาสติกระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบ Activate Carbon ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอโรงงานจึงมีแผนปรับปรุงระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพและจะจัดส่งแผนให้กรมควบคุมมลพิษภายใน7วันขณะที่โรงงานแห่งที่2ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกและใช้ระบบ Waste Cover ร่วมกับโอโซนไม่พบกลิ่นเหม็นจากกระบวนการผลิตส่วนสถานประกอบกิจการแห่งที่3ประกอบกิจการผสมสีด้วยตัวทำละลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่พบกลิ่นจากตัวทำละลายในระดับสูงซึ่งนายภูเบศพงษ์ชมพรนายกเทศมนตรีตำบลบ่อวางทองจะออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการเป็นการถาวรพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำของเสียทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการด้านนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าสำหรับโรงงานประกอบกิจการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในพื้นที่ตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงซึ่งเป็นพื้นที่ตามข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นนั้นพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดงมีคำสั่งเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาให้หยุดประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาพบยังคงมีการประกอบกิจการอยู่ดังนั้นจึงมีมติให้โรงงานหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและเร่งปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พบโรงงานรับซื้อสูงกว่าราคาประกาศพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลคุณภาพผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด
7: นายกรณิตนนท์สุวิโคศกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การผลิตและการรับซื้ออย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลเกษตรกรในช่วงก่อนที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดจำนวนมากในเดือนกันยายนถึงธันวาคมซึ่งจากการตรวจสอบการรับซื้อของโรงงานอาหารสัตว์จำนวน24แห่งใน16จังหวัดพบว่าทุกโรงงานรับซื้อในราคาสูงกว่าราคาตามประกาศอาทิข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นร้อยละ 14.5 ในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรีราคาตามประกาศอยู่ที่ 9.80 บาทต่อ กิโลกรัมขณะที่โรงงานรับซื้อในราคา 9.90 ถึง 10 บาทต่อกิโลกรัมและไม่พบการจงใจหยุดรับซื้ออย่างไรก็ตามหากพบการรับซื้อต่ำกว่าราคาประกาศจะตรวจสอบว่าเป็นการขัดทอนตามความชื้นเกรดหรือสิ่งเจือปนโดยจะประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ร่วมพิจารณาพร้อมขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลคุณภาพผลผลิตและความชื้นให้เหมาะสมกับตลาดเพื่อให้เกษตรกรขายได้ราคาดีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบขพในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการชะลอการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศจนกว่าจะรับซื้อผลผลิตในประเทศหมดก่อนพร้อมสั่งการให้ติดตามการรับซื้อและตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นอย่างต่อเนื่องหากพบการรับซื้อต่ำกว่าราคาประกาศหรือหยุดรับซื้อจะเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ุริมปรัชสุภาภาสรายงาน
0: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนประชาชนหลายพื้นที่เข้าหารือในที่ประชุมทั้งปัญหาด้านการศึกษาการค้าชายแดนและราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำพร้อมเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงเช้าวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนได้หารือกรณีโรงเรียนบ้านน้ำซุ้มห้วยกว้างตำบลบ้านปงอำเภอหางดงซึ่งมีนักเรียนประมาณ150คนแต่ยังมีสถานะเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนประชาเกษมเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนทำให้ไม่สามารถได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาอาคารเรียนและบ้านพักครูจึงขอให้กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงความคืบหน้าและผลักดันให้โรงเรียนสามารถพัฒนาเป็นสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ
9: วันนี้ผมจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อให้ส่งว่าได้ทำอะไรไปบ้างเพื่อให้เรามีข้อมูลได้ตามต่อแล้วได้เดินหน้าทำให้โรงเรียนบ้านน้ำซุ้มห้วยกว้างเป็นโรงเรียนจริงๆไม่ใช่แค่ห้องเรียนเคลื่อนที่
8: นายอนุภูมิรักษานุศักดิ์ส.ส.จังหวัดสงขลาพรรคภูมิใจไทยหารือปัญหาของกระทบจากการเปิดใช้งานด่านสะเดาแห่งใหม่และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางผ่านด่านชายแดนทำให้เกิดความสับสนในกลุ่มนักท่องเที่ยวขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่บ้านด่านนอกได้รับผลกระทบจากปริมาณการจราจรและนักท่องเที่ยวที่ลดลงพร้อมระบุว่าหากไม่เร่งแก้ไขปัญหาอาจสูญเสียสถานะเมืองเศรษฐกิจชายแดนในอนาคต
10: ปัญหาด่านสะเดาแห่งใหม่นะครับและด่านสะเดาแห่งเก่านะครับหลังจากรัฐบาลเปิดใช้งานไปเมื่อวันที่11กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่เหมือนเดิมครับท่านประธานพูดได้ว่ากำลังอยู่ในขั้นวิกฤตครับเพราะว่าการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางด่านสะเดาเปลี่ยนไปครับชาวมาเลเซียกำลังสับสนพี่น้องในพื้นที่ก็สับสนเช่นกันนะครับร้านอาหารโรงแรมร้านค้าผู้ประกอบการและประชาชนจำนวนมากกำลังได้รับผลกระทบจากทราฟิกที่มันหายไปถ้าเราไม่รีบแก้ไขในวันนี้นะครับอาจจะเป็นแค่เรื่องของรายได้ที่ลดลงแต่วันข้างหน้านะครับท่านประธานบ้านด่านนอกของเราอาจจะกลายเป็นอดีตเมืองเศรษฐกิจที่ต้องหายไป
8: ขณะที่นายวิชัยสุสวัสดิ์ส.ส.จังหวัดชุมพรพรรคภูมิใจไทยหารือถึงปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะราคามะพร้าวที่อยู่ประมาณ 2-3 บาทต่อกิโลกรัมและราคามังคุดใน8อำเภอของจังหวัดชุมพรส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรขณะที่ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นจึงเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์บูรณาการแก้ไขปัญหาโดยจัดระบบโซนนิ่งการผลิตและจัดทำปฏิทินพืชเกษตรเพื่อวางแผนรองรับผลผลิตและป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดชวิสาประทุมมารายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเร่งสร้างความเชื่อมั่นและบูรณาการงานความมั่นคงควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
11: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้บริหารระดับสูงในโอกาสประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ให้ตรงจุดพร้อมเน้นย้ำการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลและครอบครัวสำหรับการดำเนินงานด้านความมั่นคงได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามหลักการปราบปรามการก่อความไม่สงบหรือกปส.ผ่าน3มาตรการหลักได้แก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรและการปราบปรามกองกำลังโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างระมัดระวังและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเตรียมใช้แนวทาง14อำเภอนำร่องขับเคลื่อนงานในปีหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีได้คำชับให้ยึดประชาชนและข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางรับฟังเสียงของประชาชนอย่างจริงจังและนำไปสู่การแก้ไขที่เป็นรูปธรรมโดยทุกปัญหามีหน่วยงานรับผิดชอบหลักอย่างชัดเจน
12: ท่านนายก รัฐมนตรีนะครับท่านก็มีแนวทางของท่านนะครับที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องยึดหลักของประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางนะครับเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงประชาชนจากนั้นนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จบนะครับคือทุกปัญหาเนี่ยต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบนะครับซึ่งท่านก็เน้นเรื่องนี้นะครับว่าให้รับฟังพื้นที่อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเมื่อประชาชนในพื้นที่เนี่ยสะท้อนปัญหาขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนแล้วก็นำไปสู่การเป็นแบบจริงเพื่อแก้ปัญหาและที่สำคัญก็คือต้องเดินควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและก็การพัฒนาด้วยนะครับ
11: รองโฆษกกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้ากล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีสิทธิประโยชน์บัตรทองฮีโร่สำหรับดูแลบุพการีของกำลังพลผู้เสียสละว่าเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างขวัญและหลักประกันให้แก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมย้ำเป้าหมายสำคัญคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อนำไปสู่สันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกสั่งการทุกอำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลหมู่บ้านเอ็กซเรย์รายครัวเรือนเพื่อยกระดับดูแลประชาชนตรงจุด
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกโดยมอบนโยบายให้ทั้ง13อำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดโดยกำชับให้นายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนในพื้นที่อย่างเป็นระบบพร้อมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและจัดทำสมุดบัญชีข้อมูลครัวเรือนเพื่อให้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างชัดเจนสำหรับการดำเนินงานในระยะแรกกำหนดให้นำร่องตำบลละ1หมู่บ้านและจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ก่อนขยายผลเพิ่มตำบลละ1หมู่บ้านในทุกเดือนอย่างต่อเนื่องจนครบทุกหมู่บ้านของจังหวัดข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนการเฝ้าระวังปัญหาความมั่นคงยาเสพติดภัยพิบัติรวมถึงการประสานความช่วยเหลือด้านต่างๆให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางรับฟังปัญหาจากพื้นที่จริงและบูรณาการการทำงานร่วมกันของฝ่ายปกครองทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
14: นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวหลังจากนี้ปภ.จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงนายธีรพัฒน์กล่าวเพิ่มเติมว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงที่ภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้เนื่องจากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม
15: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีติดตามสภาวะอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยจังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่4ถึง7กันยายน2569จะส่งผลทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องจักรกลอุปกรณ์ในการกู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยสามารถแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045-344-635-7หรือสายด่วนนิรภัย1784กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ที่น้ำลดแล้วระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษและยังคงยึดหลักสุขร้อนสะอาดนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงที่หลายพื้นที่อาจยังมีน้ำท่วมขังหรืออยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังน้ำลดประชาชนควรระมัดระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากน้ำท่วมอาจพัดพาสิ่งปฏิกูลขยะและเชื้อโรคต่างๆไปปนเปื้อนในอาหารน้ำดื่มวัตถุดิบรวมถึงภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหารขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับประทานอาหารและน้ำโดยให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดคือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และปรุงให้สุกทั่วถึงดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกและล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหารส่วนพื้นที่ที่น้ำลดแล้วขอให้ประชาชนยังคงระมัดระวังเนื่องจากเชื้อโรคและสิ่งสกปรกอาจยังตกค้างอยู่ในบ้านเรือนภาชนะอุปกรณ์ประกอบอาหารและแหล่งน้ำที่สำคัญควรดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีสุขภาพเปราะบางอย่างใกล้ชิดหากเกิดอาการท้องเสียหรืออาเจียนอาจเกิดภาวะขาดน้ำได้รวดเร็วควรดื่มสารละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการรุนแรงเช่นถ่ายหรืออาเจียนมากดื่มน้ำไม่ได้มีไข้สูงถ่ายเป็นมูกหรือมีเลือดปนปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะอ่อนเพลียมากหรือซึมลงควรรีบไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลทันทีกระทรวงสาธารณสุขประชุมวิชาการประจำปี2569ชูนวัตกรรมสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยกระดับสุขภาพคนไทยทุกวัย
16: นายพัฒนารองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาที่จัดขึ้นณโรงแรมเดอะเฮอริเทจแกรนด์ขอนแก่นโดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์นักวิชาการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 4,000 คนจากทั่วประเทศพร้อมกล่าวว่าระบบสุข ภาพไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งสังคมสูงวัยโรคไข้ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD โรคอุบัติใหม่และความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการและข้อจำกัดกำลังคนซึ่งขอให้ยึด4แนวทางได้แก่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่ขยายผลงานวิชาการและนวัตกรรมสู่ชุมชนสร้างเกิดข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนและพัฒนากำลังคนควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาลและปลอดภัยเพื่อยกระดับระบบบริการและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในงานมีการมอบรางวัลชัยนาทเรนทรประจำปี2568แก่บุคคลดีเด่นและรางวัลคนดีศรีสาธารณสุขประจำปี2569เกียรติยศแห่งความภาคภูมิท่านนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขโดยปีนี้มีผลงานนำเสนอรวมกว่า 1,200 เรื่องทั้งรูปแบบ Oral Presentation Innovation Presentation และ E-poster นฤมลอุดมพรรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีการโหมอิสราเอลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านตัดสินใจโจมตีอิสราเอลและกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีของกองทัพอิหร่านที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนาของชาวยิวซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพสหรัฐหลายแห่งในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
0: ประธานาธิบดีซูราเกวิปของปาเลาซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรของไต้หวันเรียกร้องให้ประเทศในภูมิภาคโอเชียเนียร่วมกันต่อต้านการทดสอบขีปนาวุธข้ามประเทศของจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าความเป็นเอกภาพของประเทศในภูมิภาคโอเชียเนียนั้นมีความสำคัญเพื่อทำให้จีนเคารพอธิปไตยแสดงความโปร่งใสและดำเนินบทบาทในภูมิภาคนี้อย่างมีความรับผิดชอบความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในวันสุดท้ายของการประชุมสุดยอดผู้นำหมู่เกาะแปซิฟิกที่ปาเลาท่ามกลางความไม่พอใจของปาเลาต่อกรณีที่จีนทำการทดสอบขีปนาวุธในภูมิภาคแห่งนี้แต่แจ้งเพียงไม่กี่ประเทศให้ทราบล่วงหน้าก่อนการทดสอบดังกล่าวขณะที่จีนระบุว่าการทดสอบขีปนาวุธดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทหารประจำปีตามปกติและยืนยันว่ามีการแจ้งให้ประเทศที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าแล้ว
1: กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยรายงานฉบับใหม่ที่ระบุว่าเยาวชนประมาณ20ล้านคนใน21ประเทศถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยมีเยาวชนราว9ล้านคนถูกกดดันให้พูดคุยเรื่องเพศหรือส่งภาพอนาจารและอีก4ล้านคนถูกนำภาพอนาจารไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างไรก็ตามผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่ได้รับการช่วยเหลือโดยมีการแจ้งตำรวจนักสังคมสงเคราะห์หรือสายด่วนช่วยเหลือน้อยกว่าร้อยละ1ยูนิเซฟยังเตือนถึงความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หลังพบการสร้างภาพหรือวิดีโออนาจารของเยาวชนด้วย AI พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและบริษัทเทคโนโลยีเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ปรับปรุงกฎหมายพัฒนาระบบคุ้มครองเยาวชนและเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุร้าย
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนที่ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นเซลเดลซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ของปีนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนเป็นครั้งที่3เมื่อเวลา 6:30 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุราว82 กม./ชม.ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าว ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลกวางตุ้งในช่วงบ่ายของวันนี้ส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งในมณฑลกวางตุ้งประกาศปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
17: การแข่งขันพาราฟันดาบลูกรายการพัทยา2026พาราฟินซิ่งวูลครับที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศทีมฟอยหญิงพาราไทยนำทัพโดยสายสุนีจนะอภิญญาทองแดงธิติรัตน์เพ็งประสิทธิพงษ์และสุทินสีตาสู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมชาติจีน12-30คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองปิดฉากการแข่งขันวันสุดท้ายส่งผลให้ทีมพาราฟันดาบทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลรวม2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทั้งในประเภทบุคคลและประเภททีมโดยในประเภทบุคคลชิติพัฒน์เจริญตาและสายสุนีจนะ2นักดาบฟอร์มเก๋าร่วมกันคว้า2เหรียญทองจากประเภทดาบเอเป้บุคคลชายและดาบเอเป้บุคคลหญิงขณะที่ประเภทดาบฟอยบุคคลทัพไทยเก็บเพิ่มได้อีก2เหรียญทองแดงจากผลงานของสายสุนีจนะในประเภทบุคคลหญิงและภูผาแซ่ซิมในประเภทบุคคลชายศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2ใหม่มนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ94ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายลีลาเฟรนันเดสดีกรีรองแชมป์ US Open ปี2021จากแคนาดาไป0-2เซต4-6และ1-6ต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกคุมจังหวะเกมรุกและรับได้อย่างเด็ดขาดเอาชนะตงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านันบันโตว่ามืออันดับ39ของโลกจากบัลแกเรียด้านน้ำหวานต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ71ของโลกพยายามสู้สุดความสามารถก่อนต้านความแข็งแกร่งของหวังจื่ออี้มืออันดับ2ของโลกจากจีนไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม6-21และ14-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะคู่มืออันดับ23ของโลกจากญี่ปุ่นไป2-0เกม21-19และ21-12ตีตัวผ่านเข้ารอบ2ไปพบศึกหนักกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคิวพนิชพลเทียระรัศกุลมืออันดับ16ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายคริสโตโปป๊อปมืออันดับ2ของโลกจากฝรั่งเศสไป1-2เกม21-9 21-23 และ16-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเอาชนะพานเจียหนีจากฮ่องกงไป2-1เซต7-5 2-6และ6-3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้หยิวหลินจากจีนด้านประเภทชายเดี่ยวพิษพงษ์จีนาพันยังโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะอเล็กซานโดบูเรลโลจากอิตาลีได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-4และ6-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโอลิเวอร์ตันจากอินโดนีเซียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลลีเจนอะคาเดมี่จังหวัดชลบุรีก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดที่2หลังไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มา1-0โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเน้นไปที่แท็กติกที่จะใช้ในเกมที่จะพบกับเติร์กเมนิสถาน U20 ในวันนี้เวลา 19:30 น.ที่ชลบุรีสเตเดียม นายโสรัตอัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินเอ็นเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สเปิดเผยว่าแจ๊สผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการและโมโนแม็กจัดกิจกรรมแจ๊สแฟนคอนเน็กพรีเมียร์ลีกโทรฟี่เอ็กซ์เพรียนเปิดประสบการณ์ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 ที่อาคาร Jasmine International ถนนแจ้งวัฒนะก่อนจะถูกนำไปจัดแสดงในประเทศต่างๆรอบโลกต่อไปด้านกอบเกียรติจิตนุกูลแฟนบอลทีมอาร์เซนอลเปิดเผยว่าเชียร์ทีมอาร์เซนอลมานาน22ปีกระทั่งปีที่แล้วทีมที่ชอบได้เป็นแชมป์ทำให้วันนี้ตัดสินใจเดินทางมากับพี่ชายเพื่อร่วมชมถ้วยแชมป์ของจริงถือเป็นโอกาสดีสำหรับแฟนบอลชาวไทยทุกคนไม่ใช่เฉพาะแฟนทีมอาร์เซนอลที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงอังกฤษก็สามารถมีภาพเที่ยวระลึกกับถ้วยแชมป์ได้
18: ปีที่ผ่านมาต้องได้แชมป์ด้วยแล้วก็เป็นแฟนบอลมาตั้งแต่เด็กมัน22ปีแล้วเราแบบเรามาดูถ้วยแชมป์จริงๆอ่ะครับแล้วก็มาพี่ชายชวนมาด้วยเป็นแฟนอาร์เซนอลทั้งคู่เลยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับผมครับมันไม่ได้เฉพาะแฟนบอลอาร์เซนอลเนาะมันเป็นแฟนบอลทุกคนที่อยากมาเห็นถ้วยพรีเมียร์ลีกจริงๆไม่ต้องเดินทางไปที่อังกฤษเนาะค่าเสียค่าใช้จ่ายเยอะก็ขอบคุณด้วย
17: ทั้งนี้สำหรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษและเป็นถ้วยที่ทั้ง20สโมสรต่างมุ่งหวังจะคว้ามาครองโดยถ้วยแชมป์มีขนาดความสูง104เซนติเมตรกว้าง61เซนติเมตรและหนัก 25.4 กิโลกรัมซึ่งทำจากเงินสเตอร์ลิงพร้อมยอดมงกุฎชุบทอง24กะรัตขณะที่ฐานทำจากหินมาลาไคต์ซึ่งสีเขียวของหินสื่อถึงสนามฟุตบอลและเป็นส่วนที่จะใช้สลักชื่อทีมแชมป์ในแต่ละฤดูกาลผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนจาก6สมาคมกีฬาร่วมแถลงงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกมส์2026ครั้งที่5ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขอเป็นกำลังใจให้

0: 1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงส่วนมวยปล้ำตั้งเป้าคว้าเหรียญทองแดงขณะที่มวยสากลเชื่อว่ามีเหรียญรางวัลและน่าจะมีเหรียญทุกสีสำหรับเบรกกิ้งหรือลีลาดคาดหวังว่าจะมีเหรียญเงินหรือทองแดงและฮอกกี้หวังอันดับ5จากทีมหญิงและอันดับ9จากทีมชายทำให้ผ่านมิดเดิลเพรสกีฬาเอเชียนเกม2026ไปทั้งหมด5ครั้ง39ชนิดกีฬาตั้งเป้ารวม14เหรียญทองพาณิชย์คาดหน้ารายงาน
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราด อุณหภูมิสูงสุด 33-35

0: องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 21:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชทีวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่086-366-9314และ089-444-3201โครงการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการในช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตรา วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobs.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กันยายนนี้กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 ถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 ถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mfa.thaijobs.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวนหนึ่งอัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobs.com ตั้งแต่วันที่9ถึง29กันยายนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่recruit.snru.ac.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการโทรศัพท์0-4297-0112ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องไข้เลือดออกภัยเงียบจากยุงลายในฤดูฝนท่านผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงฝนทุกคนก็จะนึกถึงผลกระทบที่ตามมาอีกหลายอย่างเช่นน้ำท่วมขังซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดชั้นดีที่ก่อให้เกิดยุงเพราะยุงเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นที่รู้จักกันมานานสามารถทำให้เกิดโรคได้ในทุกเพศทุกวัยและพบได้บ่อยในเด็กโรคไข้เลือดออกมักมีการระบาดมากในช่วงฤดูฝนโดยในปีพ.ศ. 2566พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในไทยเกือบ 40,000 รายโดยพบในวัยทำงานมากที่สุดคือช่วงอายุ 25-34 ปีซึ่งอาการแรกเริ่มคล้ายกับโรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นบางครั้งทำให้เกิดสับสนว่าอาการไข้เป็นอาการของโรคไข้เลือดออกหรือไม่และในปัจจุบันโรคไข้เลือดออกยังไม่มียารักษาเฉพาะการรักษาเป็นการรักษาตามอาการและหากมีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้โรคไข้เลือดออกคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีมียุงเป็นพาหะนำโรคโดยชื่อของโรคมาจากอาการหลังมีการติดเชื้อผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงและทำให้ร่างกายมีภาวะเลือดออกง่ายเนื่องจากเชื้อไวรัสจะทำให้เกล็ดเลือดในร่างกายต่ำลงทำให้เลือดออกได้ง่ายทั้งในอวัยวะภายในตามผิวหนังตามเหงือกและไรฟันซึ่งหากอาการรุนแรงจนมีเลือดออกมากผู้ป่วยอาจมีอาการช็อกและเสียชีวิตได้โดยทั่วไปไข้เลือดออกจะมีอาการน้อยหรือแทบไม่มีอาการเลยโดยจะพบอาการเบื้องต้นเช่นมีไข้สูงซึ่งอาจสูงได้ถึง40องศาเซลเซียสปวดศีรษะและปวดรอบดวงตาปวดตามข้อต่อและกล้ามเนื้อซึ่งมีอาการปวดรุนแรงมากคล้ายกระดูกหักคลื่นไส้อาเจียนต่อมน้ำเหลืองโตมีผื่นแดงและอาจมีอาการคันแต่ในผู้ป่วยบางรายที่อาการรุนแรงอาจพบอาการเช่นปวดท้องรุนแรงหายใจหอบเหนื่อยมีอาการอาเจียนต่อเนื่องรุนแรงอาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือดอ่อนแรงอาการซีดมือเท้าเย็นมีอาการกระหายน้ำอย่างมากชีพจรเบาลงหรือมีอาการช็อกหากมีอาการดังกล่าวควรรีบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเชื้อไข้เลือดออกมีระยะฟักตัวในยุงประมาณ 8-12 วันหลังจากนั้นเมื่อยุงไปกัดคนเชื้อก็จะเข้าสู่กระแสเลือดผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการแสดง 4-10 วันภายหลังการรับเชื้อหรืออาจเริ่มมีอาการรุนแรงในช่วง 2-7 วันหลังไข้ลด ซึ่งในระยะอาการรุนแรงหลังจากที่ไข้ลดนี้ผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายดังนั้นคนหมั่นสังเกตอาการหลีกเลี่ยงปัจจัยความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายและหากอาการรุนแรงต้องนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีและการป้องกันที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดโดยต้องกำจัดพาหะนำโรคด้วยการคว่ำภาชนะและปิดภาชนะต่างๆจะช่วยป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่และแพร่พันธุ์ได้ป้องกันตนเองไม่ให้โดนยุงกัดควรใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดนอนกลางมุ้งหรือใช้ยาทากันยุงการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่เคยมีประวัติไข้เลือดออกมาแล้วเพราะจะช่วยป้องกันการติดเชื้อซ้ำและช่วยลดอาการไม่ให้รุนแรงหากติดเชื้อในครั้งที่2โดยสามารถฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ9ถึง45ปีซึ่งการเข้าฉีดวัคซีนควรปรึกษาแพทย์เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของวัคซีนครับจบบทความประจำวันเรื่องไข้เลือดออกภัยเงียบจากยุงลายในฤดูฝนเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: 99.9 เมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกลคุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
2: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ่างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักหาออข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์

0: ติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
2: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

0: ายอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล
1: ้อพิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
3: ถ้าคนไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังใดล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังใดล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
2: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
3: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: ีอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ผมอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
3: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงกีฬาและสุขภาพ

0: ยาวิเศษแก้ของกิเลสทำคนให้เป็นคนกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติสุขภาพที่ดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสาน
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับรายการเสียงชุมชนคนอีสานก็มาพบกับท่านในวันพฤหัสบดีต้นเดือนนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาครับกีฬาเพื่อสุขภาพและการกีฬาเพื่อการแข่งขันวันนี้ผมมนตรีบุญยพงศ์ครับอดีตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นก็เป็นจิตอาสามาดำเนินรายการนะครับในวันพฤหัสบดีปลายเดือนกับพฤหัสบดีต้นเดือนก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับรายการนี้ก็จะมีทุกวันพฤหัสนะครับเฉพาะเรื่องของกีฬาแต่เราก็มีทุกตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์นั่นแหละครับก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดำเนินรายการนะครับในเวลา1ชั่วโมงเป็นรายการสดนะครับครับต้องขอบคุณทางคุณทางพ่ออชิรยานมังธานีครับผู้อำนวยการสวทขอนแก่นนะครับขอบคุณคุณจิรพรมั่งข้างผู้บรรจุรายการคุณจันทิมาจันเต็มผู้ควบคุมและดูแลรายการและวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณศักดาวิทยาการนะครับคุณต้องนะครับก็มาทำหน้าที่ควบคุมเสียงและเป็นฝ่ายเทคนิครายการในการดำเนินรายการในวันนี้ผมกับคุณต้องก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับจนครบ1ชั่วโมงนะครับในการดำเนินการในวันนี้ข่าวก็จะว่าเยอะก็ไม่เยอะนะครับแต่ก็มีข่าวที่ก่อนอื่นก็ต้องแสดงความดีใจกับทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยเรานะครับที่สร้างประวัติศาสตร์นะครับในรอบไม่รู้ว่าสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนี่นะครับกำเนิดเกิดมาจากกกท.นี่ก็64ปีแล้วนะครับแต่กับโค้ชออสที่เป็นโค้ชที่ภูมิฟักนะครับตั้งแต่รุ่น7เซียนมาจนกระทั่งถึงรุ่นปัจจุบันนี้นะครับก็ฟันฝ่ามาอยากไปโอลิมปิกให้ได้ครั้งแรกในชีวิตในประวัติศาสตร์นี่ก็ในรอบเท่าไหร่ครับ14ปีมั้งครับ14ปีแห่งความหลังของโค้ชออสนะครับเมื่อวานผมไปร้อยเอ็ดครับผมดีใจที่เห็นป้ายนะครับป้ายยินดีต้อนรับแล้วก็ขอบคุณนักกีฬาของย้อนร้อยเอ็ดนะครับคือท่านดาวนึกแก้งเป็นคนบ้านโคกล่ำอำเภอจตุรภักษ์พิมายจตุรภักษ์พิมานนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ตอนกลับนะครับตอนกลับมาพบกับทางเส้นบ้านบ่อนะครับบ้านบ่อมาย่านตลาดมาเชียงยืนผมก็เห็นป้ายตรงแม่น้ำชีนะครับเส้นเขตแบ่งแดนระหว่างกาฬสินธุ์กับร้อยเอ็ดนะครับก็ขึ้นป้ายกำลังขึ้นป้ายนะครับนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยเราเนี่ยนะครับคุณอะไรแก้วกัลยากมุลธราแล้วก็คุณจิราภานาหัวหนองซึ่งเป็นคนกาฬสินธุ์นะครับเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมก็ดีใจแหละครับว่าอย่างน้อยจังหวัดนะครับก็ได้ขึ้นป้ายนะแสดงความยินดีนะครับเหมือนกับประชาชนชาวไทยทั้ง77จังหวัดนะครับที่ดีใจกับนักกีฬาวอลเลย์บอลของเรานะสร้างความสุขให้กับประชาชนชาวไทยของเราไม่ว่าทุกเพศทุกวัยนะครับนะแล้วก็ต้องขอบคุณทั้งครอบครัวของนักกีฬาทุกคนด้วยนะครับถามว่าขอนแก่นเรานะทีแรกผมก็นึกว่าไม่มีนะครับไม่มีแต่ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ดูตามคลิปตามไลน์อ้าวมีนี่น้องเอ๋ยกัญญารัตน์นามสกุลอะไรล่ะจำไม่ได้แล้วกัญญารัตน์นะครับน้องเอ๋ยเป็นลิโบโร่นะครับเป็นลิโบโร่นะครับอันนี้เป็นคนอะไรกุดเชียงมีนะครับทางอำเภอน้ำพองขอนแก่นเรานะครับแต่ไปเล่นนครนนท์นะผมก็นึกว่าเข้าใจว่าอยู่ทางนนทบุรีนะครับแต่เป็นคน บ้านเราเนี่ยแหละครับคนขอนแก่นนะถ้าบอกว่าดลพรสินโพอย่างเงี้ยพอรู้จักนะครับรู้จักพอเป็นคนขอนแก่นของเราทั้งทัดดาวทั้งไหนทั้งแก้วกัลยาเรียนอยู่หนองเรือวิทยานะครับนะโค้ชที่จะดีใจแต่ท่านไปสวรรค์แล้วคือโค้ชบรรจงสมบัตินะครับถึงเพียรสร้างเด็กทั้งสองคนนี้มาแล้วก็เล่นเป็นบอลเร็วทั้งสองด้วยนะครับนะบอลกลางนี่แหละครับที่เป็นบอลเร็วนะที่ทำลายด่านสูงๆของญี่ปุ่นของจีนนะจากทัดดาวเนี่ยแล้วก็บอลไหลเร็วของแก้วกัลยาเนี่ยก็เป็นความสุขครับเป็นความสุขครับรายละเอียดเราจะมีนะในสรุปพิเศษในสกู๊ปพิเศษนะครับบทสรุปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์ชิงแชมป์เอเชียนะช่วง21ถึง30สิงหานะครับก็จะสรุปผลงานว่าเป็นยังไงยอดเยี่ยม3คน4รางวัลนี่มาจากใครบ้างนะครับจากอันดับ10อันดับ17ของโลกมาอยู่อันดับ13แล้วนะครับไม่ใช่14นะครับอันดับ13นะครับฟังข่าวเมื่อเช้าเนี่ยมาว่าอันดับ13นะครับและการเงินอัดฉีดจากรัฐบาลและการเงินอัดฉีดจากสปอนเซอร์ต่างๆที่จะหลั่งไหลมานะครับทราบว่าจากโมโนแม็กนี่ก็จะให้5ล้านจากรัฐบาลก็ให้11ล้านนะครับนักกีฬาก็คนละ11ล้านอะไรพวกนี้เอ้ยนักกีฬาคนละ600,000นะครับแล้วก็ให้สมาคมด้วยแล้วก็ให้กับผู้ฝึกสอนด้วยอะไรลักษณะนี้นะครับคงมีรายละเอียดเดี๋ยวแจ้งในสกู๊ปพิเศษนะครับวันนี้กีฬาเพื่อสุขภาพนะครับจะพูดเรื่องของ5ประโยชน์ของการออกกำลังกายจากการเดินการวิ่งนะครับทำไมเวลาเราไปวิ่งเวลาเราไปเดินเนี่ยมันรู้สึกว่ามันรู้สึกดีอะนะครับบางทีมีความเครียดแล้วไปเดินก็ปลอดโปร่งนะครับสารเอนโดฟินมันหลั่งออกมาจากการวิ่งจากการเดินเนี่ยทำให้เรารู้สึกดีนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราคุยกันเก็บตกกีฬานะครับในต้นเดือนนะคือเก็บตกกีฬาจากเดือนที่ผ่านมาจากสิงหานะครับสิงหาคมมีก็สรุปมาดูประมาณ5ข่าวนะครับข่าวแรกก็วอลเลย์บอลหญิงเราดีนะครับข่าวที่2นี่กีทาชิงแชมป์โลกนะครับกีทาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกที่แข่งอยู่เกาหลีใต้วันนี้วันสุดท้ายนะครับวันที่3เนี่ยนะครับเดี๋ยวสรุปเท่าที่ผ่านมาเราได้กันกี่เหรียญเจ๊ปานป้าปานอะไรพวกเนี้ยจากหนองบัวลำพูเนี่ยได้คนเดียวนี่2เหรียญทอง1เหรียญเงิน2 3เหรียญทองแดงอย่างเงี้ยนะป้าคนเดียวนะครับเนี่ยนะอายุ70ถึง74นะครับในเขาแบ่งเป็นรุ่นอายุครับนะก็เท่ากับผมนี่แหละอายุนะครับผม73ป้าปานก็ประมาณ71 72นะครับจากโรงเรียนศรีบุญเรืองนะครับเป็นครูวิทยาศาสตร์นะครับเนี่ยนะสนามลู่ยางสังเคราะห์ก็ไม่มีแต่ลู่ดินของเราเนี่ยแหละครับนะเก่งมากเลยป้าปานนะผลช้างศึกอาเซียนครับนะครับที่ไปแข่งที่ไทยกับเวียดนามนะครับแล้วก็ผลเทเบิลเทนนิสนะเราไปได้รองแชมป์ที่เยอรมันมาจากสองสาวนะตัวกันของทีมชาติไทยของเราสุธาสินีกับอรวรรณแล้วก็ผลแท็กเอเชียนครับนะครับคือแข่งจักรยานประเภทลู่นั่นแหละครับผลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรารับทราบนะครับจากเก็บตกกีฬาส่วนกีฬาในประเทศก็ไม่เยอะครับในระหว่างเดือนกันยาถึงตุลาคมเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ6ข่าวแต่มันจะไปหนักอยู่กีฬาต่างประเทศนะครับกีฬาต่างประเทศเยอะมากครับช่วงนี้กำลังแข่งอยู่เนี่ยเท่าที่ผมเช็คดูเนี่ยประมาณ6ข่าว6ข่าวเฉพาะข่าวใหญ่ๆนะครับแต่ข่าวเล็กๆเราก็ไม่เอามานะครับเอาผลงานของนักกีฬานักกีฬาของไทยเรานะครับทั้งสมัครเล่นแล้วก็อาชีพกีฬาในประเทศนะครับพลังศึกษาเกมกำลังแข่งอยู่ขนาดนี้ครับ 1-10 กันยาที่มหาวิทยาลัยการกีฬาสุพรรณบุรีครับฟุตบอลวันนี้ครับ U20 นะรอบคัดเลือกแบบที่2แข่งกับเติร์กเมนิสถานนะครับนะถ้าเราชนะวันนี้ก็เข้ารอบพอเราชนะ UAE มาครั้งหนึ่งแล้ว นะครับฟุตบอล U17 นะครับชิงแชมป์เอเชียแต่จะจัดในเดือนพฤศจิกายนครับเอาผลการจับฉลากมาแจ้งให้ทราบเราอยู่กลุ่มไหนยังไงเจอกับใครบ้างนะครับเราต้องปูพื้นฐานจากอายุน้อยๆก่อนครับ14 16 18 20พวกนี้แหละครับอันนี้U17นะครับ U17 U20 U23 นะครับฟีฟ่าเขาจะแบ่งมาอย่างนี้นะครับนาบินอานามใครได้ยินชื่อนี้ก็คงจะรู้ว่าเป็นนักมวยไทยของเรานะนักมวยไทยในระดับแชมป์วันนั่นแหละครับนะพร้อมที่จะชกโอลิมปิกนะครับอยากเปลี่ยนเวมาจากมวยไทยที่มันเป็นแชมป์แล้วเนี่ยอยากมาเปลี่ยนนะใส่อะไร ใส่นวมนะครับใส่นวมเพื่อต่อยมวยสากลหน่อยไม่ไปชกไม่ไปเตะไม่ไปเข่านะครับเล่นมวยไอ้ต่อยอย่างเดียวอะไรลักษณะนี้ศึกสอยคิวประเทศนะครับนครสวรรค์นักสอยคิวนะจากต๋องสิทธิ์ชอยมาแล้วนี้ก็พอรวยลาแล้วมีรุ่นน้องนะทั้งชายทั้งหญิงสร้างขึ้นมานะอย่างหมูปากน้ำอย่างนี้เทพชายาอุ่นหนูอะไรพวกนี้นะครับก็มีแข่งขันระดับประเทศครับช่วงนี้ครับกำลังแข่งอยู่ครับ 1-6 กันยายนที่นครสวรรค์วันพรุ่งนี้ครับจะเปิดฟุตบอลไทยลีกครับฟุตบอลอาชีพของเมืองไทยของเราครับที1ที2ที3นะครับเดี๋ยวใครเปิดก่อนใครเปิดหลังเดี๋ยวนำเสนอนะครับอันนี้คือกีฬาในประเทศนะครับในเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนตุลาคมส่วนกีฬาต่างประเทศนะครับกีฬาต่างประเทศนะอันแรกฟีฟ่าอันแรกต้องพูดเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมก่อนนะ19กันยาถึง4ตุลาเนี่ยที่ญี่ปุ่นแล้วก็ต่อด้วยเอเชียนพาราเกมคือกีฬาคนพิการนะครับเดือนตุลา18ถึง24ตุลาที่ญี่ปุ่นครับนะแล้วก็กีฬาที่มันใหญ่ๆหน่อยนะก็จะมานำเสนออย่างเช่นฟุตบอลช้างศึกรอบแรกนะเราจะเจอกับใครบ้างชาบาแก้วนะครับฟุตบอลหญิงเนี่ยจะเจอกับใครบ้างนะแมตช์แรกเลยนะครับเนี่ยชาบาแก้ววันที่14กันยาเนี่ยเจอญี่ปุ่นเลยเปิดหัวเจอญี่ปุ่นก่อนเลยฟุตบอลชายไทยแต่เป็น U23 นะครับก็เจอญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับวอลเลย์บอลชายนะครับขณะนี้กำลังแข่งเหมือนกับชิงแชมป์เอเชียของหญิงนะครับใครชนะก็ได้ไปโอลิมปิกเหมือนกันชนะเลิศนะครับวอลเลย์บอลชายวันพรุ่งนี้ครับเปิดสนาม 4-13 กันยายนนะครับเห็นบอกว่าวันที่5นะครับไทยจะเจอกับกาตาร์แต่อยู่สายแข็งมากนะทั้งกาตาร์ทั้งเกาหลีใต้ทั้งอ่อนหน่อยก็ของไต้หวันที่พอสูสีกับเราหน่อยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดคุยกันนะครับ24กันยายนนะครับช้างศึกชุดใหญ่นะครับเจอกับเวียดนามอีกครับเป็นฟีฟ่าเดย์ฟีฟ่าอะไรฟีฟ่าเอเชียนะครับที่อินโดนีเซีย24กันยาถึง5ตุลาคมแบดมินตันขณะนี้กำลังแข่งอยู่นะครับไชน่ามาสเตอร์นะครับซูเปอร์750ซูเปอร์300ซูเปอร์500ซูเปอร์750แล้วก็ซูเปอร์1000นะครับนี่ระดับที่เกือบถึง1000ครับเงินรางวัลสูงนะครับขณะนี้เข้าสู่รอบ2แล้วนะครับรอบ32คนส่วนใหญ่ก็ชนะนะครับนักกีฬาไทยของเราก็แพ้ไม่กี่คนนะครับมีใครบ้างแล้วก็อันสุดท้ายคือเรื่องของวอลเลย์บอลลีกนะครับเป็นลีกรองลงมานะเราก็ส่งทีม B ไปแข่งนะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับ31สิงหาถึง8กันยานะครับเราก็ส่งทีมรองไปแข่งพรีเมียร์วอลเลย์บอลลีกนะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับกำลังแข่งอยู่ขณะนี้ครับ31สิงหาถึง8กันยายนครับนั่นคือข่าวของเราในวันนี้นะครับที่จะนำเสนอให้ทุกท่านในเวลา1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงนะครับ ไปเรื่องแรกครับกีฬาเพื่อสุขภาพ5ประโยชน์ของการออกกำลังกายโดยการเดินและการวิ่งนะครับเมื่อเราไปออกกำลังกายทำไมเดินแล้วหรือวิ่งแล้วมันหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วมันรู้สึกดีอ่ะทำไมรู้สึกดีนะครับเคยไหมครับว่าเวลาเราเบื่อเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยเบื่อในงานเต็มไปอยู่เรื่องต่างๆล่ะนะครับแต่พอเราไปออกกำลังกายไปวิ่งไปเดินนะกลับรู้สึกสดชื่นนะเหมือนมันได้พักสมองนะครับนะแม้ว่าเราจะไม่วิ่งมากนะหรือจะวิ่งมากก็แล้วแต่ร่างกายมันได้รับประโยชน์นะในเรื่องของอารมณ์เรื่องของความเครียดเรื่องของความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมานะครับผมก็เลยสรุปนะครับสรุป5ประโยชน์นะครับประโยชน์5ข้อนะครับจากวิ่งไหนกันแป่นไหนดีนะครับผมนำมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเรียงหน้าชนนะครับก็บันทึกเอาไว้นะครับ5ประโยชน์ของการออกกำลังกายโดยการวิ่งและการเดินอันแรกคืออารมณ์ดีขึ้นนะครับแน่นอนครับอารมณ์ดีขึ้นนะครับสารจากสมองนี่จะหลั่งออกมาคือสารเอนโดรฟินนะครับก็ทำให้เรารู้สึกความรู้สึกให้กับผู้ที่ออกกำลังกายว่ามันดีขึ้นจากการคิดเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมาในแต่ละวันเนี่ยนะครับเราก็หลังจากออกกำลังกายโดยการวิ่งการเดินเสร็จแล้วเราก็ไม่คิดมากไม่คิดเลยเรื่องลบๆนะครับอารมณ์มันก็ดีขึ้นอันนี้คือข้อแรกข้อที่สองช่วยคลายความเครียดใครไม่เคยลองไปนะครับผมนี่สมัยทำงานนี่หลังจากเสร็จจากงานสนามกีฬาผมเนี่ยออกมามันก็ออกมาไม่ได้เพราะรถมันติดเยอะห้าโมงครึ่งหรือหกโมงเย็นนั่นแหละครับผมก็รองเท้าวิ่งไปด้วยผมก็วิ่งในสนามกีฬานะครับรอบสนามกีฬาบางทีมันเครียดในงานไปวิ่งไปเดินมันก็หายเครียดเองครับมันช่วยได้เยอะครับท่านไม่เชื่อท่านลองดูครับก็งานวิจัยขนาดเล็กก็บอกว่าการวิ่งระดับปานกลางประมาณ10นาทีอาจช่วยให้สมองรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้นใครเจอวันหนักๆลองออกมาวิ่งเบาๆอาจช่วยให้หัวโล่งขึ้นได้จริงครับผมรับประกันเลยเพราะเจอกับตัวผมเองนะครับคลายความเครียดครับประการที่3ครับช่วยรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้นนะครับการออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยช่วยรับมือกับความเครียดได้เป็นอย่างดีนะครับเราก็ค่อยปรับตัวเราเองนะครับกับการรับมือกับความเครียดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในประจำวันของเรานะครับและเพื่อหนีความเครียดได้ดีที่สุดก็คือการฝึกร่างกายและสมองให้พร้อมในการรับมือก็โดยการออกกำลังกายนี่แหละครับประการที่4ครับสมองก็ได้ประโยชน์จากการวิ่งนะครับนอกจากเราจะได้จากการออกกำลังกายโดยการวิ่งการเดินเป็นประโยชน์ทางกล้ามเนื้อทางหัวใจทางปอดของเราเนี่ยสมองก็ได้ด้วยครับนะครับไม่ใช่เราสร้างกล้ามเนื้อจากการวิ่งนะครับจากการเดินจากหัวใจจะทำให้หัวใจดีทำให้ปอดดีทำให้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นนะครับมันยังส่งผลไปถึงสมองด้วยนะครับในการออกกำลังกายเนี่ยนะครับบางครั้งการวิ่งอาจจะรู้สึกว่าสมองปลอดโปร่งขึ้นคิดอะไรได้ง่ายขึ้นหรือมองเรื่องเดิมในมุมที่ต่างออกไปนะครับมุมที่ต่างออกไปครับเดินรอบแรกรอบสองเนี่ยพอรอบสามเริ่มแล้วนะครับเริ่มมีความคิดอันนั้นอันนี้มันปลอดโปร่งขึ้นมองงานตรงนั้นนี้เยอะนะครับประการสุดท้ายครับช่วยให้นอนดีขึ้นอันนี้ผมรับประกันเลยนะครับผมนี่วันละสัปดาห์หนึ่งนี่7วันผมจะออกกำลังกาย5วันแล้วก็พัก2วันวันหนึ่งก็วันละประมาณ2กิโลหรือ3กิโลเดี๋ยวนี้พออายุมากขึ้นก็จะลดลงสักกิโลหนึ่งนะครับลดมาสักกิโลหนึ่งนะครับพอเดิน3กิโลนี่มันนอนผมนอน4ทุ่มตื่น6โมงเช้านะครับบางวันออกกำลังกายเยอะๆนี่รวดเดียว นะไม่ได้ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำเลยนะครับแต่ถ้าวันไหนที่ไม่ได้ออกกำลังกายใน2วันนี้ครับสัปดาห์หนึ่ง2วันเนี่ยเอาแล้วตี2เนี่ยปวดปัสสาวะมาแล้วก็ต้องไปเข้าห้องน้ำแต่วันไหนที่ออกกำลังกายเยอะหน่อยนอนรวดเดียวเลยครับเรียบร้อย4ทุ่มจนถึง6โมงเช้าแล้วก็เขาเรียกว่าหลับลึกหลับแบบประเภทไม่ฝันนะครับหลับทีเดียวหลับไปเลยแล้วก็ตื่นทีเดียวนะพวกนี้ได้ประโยชน์ครับเพราะช่วง4ทุ่มถึง5ทุ่มนี่มันจะมีสารหนึ่งหลั่งออกมาในการซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะครับถ้าท่านไม่นอนในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ท่านจะเสียใจนะครับเพราะว่าร่างกายเราก็ไม่ได้เข้าไปในซ่อมแซมในส่วนนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันครับนะเมื่อออกกำลังกายมากๆหน่อยนะมันก็นอนดีขึ้นแล้วก็ได้พักผ่อนทำให้เกิดประโยชน์กับร่างกายของเรานะครับได้มากนะครับไม่เชื่อท่านก็ลองทำกับตัวของท่านเองนะครับแล้วท่านจะรู้ว่ามันดีขนาดไหนนะฮะครับการออกกำลังกายนะครับแก้ทุกปัญหาทำให้เรารู้สึกได้ดีขึ้นนะครับแก้ความเครียดความเหนื่อยธรรมดาจะมีอยู่บ้างแต่ความเหนื่อยนั้นก็มาแทนที่นะเพื่อทำให้ร่างกายเราดีขึ้นนะสุขภาพเราดีขึ้นนะครับก็นี่แหละครับที่บอกว่าทำไมรู้สึกดีนะอันนี้คือ5ประโยชน์ของการออกกำลังกายจากการเดินและการวิ่งอารมณ์ดีขึ้นช่วยคลายความเครียดทำให้รับมือกับความเครียดสมองได้รับประโยชน์จากการเดินการวิ่งนะครับช่วยให้นอนดีขึ้นนะครับได้พักความคิดอะไรต่างๆเหล่านี้ได้ดีมากๆนะครับอันนี้คือ5ประโยชน์จากการออกกำลังกายโดยการเดินการวิ่งทำให้เรารู้สึกดีนะครับครับไปเรื่องเก็บตกกีฬาครับนะผลวอลเลย์บอลหญิงนะชิงแชมป์เอเชียนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับแน่นอนครับก็เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศไทยของเราล่ะครับในการได้ตั๋วไปโอลิมปิกแม้ว่ามันจะเป็นอีก2ปีแต่ก็เป็นการเตรียมทีมนะครับเตรียมทีมเราคิดว่าเราจะได้ไปโอลิมปิกหลายปีแล้วครับตั้งแต่2000เท่าไหร่ครับ2003 2006อะไรพวกไล่มาเนี่ยนะครับก็วันปีนี้เราได้ไปแล้ววอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับเราชนะมาทั้งหมดเลยนะครับทั้งตลอดในการแข่งขันที่ประเทศจีนนะครับ5-6แมตช์ที่เราลงแข่งเราชนะมาหมดนะครับชนะมาหมดเลยนะครับก็เป็นอะไรเป็นสิ่งที่ทำความสุขให้กับคนไทยของเรานะครับให้กับคนไทยของเรานะจนกระทั่งมาในรอบรองเรามาชนะญี่ปุ่นรอบชิงเรามาชนะจีนนะครับนะมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างดีเลิศเลยนะครับให้กับคนไทยของเรานะครับให้กับคนไทยของเราแมตช์แรกเราชนะออสเตรเลีย 3-0 ชนะอินโดนีเซีย 3-0 ชนะคาซัคสถาน 3-1 นะครับเราก็มาเป็นที่3เพราะเขาเรียงอันดับคะแนนนะครับพอรอบรองเราก็เอาที่3มาเจออันดับ6อันดับ1เจออันดับ8อันดับ2เจออันดับ7อันดับ3ก็เราเป็นอันดับ3เจออันดับ6คือเกาหลีใต้เราก็ชนะเกาหลีใต้ไป 3-0 แล้วก็มาชนะญี่ปุ่น3-1 ในรอบรองชนะเลิศนะครับนะทั้งที่เราแพ้ญี่ปุ่นมาเกือบตลอดเลยนะครับนะแล้วก็รอบชิงแล้วก็มาชนะจีน3-2เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือผลการแข่งขันนะผลการแข่งขันที่ผ่านมานะครับและสุดท้ายเราก็มาได้นะเราก็มาได้อะไรชนะเลิศครับเดี๋ยวผมดูข้อมูลก่อนคือพรพันธ์เกิดปาด ะครับก็มือเซตยอดเยี่ยมแล้วก็เป็น MVP ของการแข่งขันนักกีฬายอดเยี่ยมนะครับท่านดาวนึกแจ้งก็ได้อะไรได้ตัวตบบอลเร็วยอดเยี่ยมแล้วก็สศิภาพรจันทวิสูตรก็หัวเสายอดเยี่ยมอันนี้คือรางวัลบุคคลยอดเยี่ยมนะครับรางวัลบุคคลยอดเยี่ยมนะครับที่ทำผลงานนะครับสรุปว่านักกีฬาเรา3คนได้4รางวัลนะครับโดยเฉพาะรางวัล MVP นะครับผู้ทรงคุณค่ารางวัลผู้ทรงคุณค่าของนักกีฬานะครับอันนี้คือความยอดเยี่ยมของนักกีฬาไทยของเรานะครับผลกีฬาชิงชนะเลิศผู้สูงอายุนะครับเราส่งนักกีฬาไป48คนนะครับอายุมากที่สุด107ปีต้อง107ปีอยู่ถึงไม่รอท่านคุณพ่อสว่างคุณตาสว่างจันทพามนะครับคนระยองนะครับจังหวัดระยองนาแข่งกีฬาอยู่2ชนิดนะนอกจากวิ่ง100เมตรแล้วนะครับก็มาเล่นประเภทลานอีกทั้งขว้างจากพุ่งแหลนนะครับแต่ไปแข่งครั้งนี้นะครับคุณตาลง2รายการแล้วก็ได้2เหรียญทองเลยขว้างจากก็ได้7เมตร59พุ่งแหลนก็ได้10เมตร4โอ้นะอายุ100ปีนี่ได้พุ่งแหลนได้10เมตรนี่ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยแล้วขว้างจากนี่7เมตร59นะครับทำลายสถิติตัวเองที่เคยทำได้7เมตร50นะครับได้เพิ่มขึ้นมาอีก9เซนนะไปแข่งครั้งนี้นะครับแข่งที่เกาหลีใต้นะครับเมืองแดกูนะนอกจากจะได้เหรียญทอง2เหรียญแล้วยังได้รางวัลนักกีฬาที่มีอายุมากที่สุดในโลกด้วยนายกเทศมนตรีเมืองแดกูเกาหลีใต้มอบให้แต่คนที่จะพูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้คือป้าปานครับนะอายุ70ถึง74ปีเนี่ยฮะวิ่งข้ามรั้ว80เมตรเนี่ยนะเวลา 15.61 วินาทีนะก็ผมนำเสนอว่าไม่มีลู่ยางสังเคราะห์ไม่มีลู่ยางตาตั้นบ้านเราเนี่ยแหละมีแต่ลู่ดินนะแล้วก็วิ่งข้ามรั้ว80เมตรนะครับนี่ชนะต่างชาตินะครับไม่ใช่เอเชียนะครับเนี่ยนี่ชิงแชมป์โลกนะครับพวกยุโรปนะครับแล้วก็อีกเหรียญนึงก็ได้จากกระโดดไกลนะครับ2เหรียญทอง1เหรียญเงินนี่ถ้าแล้วก็3เหรียญทองแดงนะครับไม่ธรรมดานะคนเดียวนี่แข่งกี่อย่างเนี่ย6ชนิดกีฬานะครับ6ประเภท6ชนิดกีฬาหมดนะครับนะเราได้เหรียญทองสรุปว่าเราได้7เหรียญทอง1เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงอีกเหรียญทองนึงท่านสำรวยสุนทรวิภาคคุณสายเนตรศรีโสพงศ์จากทุ่มน้ำหนักนะครับ70ถึง74ปีเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งจากกระโดดไกลครับคุณพรเลิศอัครปีดีนะส่วนใหญ่ก็อายุ70ถึง74ปีรุ่นผมนี่แหละครับถ้าผมไม่แข่งเนี่ยผมก็ต้องแข่งรุ่นนี้แหละครับ70ถึง74ปีเนี่ยนะครับพรเลิศโดดได้4เมตร68เซนแล้วก็เหรียญ

ปลายเดือนหน้าปลายเดือนนะครับสัปดาห์ปลายเดือนนะของเดือนกันยาก็จะมาสรุปให้ทราบอีกทีนึงนะครับช้างศึกเราก็ได้เหรียญเงินนะครับเราไปแพ้เวียดนามแมตช์แรกที่ไทยเรา 2-0 แล้วก็ไปเสมอที่บ้านของเวียดนาม 2-2 คะแนนรวมก็ได้ประตูเวียดนามได้4เราได้2นะครับก็ได้รองชนะเลิศนะเป็นอีกปีนึงนะครับของเอเชียนครับก็อย่างที่ผมเคยสรุปให้ฟังนะครับว่าเขาเก็บตัวเป็นทีมใหญ่นะครับของเรานี่นักกีฬาฟุตบอลอายุ23ปีตั้ง 7-8 คนนะครับนอกนั้นก็ตัวจริงเขาไม่อะไรไม่ปล่อยมาสโมสรไม่ปล่อยนะครับพอจะแข่งวันพรุ่งนี้เนี่ยฮะเปิดทีหนึ่งทีสองแล้วเขาก็เลยไม่ปล่อยตัวมาผลเทนนิส WTT ฟีเคอร์เบอร์ลิน2026นะครับที่เยอรมันเราก็ได้รองแชมป์นะครับทั้งสุธาสินีเสวตบุตรกับอรวรรณภารนังนะครับสองนักตบลูกยางได้รองแชมป์หญิงคู่ในศึกเทเบิลเทนนิส WTTพีเดอร์นะครับเบอร์พีเดอร์เบอร์ลิน2026ที่เยอรมันนะครับก็เป็นการอุ่นเครื่องนะครับเพราะทั้งสองท่านก็จะเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยเราไปแข่งเอเชียนเกมต่ออีกอันนึงครับกีจักรยานประเภทลู่ครับแท็กเอเชียนครับ2026นะครับจายสุธาสาวิทนะครับก็เป็นนักกีฬาจักรยานของประเทศไทยของเรานะครับอังสุธาสาวิทนะครับนรเศรษฐาดาบุญมาแล้วก็อะไรมีคนหนึ่งของผู้หญิงเราเนี่ยชื่ออะไรล่ะจำชื่อไม่ได้อีกแล้ว นะก็สรุปว่าได้ ได้กี่เหรียญ ขออภัยครับสามเหรียญทองนะครับได้สามเหรียญทองจากจ่ายนี่แหละครับหนึ่งเหรียญเงินสองเหรียญทองแดงครับจ่ายคนเดียวเนี่ยฟาดมาสามเหรียญทองเลยครับเดี๋ยวเราพบกับเพลงสักเพลงหนึ่งครับก่อนไปกีฬาภายในประเทศครับเชิญครับ

0: ครับขอบคุณคุณต้องครับเรา มาพบกับช่วงที่2ของเสียงชุมชนคนอีสานนะครับมนตรีบุญญพงศ์ครับเป็นจิตอาสาอดีตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นครับเป็นจิตอาสามาดำเนินรายการในวันบ้านสวัสดีต้นเดือนนะครับเป็นเรื่องของกีฬาครับกีฬาเพื่อสุขภาพกีฬาเพื่อการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับกีฬาในประเทศนะครับอีก10นาทีนะครับเราจะมีอยู่ประมาณ6ข่าวนะครับนะข่าวแรกวันนี้ครับวันที่3กันยายนนี่ครับไทยเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับที่จังหวัดชลบุรีเวลา19:30 น.นะครับชลบุรีสเตเดียมนะครับU20 ปีนะครับเขาจะเอาแชมป์กลุ่มถ้าเราชนะวันนี้นะครับเราก็เข้ารอบแล้วครับเข้ารอบส่วนจะเป็นที่1ในสายไหมก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราชนะอิรักวันที่6นะครับวันที่6ก็แข่งเวลา19:00 น.เหมือนกันครับ19:30ช่อง32นะครับไทยรัฐทีวีเขาก็จะเอาแชมป์กลุ่มมันมี แต่ละกลุ่มนะครับมีอยู่8กลุ่มแล้วก็8ทีมนะครับแล้วก็รองแชมป์ที่ดีที่สุดนะครับ อีก7ทีมนะครับรวมแล้วเป็น15นะครับไปแข่งขัน AFC U20 ปีที่ประเทศจีนนะครับในต้นปี70นะครับต้นปี70นะครับเพื่อคัดเลือกเอาอีก4ทีมทวีปเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันเยาวชนโลก U20 นะครับที่อูเบกิสถานและอาเซอร์ไบจันนะครับอันนั้นคือเป้าหมายของ U20 นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่วันนี้ต้องชนะเพราะเติร์กเมนิสถานชนะอิรักมาแล้ว 2-1 นะครับไทยเราชนะ UAE 1-0 นะครับดังนั้นแต่ละทีมก็ชนะมาคนละ1แมตช์ก็ชิงกันล่ะครับว่าใครจะเป็นที่1ในสายนะครับอันนี้คือ U20 ปีนะครับเรื่องที่2ก็กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับกำลังแข่งอยู่ขณะนี้ครับ1ถึง10กันยายนนะครับที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสุพรรณบุรีนะครับ U17 นะครับ U17 ชิงแชมป์เอเชียระหว่าง8ถึง20พฤศจิกายนนะครับเราจับสลากแบ่งสายอยู่ในกลุ่ม B ครับเจออิรักนะครับไต้หวันฮ่องกงมันดีนะครับ เราเจออิรักอีกแล้วนะครับคิดว่าอิรักจะเป็นตัวเต็งนะครับใน U20 นะแต่เขาไม่แน่นะครับแข่งแมตช์แรกแค่นั้นเองนะครับเราก็ไปเจออิรักอีกนะครับ U17 นะจะแข่งที่ไทยแล้วครับวันที่8ถึง20พฤศจิกายนนาบินอานามครับนักชกเงินล้านนะครับมวยไทยเงินล้านพร้อมจะชกมวยสากลโอลิมปิกนะครับนะก็จะสวมใส่รองเท้ามาเริ่มต่อยมวยโอลิมปิกนะครับก็เป็นกำลังใจครับนะก็มีแววครับลูกร่างก็สูงหุ่นยาวหมัดเย็บก็ดีศึกสอยคิวประเทศไทยครับ1ถึง6กันยายนที่นครสวรรค์ครับนะก็ใครไปนครสวรรค์อยากดูสอยคิวนะครับเทพชยาอุ่นหนูหมูปากน้ำอะไรพวกนี้ต๋องสิทธิ์ไฉ่พวกนี้ไปฟุตบอลไทยลีกครับที1ที2ที3นะครับไทยลีกนะครับเริ่มวันพรุ่งนี้ครับที1ที2นะครับวันที่4กันยายนครับแมตช์แรก BG เจอกับปัตตานีนะครับแล้วก็วันที่5เชียงรายเจอชลบุรีแบงคอกยูไนเต็ดเจอศรีสะเกษนะครับส่วนที่2นะครับอุตรดิตถ์เจอเมืองทองตกชั้นนะครับเนี่ยมาเจออุตรดิตถ์แล้ววันที่5มหาสารคามนะครับใกล้บ้านเราเนี่ยนะครับเจอกับสงขลาและอีกคู่นึงเชียงใหม่ยูไนเต็ดเจอพัทยายูไนเต็ดส่วนไทยลีก3นะครับจะแข่งวันที่19กันยายนนะครับไทยลีก3นี่19กันยายนถึง20มีนาคม70นั่นแหละครับก็มีอยู่12สโมสรครับของภาคอีสานเรานะครับขอนแก่นเราจะมี2ทีมครับมีขอนแก่น FC กับขอนแก่นโมดีแดงส่วนโคราชนะครับโคราชซิตี้ยะโสธร101 PB นะครับวิไลพิทยะนะครับของหนองบัวลำพู สุรินทร์ซิตี้แล้วก็อุดรนะครับอุดรยูไนเต็ดนะอุดรบ้านจันนะครับอุบลบ้านจันแล้วก็อุบลครัวนภัทรอุบลอีสเทิร์นนะครับอุดรนี่มี3ทีมนะครับอุบลมี2ทีมนะครับขอนแก่นมี2ทีมนะครับอันนี้คือที1ที2เริ่มพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ที3เริ่มวันที่19นะครับอันนั้นคือกีฬาในประเทศของเรานะครับพรุ่งนี้นะครับใครมีอะไร AIS นะครับ AIS ออนไลน์นะครับดูใน AIS ออนไลน์หรือสมัครเป็นสมาชิกนะครับใครมีโทรศัพท์ของอะไรครับ AIS นะครับก็เป็นสมาชิกได้นะครับกีฬาต่างประเทศครับเหลือ5นาทีกีฬาเอเชียนเกมนะครับเอเชียนเกม U23 ของไทยวันที่16นะครับใจเราเจอคีร์กีสถานนะครับไม่ใช่เติร์กนะครับคีร์กีสถานวันที่20เจอฮ่องกงวันที่23เจอญี่ปุ่นส่วนชบาแก้วนะครับเจอญี่ปุ่นเลยนะครับนะชบาแก้วเนี่ยแข่งวันที่14นะครับเวลา 19:30 ขณะนี้หาทีมก็คิดว่าไทยรัฐช่อง32นะครับคงถ่ายทอดสดให้ดูนะครับในกีฬาเอเชียนเกมของเรานะครับส่วนวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลช่อง36นะครับช่อง36ถ่ายทอดครับวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย4-13กันยายนนะครับจะแข่งวันที่5ครับเจอกาตาร์วันที่7เจอเกาหลีใต้วันที่9เจอไต้หวันนะครับนะวันที่กาตาร์แข่งบ่าย3นะครับเจอไต้หวันแข่ง 11:30 นะครับแบดมินตันกำลังแข่งขณะนี้ครับไชน่ามาสเตอร์ซูเปอร์750 1-6 กันยายนขณะนี้รอบ32คนวิวรัชนกสุภนิดาแล้วก็คู่ผสมนะครับแล้วก็หญิงคู่นะครับเข้าผ่านเข้ารอบวันนี้ลงเป็นรอบ16นะครับรอบ16นะแข่งมาได้8โมงเช้าแล้วนะครับที่จีนนะครับที่จีนนะครับกีฬาเอเชียนเกมนะครับเอเชียนเกมกับพาราเกมเราส่งไปหลายชนิดกีฬานะครับ 6,600 กว่าคนครับก็หวังอยู่15เหรียญทองนะครับในวันที่19กันยายนนะครับถึง4ตุลาคมนะครับถึง4ตุลาคมนะส่วนวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลทีม B ของเรานะครับใครที่ชอบวอลเลย์บอลนะก็กำลังแข่งอยู่ขณะนี้ที่ฟิลิปปินส์ครับวันที่3วันนี้ครับ5โมงครึ่งนะครับก็คงดูในออนไลน์เอานะครับแต่ไม่ทราบว่าช่องไหนถ่ายทอดวันที่3นะวันที่4นะครับแล้วก็วันที่6นะครับมันเป็นทีมสโมสรครับเจอกับทีมสโมสรไม่ใช่ทีมประเทศนะครับเจอสโมสรเราไปแข่งในนามของเอสโคล่านะครับเอสโคล่านะครับส่วนภารกิจสกู๊ปพิเศษนะครับภารกิจของช้างศึกมี3รายการครับก็ FIFA Day นะครับที่กำลังจะแข่งในวันที่24กันยายนนะครับทีมชาติชุดใหญ่นะครับวันที่26กันยาเราเจอกับปากีสถานเวลา 15:00 นวันที่29เจอกับเวียดนามนะครับจะได้ล้างตากันแล้วครับ 18:30 แล้วก็วันที่5ตุลาเจอฟิลิปปินส์5ตุลานะครับเวลา 15:00 อันนี้คือฟีฟ่าอาเซียนที่อินโดนีเซียเป็นทีมชาติชุดใหญ่นะครับแล้วก็รายการที่2ก็อะไรฟุตบอลคิงคัพนะครับฟุตบอลคิงคัพที่ไทยเรามีภารกิจที่จะต้องแข่งส่วนรายการที่3ก็ฟุตบอลอาเซียนคัพนะครับในเดือนมกราคมคิงคัพในเดือนพฤศจิกายนนะครับคิงคัพในเดือนพฤศจิกายน69อันนี้คือภารกิจของทีมชาติชุดใหญ่เราจากฟีฟ่าอาเซียนเดือนเนี้ยเดือนกันยาเนี่ยแล้วก็ไปพฤศจิกายนแล้วก็ไปมกรานะครับส่วนสกู๊ปพิเศษของวอลเลย์บอลนะครับก็เงินอัดฉีดจากรัฐบาลจะได้ประมาณ11ล้านครับแล้วก็จากสปอนเซอร์5ล้านครับวันนี้หมดเวลาครับเราผมกับคุณต้องครับสัปดาห์ วิทยาการก็ต้องขอลาครับเราพบกันใหม่ในปาดปลายเดือนครับสวัสดีปลายเดือนสวัสดีครับรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับ
1: ลาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของไทยสู่เวทีสากลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพรับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของไทยสู่เวทีสากล
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณผู้จัดการทีมรวมทั้งทีมงานผู้ฝึกสอนผู้สนับสนุนและนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยขอให้ความสำเร็จและรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นและร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยต่อไปย้ำว่าการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือการเตรียมความพร้อมไม่ประมาทและคงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกองกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลแต่รวมถึงกีฬาทุกประเภทผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าจัดระเบียบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบถังน้ำมันเถื่อนย้ำบังคับใช้กฎหมายเข้มเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
6: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตจึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหานี้ สมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี2563ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบค่าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ครม.ยังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระบบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
1: เกาหลีใต้จะเริ่มย้ายหน่วยงานภาครัฐ350แห่งไปยังนครเซจงศูนย์การบริหารประเทศแห่งใหม่ปี2570รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศจะจัดตั้งสำนักงานประธานาธิบดีที่นครเซจงศูนย์กลางการบริหารประเทศแห่งใหม่ทางตอนกลางของประเทศซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซลไปทางใต้ประมาณ120กิโลเมตรภายในเดือนสิงหาคมปี2572และจะเริ่มดำเนินการย้ายหน่วยงานภาครัฐอีกประมาณ350แห่งออกจากเขตมหานครโซลในปี2570นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะสร้างอาคารรัฐสภาอีกแห่งนครเซจงโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2576นางฮันซองซุกนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้กล่าวว่ามาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมเพื่อจัดการปัญหาการกระจุกตัวของประชากรเงินทุนธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองหลวงซึ่งสวนทางกับพื้นที่อื่นของประเทศที่กำลังเผชิญสถานการณ์ประชากรลดลงและปัญหาด้านโครงสร้างประชากร1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาในด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมอำเภออ่าวลึกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอชะอวดอำเภอทุ่งสงอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอบางขันอำเภอช้างกลางอำเภอฉวางอำเภอถ้ำพันนราอำเภอนพิตามอำเภอพิปูนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชปกคลุมจังหวัดตรังเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกอำเภอโคกโพอำเภอมายออำเภอเยาวริงอำเภอเยาวรังอำเภอแม่ลานอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอรามันอำเภอกรงปีนังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอหลักบายจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 59%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองอำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุฎาบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
1: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาแท้ครับพ่อผู้ใหญ
0: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด้
1: PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
0: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
1: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
0: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
1: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
0: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
1: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
0: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
2: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
3: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
4: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
3: รถมีประกันหรือเปล่าพี
4: ่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
3: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
4: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
5: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล
1: ้อในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

คือสวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องเพราะระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134มื้อเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

0: ผมอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา 14:00 นผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจำนวนผู้ใช้งานโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจำนวนผู้ใช้งานโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัด
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นเพียงข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทางนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึงชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้แก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่นกว่า 3,800 รายและยกเลิกผู้ยังไม่บรรจุกว่า 2,000 รายพร้อมเร่งดำเนินคดีและเยียวยาผู้สอบได้โดยสุจริตนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการดำเนินการกรณีพบการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2568โดยพบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 5,925 รายทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เร่งดำเนินการเพิกถอนผู้ที่ได้รับการบรรจุแล้วหรืออยู่ระหว่างรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายและยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายพร้อมกำชับให้รายงานผลการดำเนินการภายในวันที่15กันยายนนี้ ส่วนการดำเนินคดีได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานตรวจสอบ5แห่งเพื่อสืบสวนขยายผลพร้อมแจ้งความกล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอผลคะแนนที่ผิดปกติและชะลอการเบิกจ่ายเงินงวดที่4กว่า32ล้านบาทขณะเดียวกันเตรียมช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่อปท.ที่ปฏิบัติตามมติการเพิกถอนและเตรียมเสนอหลักเกณฑ์เยียวยาผู้สอบได้โดยสุจริตโดยคาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเรียกผู้สอบที่มีสิทธิ์ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อบรรจุเข้ารับราชการต่อไปกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมเปิดให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี้
7: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดน่านทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและดินสไลด์ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่การเกษตรและเครื่องจักรกลของเกษตรกรจึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นลงพื้นที่ซ่อมแซมเครื่องจักรกลเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วโดยเปิดจุดบริการใน3อำเภอได้แก่ท่าวังผาปัวและเมืองน่านให้บริการซ่อมรถไถเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กรถดำนาเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลเกษตรอื่นๆที่สามารถซ่อมแซมได้ส่วนจุดบริการที่อำเภอวังผาเปิดวันที่12ถึง14กันยายนอำเภอปัววันที่12ถึง15กันยายนและอำเภอเมืองน่านวันที่15กันยายนนี้
8: ชวนันมาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา15นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเกียนซาอำเภอไชบุรีอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเนื้อคลองอำเภอเอาลึกอำเภอลำทับอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงกลับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอกวนโดนอำเภอกวนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอละงูอำเภอมะนังอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอระโนดอำเภอกระสายสินอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาอำเภอกระเพาะอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอมายออำเภอปนาเรอำเภอยะริงอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันเนงสตาอำเภอรามันจังหวัดยะลาอำเภอจะนะอำเภอสุขิรินอำเภอระแงะอำเภอจอกไอร้องอำเภอรือสออำเภอบาจอกจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุฎบุรีอำเภอทับปุดอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเมืองอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตะขุนปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมบริเวณอำเภอทุ่งว่าอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอละงูอำเภอมะนังจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
1: ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ท่านอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยส่งกระจายเสียงในระบบ AM 909กิโลเฮิรตซ์วันนี้ผมนายวรพลหมวดช่างนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ในส่วนของวันนี้นะครับก็ได้รับอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กำกับดูแลโดยนางสาวณภัทรยอดกลางผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยวันนี้ช่างเทคนิคนะครับนายพนุกรเขยเป็นสีควบคุมด้านเทคนิคนายสุธีประดับศรีนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ในส่วนของสวท.ด่านซ้ายจังหวัดเลยก็รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการคัดข่าวเล่าเรื่องที่มีประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลาประมาณ 15:10 น.ถึง 16:00 น.นะครับผมในส่วนของวันนี้จะมีผู้สืบข่าวจากสวท.บึงกาฬและสวท.ชัยภูมิรายงานข่าวเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้1ชั่วโมงเต็มก็ติดตามรับชมกันได้พร้อมข่าวสารมากมายที่จัดสรรมาให้ในวันนี้นั่นเองนะครับผมในส่วนของข่าววันนี้นะครับก็จะมีหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับนักตบลูกยางสาวไทยชุดแชมป์เอเชียและคว้าตั๋วโอลิมปิก2028พร้อมโชว์อันเดอร์และเซตลูกวอลเลย์บอลด้วยก่อนมอบเงินรางวัลรวมมากกว่า14ล้านบาทนะครับผมท่านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านกีฬานำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026และเป็นชุดประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงผู้บริหารหัวหน้าผู้ฝึกสอนและทีมสตาฟโค้ชเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อแสดงความยินดีนั่นเองโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากตั้งแต่รับทราบข่าวเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมาที่ขณะนั้นตนอยู่ต่างจังหวัดแต่ก็ได้ติดตามการแข่งขันและมั่นใจว่าครั้งนี้จะนำความปรับปรื้มปิติมาให้แก่คนไทยเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลงนะครับบรรยากาศก็เปลี่ยนทันทีจึงต้องขอบคุณมากในช่วงนี้ไม่มีใครด่ารัฐบาลเลยนะครับทุกคนใส่โค้ดว่ายินดีปรีดากับชัยชนะยิ่งกว่านะครับผมรอการแสดงความยินดีชื่นชมน้องๆนั่นเองโดยจากนั้นนะครับทีมวอลเลย์บอลก็ได้มอบลูกวอลเลย์บอลที่มีลายเซ็นของนักกีฬาทุกคนให้กับท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านนายกก็ได้เซตบอลแล้วก็อันเดอร์บอลกับนางสาวพรพันธ์เกิดปราดนะครับผมหรือน้องชมพู่นั่นเองกับตันทีมทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นนะครับในโอกาสนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬารวมมูลค่าประมาณ14ล้าน7แสนบาทและได้กดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงด้วยซึ่งนักกีฬาที่ใช้ธนาคารกรุงไทยเงินก็เข้าสู่บัญชีทันที6แสนบาทส่งผลให้มีเสียงร้องเฮขึ้นมานะครับผมนี่ก็เป็นความปลื้มปิติแล้วก็เป็นความดีใจของคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับผมที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกปี2028ด้วยสำหรับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนั่นเองต้องยินดีกับประเทศไทยของเรานะครับที่มีทีมวอลเลย์บอลที่แข็งแกร่งแล้วก็มีความอดทนขยันมันเพียรในการฝึกซ้อมมากๆเลยนะครับยินดีด้วยนะครับผมกับเงินรางวัลที่ได้ คุ้มค่ามากๆนะครับผมสำหรับชื่อเสียงของประเทศไทยที่เกิดขึ้นกับวงการกีฬานะครับผมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองเอาละครับผมในส่วนของข่าวถัดไปนะครับกระทรวงพลังงานก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่พุ่งทะยานขึ้นหลังสหรัฐอิหร่านประทะรอบใหม่พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนใช้ E20 เป็นทางเลือกนั่นเองโดยนายวีรพันธ์เกียรติเฟื่องฟูนะครับโฆษกกระทรวงพลังงานก็เปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับที่สูงและมีความเป็นไปได้ที่ยังคงต้องเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมถึงการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับผมซึ่งแม้ว่าปัจจุบันสถานะของกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าของชีพของประชาชนนั่นเองพร้อมกันนี้นะครับได้เชิญชวนประชาชนให้หันมาใช้น้ำมันทางเลือกคือ E20 ซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ถึง5บาทต่อลิตรแถมยังมีค่าออกเทนสูงถึง95ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้ดีและยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยผู้ปลูกพืชพลังงานด้วยทั้งนี้ผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบรายชื่อรุ่นรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่รองรับ E20 ได้ที่เว็บไซต์ของกรมธุรกิจพลังงานนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็ต้องติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตพลังงานซึ่งขณะนี้ก็ยังมีในส่วนของการสู้รบระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านประทะรอบใหม่กันเกิดขึ้นด้วยส่งผลให้ราคาพลังงานก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับทางรัฐบาลก็ได้มีการช่วยเหลือแล้วก็มีมาตรการออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมนั่นเองเอาละครับในข่าวถัดไปนะครับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเดินหน้ากระจายผลไม้ไทยเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปีนะครับกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวสเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตโดยดำเนินการโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะครับผมถึงวันที่31สิงหาคม2570เป็นเวลา1ปีซึ่งจะนำร่องท่าอากาศยานเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศอาทิท่าอากาศยานจังหวัดน่านลำปางตากพิษณุโลกและจังหวัดเลยนั่นเองเบื้องต้นตั้งเป้าจำนวนกว่า 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อ1คนณจุดบริการและนำผลไม้สดโหลดใต้ท้องเครื่องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้นะครับผลไม้ที่จะนำมาโหลดใต้ท้องเครื่องต้องเป็นผลไม้สดไม่เปียกชื้นและต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมกลิ่นแมลงและสิ่งแปลกปลอมพร้อมขอความร่วมมือนะครับหลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารท่านอื่นนั่นเองนี่ก็เป็นมาตรการดีๆนะครับผมโครงการดีๆรวมถึงท่าอากาศยานนะครับของจังหวัดเลยของเราก็เป็นท่าอากาศยานนำร่องด้วยที่จะส่งออกผลไม้ผ่านการซื้อของผู้โดยสารนั่นเองนะครับสามารถโหลดนะครับผลไม้ลงใต้เครื่องได้10กิโลกรัมต่อ1คนเริ่มแล้วนะครับผมจนถึงวันที่31สิงหาคม2570 1ปีเต็มเลยนะครับผมก็คาดการว่าทางท่าอากาศยานจะมีจุดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะผลไม้นะครับผมให้จับจ่ายใช้สอยกันแล้วก็โหลดลงใต้เครื่องท้องบินกันไปนั่นเองนะครับผมเอาละครับผมข่าวถัดไปนะครับผมในส่วนของทางภาคเหนืออีสานตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งอยู่ก่อนเข้าสู่ช่วงเฝ้าระวังใหญ่ในวันที่4ถึง7กันยายนไทยตอนบนนะครับเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก วันนี้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางขอให้ประชาชนระวังฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ขณะที่พายุโซนร้อนโซเดลนะครับผมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนภายในคืนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับส่วนในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยายังคงออกประกาศเตือนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนั่นเองตรงนี้ก็ยังต้องระมัดระวังในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ระหว่างวันที่4ถึง7กันยายนนะครับผมต้องระวังกันด้วยนะครับด้วยความห่วงใยจากสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยนั่นเองข่าวถัดไปนะครับผมในส่วนของช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับผมทำให้การระบาดของโรคติดต่อเกิดขึ้นได้นะครับผมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลยติดตามสถานการณ์โรคสำคัญเพื่อเร่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังเข้มข้นโดยเฉพาะด่านชายแดนแล้วก็ชุมชนด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยนะครับรายงานข้อมูลล่าสุดนะครับจังหวัดเลยพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมแล้ว105รายยังไม่มีผู้เสียชีวิตโดยพบพื้นที่ระบาดหนัก3อำเภอได้แก่อำเภอด่านซ้ายจำนวน51รายอำเภอนาแห้ว12รายและอำเภอภูเรือ11รายนะครับผมโดยโรคมือเท้าปากนะครับผมก็มียอดสะสมถึง139รายไม่พบผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ในกลุ่มเด็กเล็กนะครับ1ขวบถึง4ปีพบในหลายอำเภอเช่นนาแห้วผาขาวและเอราวัณและโรคซิฟิลิสนะครับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พบผู้ป่วยสะสม51รายอัตราป่วยสูงสุดในอำเภอภูหลวงปากชมและอำเภอด่านซ้ายเน้นย้ำยุทธการป้องกันและการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยนะครับโรคไข้หวัดใหญ่สะสมสูงสุดถึง 1,289 รายระบาดมากในกลุ่มเด็กนะครับอายุ 5-9 ปีและผู้สูงอายุโดยมีอัตราผู้ป่วยสูงสุดในอำเภอปากชมอำเภอนาแห้วและอำเภอภูหลวงเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง608นะครับตั้งเป้าครอบคลุม 90% เลยสำหรับการฉีดวัคซีนและโรควัณโรคนะครับผมเร่งรัดคัดกรอง7กลุ่มเสี่ยงสูงในทุกอำเภอเป้าหมาย 95% ขึ้นไปพร้อมเปิดนวัตกรรมลดเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับลงพื้นที่ธุรกันดารอำเภอด่านซ้ายและอำเภอนาแห้วรวมถึงใช้ระบบ V. นะครับผมและอสมชุมชนช่วยกำกับการกินยาของผู้ป่วยโรคโดสนะครับผมโรคพิษสุนัขบ้าพบสัตว์ติดเชื้อสุนัขบ้า2ครั้งในพื้นที่อำเภอเมืองเลยนะครับผมและอำเภอท่ารีเน้นย้ำประชาชนหากถูกสุนัขหรือแมวข่วนหรือกัดรีบพบแพทย์เพื่อรับวัคซีนทันทีนะครับห้ามปล่อยเอาไว้เพราะว่าอันตรายมากๆสำหรับโรคพิษสุนัขบ้าและในการนี้นะครับก็จะมีการทบทวนปรับแผนควบคุม6โรคสำคัญนี้เน้นเพิ่มมาตรการพื้นที่ชายแดนแล้วก็พื้นที่ภูเขาสูงห่างไกลและให้ตั้งคณะกรรมการด่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ด้วยตรงนี้ก็เป็นการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดเลยที่ยังคงมีขึ้นแล้วก็ระมัดระวังกันอยู่นั่นเองนะครับผมและในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายนะครับระหว่างวันที่2ถึง3ที่ผ่านมามีการจัดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้และสินค้าเกษตรปลอดภัยส่งเสริมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ผลไม้ของดีเมืองด่านซ้ายนั่นเองนะครับในจังหวัดเลยของเราณลานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้ายนะครับจังหวัดเลยนายสุขสันต์ชัยรสนายอำเภอด่านซ้ายรวมถึงพัฒนาการอำเภอด่านซ้ายขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ในการขานรับนโยบายการกระจายผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้และสินค้าเกษตร ปลอดภัยนั่นเองโดยมีกลุ่มเป้าหมายนะครับร้านค้าถึง20รายประกอบด้วยผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยและสนับสนุนสินค้าชุมชนร่วมอุดหนุนชิมช็อปสินค้าปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนงานจัดขึ้นถึงวันนี้นะครับผม3กันยายน2569ใครอยู่ในพื้นที่ของอำเภอด่านซ้ายสามารถมาจับจ่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยกันได้ณลานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้ายนั่นเองนะครับผมและยังไม่หมดนะครับที่อำเภอด่านซ้ายของเรามีการเปิดปฏิบัติการบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะครับผมโดยนายชัยพจน์จรูญพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับผมได้มีการสั่งการให้ทุกอำเภอดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลปฏิบัติการรวมพลังศรัทธานะครับผมแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการหรือควิกบิ๊กวินนะครับโดยนายสุขสันต์ชัยรสนะครับนายอำเภอด่านซ้ายได้สั่งการแล้วก็มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอด่านซ้ายที่7นะครับผมบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตชด247อบต.ปากหมันและชลบ.หมู่บ้านดำเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นลักลอบค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายณบ้านปากหมันหมู่ที่4ตำบลปากหมันอำเภอด่านซ้ายโดยผลการดำเนินการนะครับได้มีการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะจำนวน20คนพบสารเสพติดในปัสสาวะจำนวน3รายด้วยกันในกรณีที่พบสารเสพติดในปัสสาวะนะครับก็ต้องดำเนินการนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไปตรงนี้ก็ยังต้องคุมเข้มเรื่องมาตรการในส่วนของการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันการเกิดปัญหาด้านยาเสพติดด้านด้วยเพราะว่าพื้นที่ของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นพื้นที่ชายแดนด้วยนะครับผมก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและข่าวถัดไปนะครับผมโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ ช่วยผู้บริโภคถูกชักชวนซื้อครีมฟรีไกลเกลี่ยจบไวคืนเงิน 85,800 บาทภายในวันเดียวนะครับผมโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเดินหน้านะครับคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกนะครับผมซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ปล่อยผ่านนะครับผมพร้อมให้ทำงานเชิงรุกนะครับทางสคบ.ก็ได้มีการตรวจสอบนะครับกรณีดังกล่าวพบว่านะครับมีการไกล่เกลี่ยจบลงด้วยความพึงพอใจของทั้งสองด้านนะครับตกลงคืนเงินแล้วก็ถอนการแจ้งความทั้งผู้ที่เสียหายแล้วก็ร้านค้าด้วยโดยการนี้นะครับร้านค้าดังกล่าวเป็นการจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกหรือสถานพยาบาลเครื่องสำอางที่ตรวจพบก็มีฉลากครบถ้วนนะครับในส่วนของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ตรวจสอบไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการเสริมสวยความงามนะครับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนี่ก็เป็นการทำงานเชิงรุกนะครับของสคบที่ไม่ต้องรอให้มีผู้ร้องเรียนเข้าไปก็ดำเนินการตรวจสอบในการดำเนินการอย่างเชิงรุกนั่นเองถ้าท่านใดมีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือความไม่เป็นธรรมของการบริโภคเกิดขึ้นสามารถร้องเรียนไปที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือเว็บไซต์ของสคบและศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนั่นเองนะครับผมและนะครับอีกหนึ่งการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับจากการลงพื้นที่ที่จังหวัดหาดใหญ่มีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับผมก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจเข้มธุรกิจเช่ารถนะครับของการท่องเที่ยวนะครับผมเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็ติดกับประเทศมาเลเซียและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเพื่อให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของหาดใหญ่เป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นทั้งสคบ.ก็ได้มีประกาศควบคุมสัญญาธุรกิจการให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์เกิดขึ้นกำหนดให้สัญญาต้องเป็นภาษาไทยนะครับตัวอักษรชัดเจนอ่านง่ายมีรายละเอียดเกี่ยวกับรถระยะเวลาการเช่านะครับผมในส่วนของสถานที่ส่งมอบแล้วก็ส่งคืนรถด้วยรวมถึงค่าเช่าและเงินประกันนะครับถ้าหากว่าสัญญาไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกันสามารถร้องเรียนมาได้ที่สายด่วนสคบ.1166นะครับผมตรงนี้ก็เป็นการทำงานเชิงรุก ของทางสคบโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการลงพื้นที่ติดตามในส่วนของการธุรกิจเช่ารถยนต์นั่นเองนะครับผมและนะครับผมกิจกรรมที่มีขึ้นนะครับผมในช่วงนี้ก็มีงานสำคัญเกิดขึ้นนะครับโดยนางสาวสาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้เชิญชวนเที่ยวงานสีสันไทยสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยกินเที่ยวชมลองเรียนรู้นะครับงานก็จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีถึงวันที่6กันยายนนะครับผมนางสาวสาบิดาไทยเศษนะครับผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569นะครับผมโดยมี5โซนด้วยกันนะครับได้แก่โซนที่1สีสันแห่งแรงบันดาลใจโซนที่2สีสันแห่งรสชาติไทยโซนที่3สีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยโซนที่4สองมือช่างนะครับและโซนที่5สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีซึ่งช่วยต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศโดยขอเชิญชวนประชาชนนะครับผมร่วมงานไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง6กันยายนนะครับเวลาประมาณ10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณ ImpactExhibition ฮ7ถึง8 Impact เมืองทองธานีนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นกิจกรรมแล้วก็งานดีๆที่เชิญชวนเที่ยวกันสำหรับงานสีสันไทยนะครับผมจัดขึ้นถึงวันที่6กันยายนที่ Impact เมืองทองธานีนั่นเองนะครับผมและในช่วงนี้นะครับก็มีการประชุมนะครับของทางไทยและสิงคโปร์ยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงอาเซียนต่อยอดความตกลงจัดส่งข้าวไทย 100,000 ตันภายใน5ปีโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ให้การต้อนรับนายลอเรนว่องนะครับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยพร้อมแถลงความร่วมมือในการยกระดับการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ใน4เสาหลักได้แก่สิ่งแวดล้อมนะครับเศรษฐกิจกลาโหมและประสานงานเชิงรุกในภูมิภาคทั้งนี้นะครับทั้งสองฝ่ายยังร่วมกันเป็นสักขีพยานแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือการพัฒนาสังคมที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์แล้วก็แลกเปลี่ยนบุคลากรข้อมูลองค์ความรู้ประสบการณ์ด้านสวัสดิการสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศนั่นเองนะครับผมเอาละครับผมในช่วงแรกนี้นะครับที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารกันไปและในช่วงถัดไปนะครับผมเราก็จะนำเข้าสู่ในส่วนของการรายงานข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬนะครับโดยนายจตุรพรผานาคนะครับโดยประเด็นในวันนี้ก็จะเชิญกราบนมัสการหลวงพ่อพระสุขพระพุทธรูปโบราณณวัดศรีโสพลธรรมทานนะครับผมซึ่งเชื่อกันว่าอาจเป็นหลวงพ่อพระสุขในตำนานพระพุทธรูป3พี่น้องนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามรับชมนะครับผมรายงานนี้จากทางสวทบึงกาฬกันเลยครับ
2: พระสุขพระพุทธรูปโบราณสมัยล้านช้างหนึ่งในพระพุทธรูป3พี่น้องเล่าขานกันสืบมาว่าเมื่อครั้งอัญเชิญข้ามฝั่งโขงมาแผ่ที่อัญเชิญพระสุขได้แตกออกทำให้แท่นและองค์พระสุขจมลงไปในลำน้ำโขงและสาบสูญไปตั้งแต่ตอนนั้นตามตำนานพระสามพี่น้องกล่าวว่าพระสุขพระเสริมและพระใสเป็นชื่อของพระราชธิดาของสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างในครั้งนั้นมีพระราชประสงค์สืบอายุพระศาสนาจึงมีพระราชศรัทธาอุปถัมภ์การจัดสร้างพระพุทธรูปขึ้นหลายองค์พร้อมกันนี้พระราชธิดาทั้ง3พระองค์ก็ได้ให้การอุปถัมภ์การจัดสร้างพระพุทธรูปขึ้นจำนวน3องค์ซึ่งรู้จักกันในชื่อพระสุขพระเสริมและพระใสพระพุทธโสภณมงคลใต้หรือหลวงพ่อพระสุขพระพุทธรูปองค์ประธานของอุโบสถวัดศรีโสภณธรรมทานหรือวัดใต้อำเภอเมืองบึงกาฬคือพระพุทธรูปโบราณสมัยล้านช้างที่มีพุทธลักษณะตรงตามพุทธศีลพระโบราณสมัยล้านช้างสกุลช่างหลวงเส้นบริเวณพระกรรหรือหูขดเป็นเลข1พระโอษฐ์หรือปากมีลักษณะอมยิ้ม พระนาสิกหรือจมูกโด่งคมมีปีกจมูกชัดเจนและมีรูพระนาสิกพระเนตรเหลือบต่ำแสดงถึงความเมตตาต่อผู้มากราบไหว้นอกจากนี้พระพุทธรูปองค์นี้ยังหล่อขึ้นด้วยทองสำริดเรียกว่าทองสีสุกเกิดขึ้นจากการผสมทองคำเข้าไปในสำริดทำให้องค์พระมีความมันวาวสุกสว่างแสดงให้เห็นถึงการเป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญตามการเล่าขานของผู้เฒ่าผู้แก่ระบุว่าผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าต่อกันมาอีกทีว่าครั้งหนึ่งระยาพิสัยสรเดชเจ้าเมืองโพนพิสัยได้อัญเชิญพระพุทธรูปโบราณจำนวน5องค์มาขึ้นฝั่งบริเวณวัดกลางก่อนอัญเชิญเข้าประดิษฐานที่วัดใต้อำเภอเมืองบึงกาฬในปัจจุบันโดยสันนิษฐานว่าน่าจะอัญเชิญพระพุทธรูปมาช่วงสงครามห่อประมาณปีพุทธศักราช2420ในครั้งนั้นระยาพิสัยสรเดชหนูเจ้าเมืองโพนพิสัยได้อพยพราษฎรและครอบครัวมาที่เมืองบึงกาฬพร้อมกับพระพุทธรูปโบราณอีก5องค์และหนึ่งในนั้นถูกเรียกว่าหลวงพ่อพระสุข
3: นาดพ่อตาพร้อมโมอินที่อยู่วัดตาไคร้แต่ก่อนก็เป็นคนอยู่ข้างวัดนี่แหละแล้วก็เป็นพระภิกษุอยู่วัดนี้แต่ก่อนเป็นครูบาอาจารย์มณีท่านก็บอกว่าเกิดมาก็เห็นเลยมีผู้เฒ่าผู้แก่พูดให้ฟังเดี๋ยวบอกผู้เฒ่าผู้แก่ขนาดนะพ่อตาพร้อมเดี๋ยวนี้อายุ100ปีนะโยมนะ100ปีแล้วก็ยังผู้เฒ่าแก่เล่าให้ฟังท่านบอกว่ามาพร้อมกันทั้ง5พระองค์เนี่ยทั้งหลวงพ่อพระโสพลหรือหลวงพ่อสุขแล้วก็อีก4องค์มาพร้อมกันเพราะว่ามาทางน้ำได้ยินบอกว่าท่านพระยาพิสัยสรเดชเจ้าเมืองพลิสัยสมัยนั้นนะนำมา
2: ชื่อพระสุขของพระพุทธรูปองค์นี้ถูกเล่าขานกันต่อมาว่าคือชื่อของพระพุทธรูปที่ถูกเรียกกันมาตั้งแต่ต้นโดยคำว่าพระสุขสันนิษฐานว่ามาจากมูลเหตุ3ประการได้แก่1พระพุทธรูปถูกหล่อขึ้นด้วยทองสีสุข2พระพุทธรูปทำให้ผู้มากราบไหว้เกิดความผาสุขและ3พระพุทธรูปได้รับการอุปถัมภ์จัดสร้างโดยเจ้าสุขพระราชธิดาของกษัตริย์ล้านช้างเรื่องเล่าขานปากต่อปากและข้อสันนิษฐานดังกล่าวนี้จึงเกิดข้อสงสัยที่ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่อาจมีการอัญเชิญองค์หลวงพ่อพระสุขพระพุทธรูปตามตำนานพระสามพี่น้องขึ้นมาจากลำน้ำโขงแล้วและเป็นไปได้หรือไม่ว่าคือพระสุขที่วัดศรีโสพลธรรมทานหรือวัดใต้แห่งนี
3: ้นานแล้วเพราะระหว่างจริงแล้วหลวงพ่อพุทธโสพลนี่เพิ่งตั้งมาทีหลังด้วยเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ทำมังคุดรังสีเจ้าคณะจังหวัดหนองคายสมัยนั้นเมื่อท่านก็มาวัดนี้บ่อยเวลามีจิตคณะสงฆ์ท่านก็เดินทางมาก็รอให้พระเดชพระคุณท่านขนานพระนามให้ก็บอกว่าหลวงพ่อพุทธโสพลมงคลใต้
2: พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ระบุถึงพระสุขว่าอันหนึ่งพระพุทธรูปสำคัญเมืองเวียงจันทน์พระบางหายไปว่าข้าพระเอาไปฝังเสียสืบยังหาได้ไม่ได้แต่พระเสริมพระใสพระสุขพระแท้คำพระแก่นจันทน์พระสงน้ำพระเงินหล่อพระเงินบุรวม9พระองค์และพระพุทธรูปจะส่งไปกรุงเทพมหานครมิได้นั้นได้ให้ก่อพระเจดีย์ณค่ายหลวงเมืองพันพร้าวจะบรรจุพระพุทธรูปไว้เป็นที่สักการะบูชาปัจจุบันสถานที่แห่งนี้อยู่ที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายซึ่งอาจหมายความว่าพระสุขเคยถูกอัญเชิญข้ามฝั่งโขงมาแล้วครั้งหนึ่งก่อนจะกล่าวว่ามีการอัญเชิญกลับไปซ่อนไว้ที่ภูเขาข่ายราวปีพุทธศักราช2371และจะถูกอัญเชิญข้ามฝั่งของอีกครั้งก่อนจมลงไปในลำน้ำโขงตามมุขปาฐะที่กล่าวขานกันสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพระบุไว้ในเรื่องเที่ยวที่ต่างๆภาคที่4ความว่าวัดโพชัยซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเรียกว่าพระใสอันเป็นพระชุดเดียวกันกับพระเสริมพระสุขซึ่งเดิมอยู่เมืองเวียงจันทน์พระเสริมนั้นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เชิญลงมากรุงเทพเดี๋ยวนี้อยู่ในพระวิหารวัดประทุมวนารามแต่พระสุขนั้นกล่าวกันว่า จ้าอนุพาล่องน้ำโขงลงไปเรือล่มจมอยู่ในแม่น้ำของใต้เมืองหนองคายตรงที่ซึ่งเรียกว่าเวิร์นพระสุขบัดนี้ข้อมูลจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพให้ภาพการจมลงไปในลำน้ำโขงของพระสุขแตกต่างจากเรื่องเล่าในที่อื่นๆกล่าวคือเล่าว่าเจ้าอนุพาล่องน้ำโขงลงไปเรือล่มจมอยู่ในแม่น้ำของใต้เมืองหนองคายขณะเดียวกันข้อมูลจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพก็ทำให้เราทราบได้ว่าเรื่องการจมลงไปในลำน้ำโขงของพระสุขนั้นเป็นเรื่องเล่าที่กล่าวกันต่อๆมาโดยสังเกตได้จากการเลือกใช้คำว่ากล่าวกันว่าแต่พระสุขนั้นกล่าวกันว่าเจ้าอนุพาล่องน้ำโขงลงไปจึงเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ในมุมมองของบุคคลสำคัญในสมัยรัชกาลที่5ก็ระบุค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เล่าต่อกันสืบมาอย่างไรก็ตามเรื่องเล่าการจมลงไปในลำน้ำโขงของพระสุขก็ทำให้พระสุขหายสาบสูญไปตั้งแต่ตอนนั้นเหลือเพียงชื่อและตำนานที่เล่าขานกันต่อมากระทั่งในปีพุทธศักราช2420เมื่อเกิดสงครามฮ่อได้ปรากฏพระพุทธรูปโบราณจากเมืองโพนพิสัย5องค์ถูกอัญเชิญลงแพไม้ไผ่แล้วอัญเชิญขึ้นประดิษฐานที่วัดใต้เมืองบึงกาฬซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองโพนพิสัยและหนึ่งในพระพุทธรูปในจำนวน5องค์นั้นก็มีองค์หนึ่งที่ตามคำบอกเล่าระบุว่าถูกเรียกว่าพระสุขมาตั้งแต่แรกด้วยนอกจากนี้พระสุขยังได้รับสถานะในการอภิบาลรักษาค่อนข้างพิเศษกว่าพระองค์อื่นๆกล่าวคือได้รับการฝากฝังให้เจ้าอาวาสวัดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นผู้อภิบาลรักษาและถูกเก็บรักษาไว้ภายในกุฏิเจ้าอาวาสการเก็บรักษาพระสุขไว้ภายในกุฏิเจ้าอาวาสแทนที่จะเป็นอุโบสถนั้นย่อมทำให้สถานะการดำรงอยู่ของพระสุขยิ่งเป็นความลับมากขึ้นอย่างไรก็ตามยังคงมีการบอกเล่าปากต่อปากเกี่ยวกับการอัญเชิญพระขึ้นฟังที่บึงกาฬในครั้งนั้นจนเป็นที่เลื่องลือกันว่าหรือพระสุของค์นี้จะเป็นพระสุขตามตำนานพระสามพี่น้องที่เล่าขานกันว่าจมลงไปในลำน้ำโขงองค์นั้นบางคนเชื่อว่าพระสุขได้ถูกอัญเชิญขึ้นมาจากลำน้ำโขงแล้วบางคนก็เชื่อว่าพระสุขอาจไม่เคยจมลงไปในลำน้ำโขงเลยขณะที่บางคนอาจเชื่อว่าพระสุขยังอยู่ใต้ลำน้ำโขงจนถึงปัจจุบันนี้อย่างไรก็ตามเรายังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับพระสุขในตำนานแต่เราสามารถตอบได้ณขณะนี้ว่าพระสุขที่วัดศรีโสพลธรรมทานหรือวัดใต้อำเภอเมืองบึงกาฬอย่างน้อยที่สุดย่อมเป็นพระสุของค์จริงใน2ความหมายได้แก่1เป็นพระพุทธรูปที่ถูกหล่อขึ้นด้วยทองสีสุขและ2เป็นพระพุทธรูปที่ทำให้ผู้มากราบไหว้เกิดความผาสุขและหากพิจารณาจากองค์พระพุทธรูปแล้วย่อมสันนิษฐานได้อย่างหนักแน่นทีเดียวว่าพระสุขที่วัดใต้องค์นี้ย่อมเป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญสมัยอาณาจักรล้านช้างอย่างแน่นอนจากพุทธศิลป์แบบล้านช้างที่มีความละเอียดประณีตสะท้อนถึงยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองมีการใช้เทคนิคอันละเอียดละออซึ่งต้องเป็นช่างหลวงที่ได้รับการอุปถัมภ์จากราชสำนักเท่านั้นจึงจะสร้างสรรค์พระปฏิมาที่มีความประณีตได้ขนาดนี้ประกอบกับวัสดุทองสีสุขที่มีค่ายากที่คนธรรมดาทั่วไปจะหาได้และผสมออกมาได้ด้วยประการทั้งปวงนี้เองจึงทำให้พระสุขหรือพระพุทธโสพลมงคลใต้องค์นี้ได้รับการตั้งข้อสันนิษฐาน

0: ของทางสวทชัยภูมิโดยนายศาสตร์ป้องการดีนะครับในประเด็นรัฐมนตรีช่วยอัครนันท์กันกิตินันนะครับตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานนั่นเองนะครับผมในขณะนี้ก็อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีนายศาสตร์ป้องการดีนะครับผู้สืบข่าวจากสวทชัยภูมินั่นเองสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยนะครับ
0: ครับผมเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยอัครนันท์ครับวันนี
1: ้ครับก็ท่านรัฐมนตรีช่วยอัครนันท์กันกิตตินันท์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่มาตั้งแต่เมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็คือเมื่อประมาณช่วงวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาครับโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษา4จุดด้วยกันครับจุดแรกก็คือเป็นพิธีเปิดนะครับในงานพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาแล้วก็เข้าเยี่ยมชมอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งสร้างแทนหลังเดิมนะครับที่ประสบปัญหากับวาตภัยไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็เป็นอาคารหลังใหม่ครับที่ใช้งบของกระทรวงศึกษาธิการในการอนุมัติงบประมาณการสร้างอยู่ที่ 1.9 ล้านบาทสร้างแทนอาคารหลังเก่าที่ชำรุดเสียหายนะครับใช้เวลาก่อสร้างเพียงแค่3เดือนเท่านั้นทำให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนหนังสือได้ตามปกติครับส่วนจุดที่2เนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้มีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมที่โรงเรียนร่วมราชวิทยานุกูลที่อำเภอเมืองสง่าครับจุดนี้ก็เป็นการตรวจเยี่ยมการดำเนินการของโครงการโรงเรียนวัวซึ่งถือเป็นโรงเรียนวัวแห่งแรกของประเทศไทยครับสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและก็ชุมชนใกล้เคียงอีกทั้งก็ยังสามารถที่จะต่อยอดในการสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเอกชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ก็ยังมีการสาธิตวิธีการทำปุ๋ยคอกตั้งแต่กระบวนการการคัดแยกวัตถุดิบการหมักจนกลายเป็นปุ๋ยคอกจากมูลวัวครับที่สามารถนำไปใช้ทางการเกษตรแล้วก็เป็นการช่วยลดโลกร้อนจากการใช้ปุ๋ยเคมีอีกด้วยดังนั้นจุดที่3นะครับลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนเมืองกลางวิทยาครับซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิปัจจุบันก็มีการเปิดสอนทั้งระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษานะครับมีนักเรียนราวๆ165คนบุคลากร14คนครับประสบปัญหาก็คืออาคารเรียนชำรุดทรุดโทรมส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการจัดการเรียนการสอนซึ่งแม้ทางโรงเรียนนะครับได้มีการยื่นเรื่องขอจัดตั้งงบประมาณไปผ่านทางต้นสังกัดตามขั้นตอนและก็ระยะเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่องทุกปีแต่ปรากฏว่ายังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรื้อถอนแล้วก็การสร้างใหม่ครับก็ส่งผลให้ผู้บริหารและผู้ปกครองเนี่ยมีความกังวลใจต่อเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนครับซึ่งปัญหาดังกล่าวนะครับก็ได้ไปถึงทางกระทรวงศึกษาธิการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะมีการให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนำปัญหาความต้องการของทางโรงเรียนไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาตามลำดับขั้นตอนต่อไปครับจุดสุดท้ายคือที่จุดโรงเรียนบ้านหนองแซงอำเภอภูเขียวครับจุดนี้ก็เป็นจุดพื้นที่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กครับมีนักเรียนอยู่137คนก็มีอาคารที่ชื่อว่าสปช.นะครับเป็นอาคารที่ก่อสร้างมานานแล้วก็ทางวิศวกรสปท.เนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่ามีความชำรุดทรุดโทรมแล้วก็มีรอยแตกร้าวบริเวณโครงสร้างฐานรากแล้วก็บริเวณใต้พื้นอาคารเรียนด้วยครับก็เลยจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมเพื่อป้องกันอันตรายให้แก่เด็กนักเรียนโดยท่านรัฐมนตรีว่าการขออภัยนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็มีการกล่าวว่าการมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้ก็มาพร้อมกับผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของโรงเรียนเพื่อมาดูสถานที่จริงแล้วก็เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนครับได้มีการสั่งการให้ทางเขตพื้นที่การศึกษาทําเรื่องเสนอเข้ามาในส่วนของการของงบประมาณเพื่อที่จะผลักดันในการสนับสนุนงบประมาณลงมาสร้างแล้วก็ซ่อมแซมอาคารเรียนต่อไปครับ
0: ครับก็จากที่มีการลงพื้นที่ไปของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านอัครนันท์ก็ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของการไปซ่อมแซมนะครับผมดูในส่วนของอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมใช่ไหมครับผม
1: ครับก็ตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอาคารเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับแล้วเวลาเขาของบประมาณไปเนี่ยบางทีมันผ่านขั้นตอนกว่าจะผ่านระยะเวลาต่างๆเนี่ยพอไปถึง

0: มอปุ๊บโดนตีตกมามันก็เรื่องมันไปไม่ถึงท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็เลยลงพื้นที่มารับเรื่องไปเลยครับแล้วก็จะไปประสานงานกับท่านประเสริฐจันทระรวงทองซึ่งเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยให้มีการอนุมัติการจัดสรรงบประมาณก็จะลดภาระเรื่องของขั้นตอนแล้วก็เรื่องของระยะเวลาในการรอคอยงบประมาณต่างๆครับก็จะลงมาเร็วมากขึ้นครับ
1: ผมถือว่าเป็นข่าวดีของทางพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิเลยนะครับผมที่มีท่านรัตรีช่วยท่านอัครนันท์ได้ลงไปดูถึงสภาพอาคารรวมถึงการเรียนการสอนที่อาจจะยังไม่เข้าถึงในส่วนของทางงบประมาณรับในส่วนของการไปพิจารณาโดยตรงเลยตรงนี้ก็คาดว่าอาจจะมีความรวดเร็วแล้วก็สามารถทำให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็ไม่ต้องรอระยะเวลานะครับแล้วก็เรื่องของงบประมาณเนี่ยก็ทางท่านอัครนันท์เองก็รับเรื่องไปแล้วก็ประสานโดยตรงเลยครับ
1: โหดีจังเลยนะครับผมเอาละครับผมก็ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้สื่อข่าวจากสวทชัยภูมินายศาสตร์ว่องการดีเป็นอย่างสูงที่นำข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการคัดข่าวเล่าเรื่องในวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ
0: ครับขอบยินดีครับ
1: ครับสวัสดีครับนะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับรายงานนะครับจากทางสวทบึงกาฬและสวทชัยภูมินั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ได้รับข้อมูลข่าวสารกันอย่างครบถ้วนเลยนะครับผมแล้วก็ขอทิ้งท้ายกันไปนะครับผมในส่วนของข่าวสุดท้ายนะครับที่อุทยานแห่งชาติภูเรือได้ขึ้นทะเบียนอุทยานท้องฟ้ามืดนะครับผมในส่วนของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์นะครับแห่งชาติองค์การมหาชนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททนะครับได้ประกาศรายชื่อ15สถานที่ดูดาวแห่งใหม่ล่าสุดสู่การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์นั่นเองนะครับผมโดยโครงการเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยนี้นะครับผมเพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบของมลภาวะทางแสงนะครับผมส่งเสริมการประหยัดพลังงานและปรับพฤติกรรมการใช้แสงไฟอย่างเหมาะสมควบคู่กับการลดผลกระทบต่อระบบนิเวศผลลัพธ์ที่จับต้องได้คือท้องฟ้าที่กลับมามืดมิดสนิทอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ความมืดมิดนี้เองที่กำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ที่ต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ดึงดูดทั้งนักดูดาวและนักท่องเที่ยวทั่วไปให้เข้าถึงพื้นที่ชนบทแล้วก็ชุมชนท้องถิ่นนั่นเองในปีนี้นะครับมีสถานที่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า40แห่งทั่วประเทศเลยได้มีการพิจารณาคัดเลือกเหลือ15แห่งที่มีการจัดแสดงแสงสว่างในพื้นที่อย่างเหมาะสมส่งผลให้ท้องฟ้ามืดสนิทเพียงพอต่อการสังเกตการทางดาราศาสตร์นะครับทั้งยังมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวพร้อมจุดประกายให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ในพื้นที่ตั้งแต่การดูดาวยามค่ำคืนไปจนถึงการพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวใหม่ประจำท้องถิ่นนั่นเองโดยผลการขึ้นทะเบียนเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยปี2569นั้นนะครับผมมีจำนวนทั้งสิ้น15แห่งด้วยกันโดยแบ่งเป็น4หมวดใหญ่ๆนะครับผมเป็นอุทยานท้องฟ้ามืดนะครับได้แก่หาดชมตะวันอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรีอุทยานแห่งชาติขุนสถานจังหวัดน่านอุทยานแห่งชาติน้ำพองจังหวัดขอนแก่นอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบนะครับจังหวัดมุกดาหารและอุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็น5อุทยานนะครับที่เป็นอุทยานท้องฟ้ามืดที่ได้รับการคัดเลือกนะครับผมและมีชุมชนอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ส่วนบุคคลด้วยนั่นก็คือโนนขันหมากนะครับพื้นที่บ่อพันขันนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองแล้วก็มีเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ส่วนบุคคลมีเกาะพะลวยบีดบังกะโลจังหวัดสุราษฎร์ธานีขุนเขาตำนานภัยรีสอร์ทจังหวัดราชบุรียาติกาบูทีกนะครับจังหวัดเชียงใหม่ปลายแหลมแคมป์จังหวัดสงขลาผางามแคมป์จังหวัดปราจีนบุรีและสวนเทพนาจังหวัดชัยภูมิสรินวิวแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับซอมพอวิลเลจจังหวัดเชียงใหม่และสุดท้ายนะครับก็เขตอุทยานท้องฟ้ามืดในพื้นที่ชานเมืองได้แก่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณหวากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเอง ในส่วนของการท่องเที่ยวนะครับก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้หลงใหลในการดูดาวนะครับผมรวมสัมผัสประสบการณ์ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวในเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดทั่วประเทศไทยโดยการค้นหาที่ดูดาวใกล้ตัวท่านได้ถ้าเกิดว่าไม่รู้จะไปที่ไหนมาที่อุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยนะครับได้รับขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานท้องฟ้ามืดนะครับผมในพื้นที่จังหวัดเลยของเรานะครับผมมาสัมผัสการดูดาวนะครับทางดาราศาสตร์กันที่อุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยนั่นเองเอาละครับผมในวันนี้นะครับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องภาคอีสานตอนบนประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะครับขณะนี้เวลา 15:55 น.ท่านอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยส่งกระจายเสียงในระบบ AM 909กิโลเฮิรตซ์และท่านอยู่กับผมนายวรพลหมดช่างนะครับนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการพร้อมด้วยทีมข่าวของสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับซึ่งอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กำกับดูแลโดยนางสาวนภัทรยอดกลางผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณช่างเทคนิคนายพานุกรเขยเป็นสีควบคุมด้านเทคนิคนายสุธีประดับสีนะครับผมแล้ววันนี้นะครับทางสพด่านซ้ายจังหวัดเลยต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับผมเวลาเดิมเดียวกันนี้ 15:10 น.ถึง 16:00 น.วันนี้สพด่านซ้ายจังหวัดเลยต้องลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ

วท.ด่านซ้ายจังหวัดเลย AM 909กิโลเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์เกิดอย่างฉับพลันและรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าตั้งเป้าเริ่ม1ตุลาคมนี้
7: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านโดยระบุว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนถึงอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทโดยปภ.ประสานธนาคารออมสินเร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน 3 วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนสำหรับแนวทางระยะยาวอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้พร้อมจัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับความคุ้มครองผู้บริโภค
8: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือ Buy Now Pay Later ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนจะประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4 ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ Buy Now Pay Later ที่มีอยู่ราว6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือนอนแบงก์จำนวนกว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธปท.จึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้ปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการไทยยกระดับการใช้วัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
9: นางสาวณัฐยาเนตรสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรม Open House Creative Material 2026เปิดประตูสู่โลกวัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมโดยมีนายกฤษณพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนืออำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วยการนำงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอดวัสดุพื้นถิ่นรวมถึงวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มและสามารถแข่งขันในตลาดได้พร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับแหล่งวัตถุดิบการผลิตการตลาดและการจับคู่ธุรกิจนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเชิดชูผลงานและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาธุรกิจพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณต่อไปบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
10: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงาน
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz และระบบ AM ความถี่ 621 kHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะ
13: จังหวัดสงขลาได้ได้เปิดพบกลุ่มฝนฟ้า
12: หลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวทขอนแก่น
13: อำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองสตูลอำเภอรัตนพงศ์อำเภอประสาสินอำเภอเดนนก

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีขอนแก่นค่ะวันนี้พบเจอกันกับวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าค่ะทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะและในช่องทางออนไลน์ซึ่งกำลัง Facebook Live สดๆอยู่ในขณะนี้นะคะ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะกับการทักทายกันแนะนำงานเพลงส่งกำลังใจถึงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจซึ่งกำลัง Facebook Live อยู่ในขณะนี้เพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะและหมายเลขโทรศัพท์043-236-726กับช่วงเวลารายการสวัสดีขอนแก่น3กันยายน2569ค่ะกับวันนี้ในพื้นที่ขอนแก่นของเรามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวคราวจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านได้เปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ภายใต้แนวคิดที่ว่าสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งก็มีพิธีเปิดในวันนี้นะคะที่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นเองที่โรงแรมThe Heritage Grand ขอนแก่นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาพูดคุยกันในช่วงต่อไปของรายการค่ะมาที่งานเพลงที่แนะนำจากหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองค่ะบอกว่ามอบงานเพลงคนบ้านเดียวกันนะคะให้กับดร.วิวดร.ธีรพงศ์นะคะดร.สมยงหัวหน้าโอเล่หนุ่มผจญคนหนองโกยนักปราชญ์นะคะนักปราชญ์ชาวบ้านนั่นเองกับคนบ้านเดียวกันไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

คุณจะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหว

ับ2งานเพลงผ่านไปค่ะคนบ้านเดียวกันนะคะกับงานเพลงเพราะพี่รักจริงเพลงถัดไปในช่วงเวลาของรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะว่ากันที่เรื่องราวของกิจกรรมที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในวันนี้ค่ะว่ากันด้วยเรื่องราวจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งวันนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านได้เปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ภายใต้แนวคิดที่ว่าสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาค่ะนั่นก็เพื่อยกระดับบริการสุขภาพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะ3กันยายน2569ที่โรงแรมเดอะเฮอริเทจแกรนด์ขอนแก่นนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านได้เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งงานนี้ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4กันยายน2569ซึ่งมีนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะพร้อมกับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนักวิชาการนักวิจัยและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็ได้กล่าวค่ะว่าระบบสุขภาพของประเทศกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้านด้วยกันทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัยภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคอุบัติใหม่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการรวมถึงข้อจำกัดของกำลังคนและทรัพยากรขณะเดียวกันค่ะเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยก็ก้าวหน้ามาอย่างรวดเร็วทีเดียวจึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบสุขภาพให้มีความยืดหยุ่นทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้นะคะนั่นก็เป็นเวทีสำคัญเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนจากพื้นที่เพื่อนำผลงานวิชาการและนวัตกรรมค่ะซึ่งผลงานและวิชาการนี้ค่ะผ่านการพิสูจน์แล้วไปส่งต่อสู่หน่วยบริการและชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่วนกลางระหว่างหน่วยงานเขตสุขภาพจังหวัดหน่วยบริการสถาบันการศึกษาภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนนั่นเองนะคะซึ่งนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเรานะคะซึ่งการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขนี้จะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ4กันยายน2569ที่โรงแรมเดอะเฮอริเทจแกรนด์ขอนแก่นนั่นเองค่ะกับข่าวสารดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะในช่วงเวลาของรายการสวัสดีขอนแก่นนะคะกับวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันกลับมาพบกับเดย่าได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอน10:10 นโดยประมาณไปจนถึง11:00 นและช่วงเวลารายการสวัสดีขอนแก่นในเวลา16:10 นนั่นเองค่ะวันนี้ลาคุณไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: แจ้งความแจ้งความทันทีที่ผู้ว่ามีแม่นปลอมในมือ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
2: เสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศพร้อมกัน70สถานีตั้งแต่ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์วันนี้อยู่กับทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยผมไพฑูรย์ผิวตองครับวันนี้กับเรื่องราวใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแต่ละช่วงของรายการมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่นำมาฝากให้กับทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมรายการกันอยู่ตอนนี้ไปช่วงแรกของรายการกันครับ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ในช่วงแรกของรายการภาพเก่าเล่าเรื่องในช่วงนี้นะครับเรากลับมาติดตามสายทานพระเมตตาแห่งบ้านใหม่หมอกจามและบ้านวังดินความทรงจำที่ไม่เคยลบเลือนไปจากใจราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หากย้อนกลับไปในอดีตดินแดนห่างไกลชายแดนไทยเมียนมาในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เคยเป็นพื้นที่ทุรกันดารการเดินทางยากลำบากและราษฎรส่วนใหญ่ทั้งชาวไทยใหญ่และชาวไทยภูเขาต้องเผชิญกับความยากจนการขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวมไปถึงปัญหาการปลูกพืชเสพติดและการทำลายป่าไม้แต่สิ่งเหล่านั้นกลับมาลายหายไปพร้อมกับการปรากฏของรอยพระบาทที่ทรงก้าวลงบนแผ่นดินแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์ณบ้านวังดินอำเภอแม่อายเป็นครั้งแรกทรงทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของราษฎรที่ไร้ที่พึ่งและทรงเริ่มมีพระราชดำริในการเข้ามาช่วยเหลือพัฒนาอาชีพทดแทนเพื่อให้ราษฎรมีกินมีใช้โดยไม่ต้องพึ่งพาการปลูกฝิ่นต่อมาเมื่อวันที่19มกราคม2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเยี่ยมราษฎรบ้านใหม่หมอกจามและในปีเดียวกันเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2516เสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านใหม่หมอกจามเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเยี่ยมราษฎรบ้านใหม่หมอกจามและในวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2519ความปิติยินดีอย่างหาที่สุดมิได้ได้หลั่งไหลสู่ชาวไทยใหญ่และชาวไทยภูเขาณบ้านใหม่หมอกจามเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดภาพความประทับใจในวันนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของราษฎรอย่างไม่เสื่อมคลายภาพของสองพระองค์ที่ทรงย่ำพระบาทลงพื้นดินฝุ่นแดงทรงไม่ถือพระองค์และทรงประทับฟังปัญหาของราษฎรด้วยพระเมตตาอย่างตั้งพระราชหฤทัยในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จร่วมงานยกยอครูหมอไตครั้งที่1และทรงมีพระราชดำรัสสำคัญที่ให้ชาวไทยใหญ่ช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของตนเองไว้ซึ่งความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่ราษฎรชายแดนผลจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนั้นไม่เพียงแต่นำมาซึ่งความอุ่นใจแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ก่อตั้งโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์9ขึ้นเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาแก่ลูกหลานชาวไทยใหญ่และชนกลุ่มน้อยให้ได้เรียนรู้ภาษาไทยและวิชาความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและชุมชนนอกจากนี้การเสด็จทรงงานในพื้นที่บ้านวังดินและบ้านใหม่หมอกจามยังนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามที่เข้ามาส่งเสริมเกษตรแผนใหม่แนะนำการปลูกพืชและไม้เมืองหนาวทดแทนพืชเดิมช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตและคืนความสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่าธรรมชาติทุกวันนี้แม้การเวลาจะผ่านพ้นไปนานหลายทศวรรษแต่เรื่องราวการเสด็จเยือนบ้านวังดินและบ้านใหม่หมอกจามของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อความผาสุกของราษฎรในพื้นที่ห่างไกลจะยังคงแผ่กิ่งก้านและเติบโตอยู่ในหัวใจของชาวแม่อายตลอดไปนี่คือความประทับใจในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจากความประทับใจของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่อายที่มีต่อทั้งสองพระองค์ที่ได้ทรงพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ของเราครับช่วงต่อไปติดตามในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ช่วงตามรอยพระเมตตาเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทรงตระหนักว่าป่าไม้และสิ่งแวดล้อมคือรากฐานของชีวิตคนไทยพระราชดำริด้านการฟื้นฟูป่าและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติได้ปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กับสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบันวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถดอยดำตำบลเมืองแหงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
4: สภาพความร่มรื่นสดชื่นและความอุดมสมบูรณ์ของต้นน้ำลำธารรวมถึงไม้นานาพันธุ์บนป่าดอยดำทุกวันนี้เป็นผลมาจากการดำเนินงานตามโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถดอยดำตำบลเมืองแหงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นี่มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องกว่า20ปีและในปัจจุบันก็ยังคงมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับราษฎรบนดอยสูงนะคะซึ่งเวลานี้มีทิศทางการดำเนินงานอย่างไรบ้างนั้นคงต้องติดตามเพิ่มเติมจากทางหัวหน้าบุญยฤทธิ์วิจิตรหัวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้า
5: สวัสดีครับผม
4: ค่ะวันนี้ที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำมีความแตกต่างไปจากช่วงแรกที่เริ่มโครงการยังไงบ้างคะ
5: พื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำตั้งเมื่อปี2545นะครับก็ช่วงแรกก็พื้นที่หนึ่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลำเลียงยาก็จะเป็นพื้นที่ดอยสีดำปัจจุบันเนี่ยได้มีการนำโครงการบ้านเล็กไปต่อยอดโดยตั้งเมื่อปี45โดยเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงครับให้ตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นให้นำราษฎรขึ้นมาอยู่ชั้นบนก็ทางกรมอุทยานได้มีการฟื้นฟูป่าจำนวน 4,000 ไร่ก็ทำให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นจากเดิมที่เป็นดอยสีดำแล้วก็มีการทำฝายซึ่งพื้นที่ป่าเราเนี่ยจะอยู่ห่างจากชายแดนพม่าประมาณ5กิโลเมตรครับ
4: อืมค่ะ
5: ปัจจุบันเนี่ยก็พอป่าสมบูรณ์เสร็จพื้นที่นี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำที่ลงไปลำเลียงด้านล่างแล้วก็ยังมีจุดชมวิวที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวก็อยู่ในอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะครับผม
4: แล้วชาวบ้านเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนี้ยังไงบ้างคะในช่วงแรกๆของการดำเนินงานเนี่ยมีอุปสรรคหรือว่ามีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่า
5: ครับผมก็ราษฎรในโครงการเนี่ยครับอย่างที่บอกนะครับโครงการนี้ครับก็ตั้งขึ้นโดยการเป็นเหมือนโครงการทดลองของสมเด็จพระพันปีครับก็ได้นำราษฎร4ชนเผ่าขึ้นมาอาศัยอยู่บนดอยมีกะเหรี่ยงมูเซอร์อาข่าแล้วก็ลีซอเป็นแบ่งเป็นชนเผ่าละ5ครัวเรือนก็รวมไปทั้งหมด20ครัวเรือนปัจจุบันเนี่ย ปี2569เนี่ยเหลือจำนวนทั้งหมด9ครัวเรือนก็เหลือราษฎรอยู่จำนวน3ชนเผ่าก็จะมีลีซออาขามูเซอร์นะครับแล้วก็ราษฎรที่ขึ้นมาอยู่ในพื้นที่เราเนี่ยพระพันปีได้หาราษฎรหนึ่งนะครับก็เป็นคนจนคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดขึ้นมาอยู่ข้างบนดอยสองให้ชาวบ้านเนี่ยเป็นยามเหมือนเปรียบเหมือนยามเฝ้าระวังชายแดนซึ่งเพราะมันห่างกับพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยประมาณ5กิโลแล้วก็เหมือนเป็นช่วยป้องกันยาเสพติดทางลำเลียงยาเสพติดด้วยสามก็เหมือนให้ทางกรมอุทยานแล้วก็หน่วยงานร่วมเนี่ยทำการวิจัยทดลองให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ให้ช่วยดูแลป่าด้วยนะที่นั่นก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของการตั้งโครงการนี้ขึ้นมาครับผม
4: ค่ะในพื้นที่อย่างนี้เนี่ยมีหลักในการดำเนินงานยังไงบ้างคะหัวหน้า
5: หลักในการดำเนินงานของการนี้ก็จะใช้หลักสามอนะครับก็คืออิ่มอุ่นและอุดมการหนึ่งนะครับอิ่มนะครับ
4: ค่ะ
5: อิ่มก็คือราษฎรที่อยู่ข้างบนเนี่ยต้องมีอาหารกินทั้งหมด3มื้อมีความอิ่มมีสุขภาพที่ดีเราก็จะมีทางโรงพยาบาลเวียงแหงจะขึ้นไปตรวจสุขภาพให้ชาวบ้านปัจจุบันราษฎรโครงการเราก็ไม่พบโรคต่างๆแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงก็จะมีโรคปกติตามฤดูกาลเช่นอาจจะเป็นหวัดเป็นอะไรแต่ว่าทางโรคทางร้ายแรงก็จะไม่พบนะครับ
4: ค่ะ
5: ส่วนด้านการศึกษานะครับก็จะมีการฝึกความรู้ฝึกทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการถักทอผ้าหรือการทำเครื่องเงินต่างๆนะครับก็จะได้จากครูทางกศล.ขึ้นมาส่งเสริมราษฎรในโครงการ2นะครับก็จะเป็นอุ่นอุ่นนี้ก็คือราษฎรบนโครงการเราเนี่ยจะมีความปลอดภัยแล้วก็จะมีทหารร.7002จะเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็อยู่บนพื้นที่สามารถนอนหลับ3ก็จะเป็นอุดมการอุดมการนี้คือสมาชิกราษฎรเราเนี่ยก็จะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็จะมีการร่วมงานวันสำคัญต่างๆของพระมหากษัตริย์ด้วยครับผ
4: มเมื่อชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนี้เป็นเสมือนยามชายแดนที่ปกป้องรักษาป่าในพื้นที่แล้วทางสถานีส่งเสริมในเรื่องใดเพิ่มเติมอีกบ้างไหมคะเนี่ย
5: ราษฎรบนดอยครับเราก็มีการส่งเสริมราษฎรด้านอาชีพนะครับหนึ่งก็อย่างแรกที่ก็จะมีกาแฟบนดอยดำเนี่ยมีความสูงประมาณ 1,200 กว่าจากระดับน้ำทะเลนะครับก็จะมีกาแฟซึ่งปีนี้เราผลิตกาแฟของดอยดำเองเลยเป็นรุ่นที่2แล้วแล้วก็มีผึ้งน้ำผึ้งโพรงที่เลี้ยงบนดอยดำที่ราษฎรเลี้ยงน้ำผึ้งเนี่ยเป็นน้ำผึ้งที่อยู่ห่างจากตัวเมืองที่อําเภอห่างกันไปถึงดอยดำ25กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำผึ้งออร์แกนิกแท้ๆ3เราก็จะมีการฝึกอาชีพก็จะมีการส่งผ้าทอให้กับศูนย์ศิลปาชีพครับผมแล้วก็รายได้ของชาวบ้านบนนั้นก็ต่อครัวเรือนเฉลี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ 179,000 กว่าบาทต่อปีนะครับ
4: ก็มีอะไร
5: 4ก็จะมีไม้ผลด้วยครับ
4: ค่ะ
5: ไม้ผลที่กำลังส่งเสริมอยู่ด้านบนก็จะมีอะโวคาโดแล้วก็แมคคาดามิอาครับ5ก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์อย่างนึงที่หาที่อื่นค่อนข้างยากก็จะเป็นข้าวคสอ1062ครับผมซึ่งข้าวชนิดนี้เป็นข้าวค่อนข้างพิเศษที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่มีความสูงระดับน้ำทะเล 1,000 ถึง 1,200 เมตรขึ้นไปถึงจะสามารถปลูกได้ครับผมข้าวมันก็จะคล้ายๆกับข้าวญี่ปุ่นนะครับผมเม็ดเล็กๆปั้นอ้วนกลมๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นครับผม
4: นอกจากเรื่องของการฝึกอาชีพปลูกไม้ผลปลูกกาแฟเห็นบอกว่ามีการเลี้ยงปลาด้วยทั้งปลาเรนโบว์ทราวท์แล้วก็ปลาสเตอร์เจียน
5: ก็ต้องบอกว่าลักษณะของ

0: ูนย์เพาะเลี้ยงปลาเท้าด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับผมก็ในส่วนของการต่อยอดการเลี้ยงปลานะครับก็หลักๆก็จะเป็นหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดเชียงใหม่ที่2นะครับก็เป็นหน่วยงานร่วมที่อยู่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ด้วยกันก็จะเป็นคนเพาะพันธุ์ปลาเท้าแล้วก็เลี้ยงปลาสเตอร์เจียนนะครับปลาเท้าเนี่ยครับที่ได้เลี้ยงก็อย่างที่บอกนะครับก็ทางศูนย์วิจัยเนี่ยเป็นคนเพาะเลี้ยงแล้วก็เป็นคนทําเป็นคนดูแลปลาขึ้นมาเพื่ ส่งปลา2ชนิดนี้ให้กับทางศูนย์ศิลปาชีพในการขายนะครับ
0: ค่ะแล้วในส่วนของปลาสเตอร์เจียนล่ะคะหัวหน้ามีการพัฒนาไปถึงขั้นไหนยังไงล่ะคะ
1: อย่างปลาสเตอร์เจียนนะครับเราก็จะมีการขายแบบชิ้นเพื่อไปทำเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นสเต็กหรือจะไปทำผัดแกงทอดเนี้ยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ในส่วนของไข่ปลาก็จะมีการขายกิโลละ50,000ก็สามารถซื้อได้ที่ศูนย์ศิลปาชีพครับผม
0: ไข่ปลาสเตอร์เจียนนี่ก็คือไข่ปลาคาเวียร์ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: กิโลละ50,000เลยนะโอ
1: ้ใช่ครับ
0: ราคาดีแต่ส่วนใหญ่เราก็จะซื้อเป็นกระปุกเล็กๆนะเห็นที่ไปแบ่งขายอยู่
1: ครับถ้ากระปุกเล็กๆก็ตกอยู่ประมาณ 5,000 บาทครับผม
0: ค่ะ
1: ถ้ามีท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ที่2ได้ก็จะมีขายในรูปแบบฟีดปลาสดฟีดแล้วก็ถ้ามีปลาเท้าก็จะเป็นปลาเท้าฟีดสดแล้วก็ปลาเท้าลมควันครับผม
0: ทางเชียงใหม่เองก็มีจำหน่ายด้วยนอกจากส่งศูนย์ศิลปาชีพแล้ว
1: ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีครับผมเพราะว่าปลาสองชนิดนี้เรามีเฉพาะที่เฉพาะถิ่นในการขายแล้วก็จะมีออเดอร์ที่ค่อนข้างเยอะก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นปลาที่เลี้ยงได้เฉพาะถิ่นเฉพาะที่เราก็มีความต้องการทางตลาดสูงจึงหาได้จากถ้าที่เลี้ยงก็จะมีแค่อินทนนท์กับที่นี่ครับผม
0: สองที่เท่านั้น
1: ปัจจุบันเนี่ยราษฎรที่ได้รายได้จากการเลี้ยงปลาหนึ่งก็คือราษฎรก็จะมีมาเป็นลูกจ้างแล้วก็มาช่วยกันเลี้ยงปลาสองชนิดนี้ให้กับศูนย์สองปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีราษฎรรุ่นที่สองก็อายุประมาณ20-35ปีก็เริ่มมีความสนใจที่อยากจะเลี้ยงเองแล้วก็ได้มาติดต่อแล้วหาแนวทางในการเลี้ยงปลากับทางผมนะครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องของการต่อยอดกันไปแล้วทีนี้ในเรื่องของการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการล่ะคะให้โครงการนี้ไปสู่คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ได้มีการวางแนวทางในการดำเนินงานไว้ในรูปแบบไหนบ้างไหมคะ
1: ครับปัจจุบันเนี่ยครับก็ทางโครงการก็ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรก็อย่างที่บอกว่าจากที่คนจนนะครับไม่มีอะไรเลยปัจจุบันเนี่ยบางคนสามารถส่งลูกอีกจบป.ตรีได้บางคนมีรถมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์แล้วก็มีอาชีพเกษตรที่เริ่มมั่นคงขึ้นแล้วก็ราษฎรรุ่น2รุ่นลูกก็เริ่มมีความคิดที่อยากจะกลับขึ้นมาด้านบนอยากจะมาพัฒนาพื้นที่ที่นี่รายดำให้เป็นที่รู้จักตอบแทนพระพันปีที่เคยให้ชีวิตเข้ามาครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ทางโครงการเนี่ยปัจจุบันก็อยากทำที่นี่ครับให้เป็นที่ศึกษาการเรียนรู้โครงการพระล่ำหลีของพระพันปีว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นยังไงทำไมถึงเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระล่ำหลีรายดำขึ้นปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เราก็พยายามจะทำให้ที่นี่เป็นที่ศึกษาการเรียนรู้แล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศด้วยนะครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณหัวหน้านะคะที่มาร่วมพูดคุยกันกับเรื่องของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ดอยดำที่จังหวัดเชียงใหม่ขอบพระคุณค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับติดตามกันต่อในช่วงสานต่อพระราชปณิธานเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรไทยตลอดพระชนชีพพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นเพียงพระราชินีหากแต่ทรงเป็นดังแม่ของแผ่นดินผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาเสียสละและเข้าใจในชีวิตของประชาชนอย่างซาบซึ้งพระราชกรณียกิจและพระราชดำริ

0: ของพระองค์สะท้อนถึงความห่วงใยต่อประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะชาวชนบทผู้หญิงเด็กและผู้ด้อยโอกาสพระองค์ทรงริเริ่มโครงการศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และฟื้นฟูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนผ่านการสืบสานภูมิปัญญาไทยเช่นการทอผ้าไหมงานหัตถกรรมงานหัตถศิลป์พื้นบ้านนอกจากนี้พระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพระราชดำริด้านการฟื้นฟูป่าและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติได้ปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กับสังคมไทยสำหรับเยาวชนไทยพระพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างของความเพียรความอ่อนโยนและการใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมพระจริยวัตรของพระองค์สอนให้คนไทยรู้จักเห็นคุณค่าของความเป็นไทยรักแผ่นดินและไม่ทอดทิ้งผู้อ่อนแอกว่าการระลึกถึงพระองค์ไม่ใช่เพียงการจดจำพระนามหรือพระราชกรณียกิจแต่คือการน้อมนำพระราชดำริและแบบอย่างแห่งความดีมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อร่วมกันสืบสานคุณค่าที่พระองค์ทรงปลูกฝังไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงานพระราชพิธีพระบรมศพท่านผู้ฟังครับกรมศิลปากรร่วมพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่หลังบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จโดยกรมสัมภาวุธทหารบกเตรียมประดับตกแต่งอย่างสมพระเกียรติเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ณกรมสัมภาวุธทหารบกนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรพร้อมคณะเข้าร่วมพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสัมภวุฒิทหารบกเป็นประธานส่งมอบนายพนมบุตรจันทรโชติกล่าวว่า
1: เนื่องจากราชรถและราชยานที่จะใช้ในงานพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระพันปีเนี่ยเป็นสิ่งของที่ต้องใช้งานจริงต้องมีการชักลากจริงเพราะฉะนั้นในการบูรณะซ่อมแซมเนี่ยจะประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ2ด้านก็คือ1ความแข็งแรงรองรับการชักลากจูงจริงได้และ2ในเรื่องของความงามในเรื่องของการตกแต่งเชิงประณีตศิลป์ซึ่งในเรื่องของความแข็งแรงของโครงสร้างเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญกรมไม่สามารถดำเนินการได้ก็จึงได้ร่วมมือขอความอนุเคราะห์จากกรมสรรพาวุธทหารบกซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ในการซ่อมก็จะเน้นในเรื่องของความแข็งแรงของโครงสร้างของล้อของเผามาในวันนี้กรมสมุทรทหารบกก็ได้กรุณาซ่อมจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ส่งมอบให้กับกรมศิลปากรซึ่งก็จะนำไปตกแต่งไปประดับให้มีความงดงามในเชิงช่างต่อไปนะครับก็สรุปแล้วก็คือราชรถและราชยานที่จะใช้ในพระราชพิธีสำคัญในครั้งนี้จะแข็งแรงปลอดภัยแล้วก็งดงามสมพระเกียรติยศทุกประการครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังยืนยันกำหนดเดิมนะครับว่าในเรื่องของราชรถและราชยานเนี่ยจะไม่เกินเดือนกันยายนก็จะแล้วเสร็จเพราะว่าไม่ใช่นำไปใช้งานจริงได้เลยแต่ว่าจะต้องนำไปซ้อมในเรื่องของการชักลากก่อนก็จะต้องใช้ซ้อมเพราะฉะนั้นก็จะต้องเสร็จก่อนงานส่วนอื่นๆสำหรับงานก่อสร้างพระเมรุมาตรนั้นก็ยังยืนยันตามกำหนดเดิมว่าก็น่าจะภายในเดือนตุลาคมครับผม
0: ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่วันนี้อำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่เป็นนางเหมือนใจวงใหญ่และควบคุมการผลิตโดยนางสาวสุชยามหาอินผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ทีมงานสวทฝางจากลาล่ำลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สวัสดีครับ

0: ติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคณท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารยืนยันสมบูรณ์แบบพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายรอต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคณท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารยืนยันสมบูรณ์แบบพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปและโรงเรือเดินทางไปตรวจพื้นที่ความเรียบร้อยณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการตรวจพื้นที่ว่าการเตรียมความพร้อมทั้งขบวนเรือเส้นทางและรูปแบบพิธีการสำหรับพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบแล้วโดยจะมีการซ้อมใหญ่ของขบวนเรือพระราชพิธีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงสวยงามสะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในวันงานพระราชพิธีจริงสิริวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานครเร่งกำจัดคราบน้ำมันเชื้อเพลิงและทรายในบ่อพักน้ำทิ้งโครงการ Data Center ย่านพระราม9เพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ
8: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบกลิ่นเหม็นรบกวนจากโครงการ Data Center ย่านพระราม9พบต้นตอมาจากคราบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องปั่นไฟสำรองที่รั่วไหลและกระสอบทรายที่นำไปอุดกั้นไว้จมลงบ่อพักน้ำทิ้งจนดูดซับน้ำมันและส่งกลิ่นเหม็นสะสมเบื้องต้นได้ประสานกรุงเทพมหานครออกคำสั่งให้บริษัทเอกชนเร่งตักทรายปนเปื้อนออกและล้างทำความสะอาดบ่อพักทันทีโดยกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดค่ากลิ่นซ้ำอีกครั้งทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนรอการอนุมัติและยังไม่ได้เปิดดำเนินการซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ชะลอการอนุมัติจนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำรายงาน EIA เนื่องจากเป็นการยื่นขออนุญาตก่อสร้างในรูปแบบคลังสินค้าอย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ชุดใหญ่ที่มีนายอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานจะประชุมนัดแรกเพื่อเร่งวางระบบกำกับดูแลและจัดระเบียบ Data Center ทั้งระบบครอบคลุมทั้งปัญหาเสียงน้ำเสียความร้อนและกลิ่นเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ Active Shooter เสริมทักษะหนีซ่อนสู้สร้างทักษะความพร้อมการรับมือเหตุฉุกเฉินในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
0: พันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนในสถานศึกษาที่โรงเรียนบ้านป่าคลองชีพตำบลเทพประสตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อถ่ายทอดทักษะการเอาตัวรอดตามหลักหนีซ่อนสู้ให้กับครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์พร้อมกระบวนการตัดสินใจและนำมาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จำลองสถานการณ์และฝึกแนวทางการรับมือในสถานศึกษาพร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงพื้นที่อันตรายการหาที่กำบังและการขอความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสถานีตำรวจภูธรถลางเดินหน้าทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความสูญเสียหากเกิดเหตุไม่คาดคิดสร้างความพร้อมและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่พร้อมตระหนักถึงการฝึกซ้อมที่รู้ก่อนปลอดภัยกว่าเพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการมีสติและรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องช่วยรักษาชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: บ่าย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
2: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย

0: และชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
4: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
5: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
6: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
7: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไว้เก๋าซะบ้าง
6: ไว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
7: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
6: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
7: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
6: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
7: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
8: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์

0: ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: สวนโลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ่มเจ้าท่าเบิงเอาโลดงานมหกัปพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะเกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาคนความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายติดใช้สิพายาวเด้อพี่น้อง

ขันสิเที่ยวทางเวิงให้หาทิ้งบังใหญ่ขันสิจอนทางไทยให้พกเงินคำแก้วแล้วให้หน้าหาปลาควันแดกไหไว้จักตาบัดท่าลมผัดแรงจกป่าจำกะอิ่มง่ายพี่น้องต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับเกษตรสบายใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนาะช่วงแรงๆครับผมช่วงหาโมงแรง15นาทีเรื่อยไปจนฮอด18นาฬิกาเข้ารบทุกชาตินำเรื่องเล่าของพี่น้องเกษตรกรนี่แหละครับมาบอกสุดพี่น้องฟังสู้มือทุกวันจันทร์หอยวันศุกร์พี่น้องฟังได้นะครับทุกวันจันทร์หอยวันศุกร์จุดเสาร์อาทิตย์สองมือนะก็เป็นห่วงนะพี่น้องเกษตรกรเรื่องเงินเรื่องค่ำนะบางมือก็มีเงินใส่บางมือก็บ่มีเงินใส่เนาะหลายคนก็โอ้ดีเจแดงเจ้าจะมาขายอันแพงคักแท้ว่าซะขายอย่างแพงขายผงดำกาแดงมันบ่แพงนี่พี่น้องคือมัน มันก็เหมือนกับบักแอปเปิ้ลนั่นล่ะบักแอปเปิ้ลอันเขาขายก็ซื้อว่าเท่าไหร่ซื้อว่า100นึงเอาคือแพงเถอะมันได้หลายหน่วยจังซี่เนาะมันแซ่บเนาะครับพี่น้องกระสมมาภาควัดนั่นล่ะผู้โทษบ่จมให้ดีเจแดงกันนะว่าถ้าจะมั่นให้เด้เนี่ยลดราคาเราอีกได้บ่ว่าท่านโอ้ยเนาะ2แถม1นี่ก็สุดยอดแล้วซองนึงบ่ถึง200บาทเนาะในสิค่าซองดีเจแดงอีกเนาะมาจัดรายการกับพ่อได้ส่วนนี้สักหน่อยอันนี้มาจมให้พี่น้องฟังเด้อมันถูกที่สุดในโจกโลกฟ้านะพี่น้องเด้อว่าดีเจแดงเป็นผู้ไปสร้างโรงงานเองบ่ได้เอากําไรหลายต่อหลายทอดได้เนี่ยคือเอาจากโรงงานมาแล้วก็มาขายให้พี่น้องเลยแล้วก็กองเอเลอยู่เฮียนนะก็ทยอยขายให้พี่น้องไปมือละ8ซ่องเก้าซ่องไปนะบ่ได้ขายหลายได้เนี่ยมือละ8เก้าซ่องเราขายอยู่หม่องเดียวขายอยู่คืนเดียวนี่ได้แล้วบ่ได้ไปเฮ็ดเพจเฮ็ดเผือดอีหยังขายทางไหนจิเนี่ยขายอยู่สถานีอย่างเดียวนะก็อย่างที่ว่านั่นล่ะมาจัดรายการนี่บ่ได้จัดขายของมาขายของเพราะว่าอยากจัดรายการเท่านี้เดียวเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะฝากกันไว้กันแล้วกันผงดำกาแดงซองละ295บาทเนาะพัสดุเก็บเงินปลายทางแต่ว่าขันอยากประหยัดกว่านั้นก็สั่ง2ซองสิแถมให้ซองนึงมันก็ตกซองนึงบ่ถึง200บาทจ้อยบ่590บาท2ซองน่ะได้3ซองไปเลยดีเจแดงส่งไปให้3ซองก็ตีกลมๆกันได้ไปตกซองละ200ไปจังซี่เนาะแล้วปานกะเอาไปทดลองนะพี่น้องเด้อเอาไปสีดใส่พืชผักนั่งอ่างหญ้าสุย่างน่ะพี่น้องปลูกบักเขียลื่นจังซี่พี่น้องเอาไปฉีดก็งามปลูกหยังก็ตามว่าแต่เป็นพืชน่ะงามเหมือดบ่ต้องถามเด้อว่าอันนี้เจแดงอันปลูกอันนี้แม่นมันสิใส่ได้บ่บ่ต้องถามใส่ได้เหมือดพอมันเป็นฮอร์โมนพืชเนาะเป็นสารกระตุ้นเซลล์พืชว่าถ้าพืชได้รับทั้งใบพี่น้องไปฉีดใส่ทั้งใบเสร็จแล้วมันก็สิงามเลยน่ะนะเอาซ้ํานั่นล่ะบ่ต้องบอกว่าเอาซ้ําเดี๋ยวไปลองมากันบ่ต้องลองขัดมั่นใจลุยนะพี่น้องเนาะมันสิได้ราคาถือกช่วงนี้มีฝนแน่นะครับกะสำหรับพี่น้องเกษตรกรเนาะที่เฮ็ดการเกษตรสุขคนกะระมัดระวังเรื่องมั่นสำปะหลังจักหน่อยนึงมั่นสำปะหลังส่วนมากกะบ่เป็นส่วนมากกะดอกคือเป็นปูมากในพื้นที่ภาคอีสานเฮาเนาะล่องจากเขามันก็สิมีข้าวมีมั่นมีอ้อยนะมีหยางพาราโพเข้ามาหลายๆมาล่ะแต่ว่าพืชอะไรก็ข้าวมันอ้อยข้าวมันอ้อยอยู่ซ้ํานี่ล่ะพี่น้องปลูกหลายคักแต่สิ่งนึงที่สิเกิดผลเสียหายในช่วงฤดูฝนก็คือเรื่องของมั่นสำปะหลังมันเน่าเนาะก็อาจสิเกิดจากหลายสาเหตุล่ะเนาะสาเหตุหลักๆ ฝนหึ่มเป็นว่าฝนตกหลายฝนมันเลยเน่าเป็นว่าคันว่าฝนตกหลายมันเน่าอันแปลงผู้อื่นเขาคือบ่เนาจังซี่เนาะผู้ละก่อนก็ว่าโอ้ยบ่เนาแล้วแปลงน่ะมันอยู่ทั้งเนื้อนแบบว่าเขาจะของมันอยู่ลุมอยู่คุมมันก็เลยเนาจังซี่เนาะก็ไล่ไปสาเหตุเยอะแยะแต่ว่าคันสิเว้าเรื่องสาเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหาของมันเนาเนี่ยเอาตรงๆนี่ก็คือมันระบายน้ําบ่ทันนั่นแหละพี่น้องการระบายน้ําบ่ทันมันมีอยู่เอาสาเหตุที่เป็นน้ําเป็นเนื้อเลยก็คือเกิดจากปริมาณฝนที่มันตกลงมาหลายโพดหลายพ่อมันก็ระบายบ่ทันนั่นล่ะเนาะระบายมาท่านกันตรงๆเนี่ยมันโตมาหลายโพดมันระบายมาท่านน้ำขังหลายมือโพดแล้วอีกสาเหตุหนึ่งก็คือสาเหตุที่เกิดจากดินมันเกิดเป็นดินดานอยู่ข้างล่างถึงแม่ฝนสิบ่ได้ตกหลายเด้ตกเพราะอีสีอีซิมเด้ตกนิดๆน้อยๆนี่ครับแปลงอื่นของบ่เน่าเด้แปลงเจ้าของเน่าจังซี่นะอันนั้นก็เกิดจากปัญหาเรื่องของพื้นที่ที่เฮาปลูกมันสำปะหลังบ่งหันมันอาจสิปลูกมา10ปี20ปีแล้วมันก็ให้เกิดปัญหาเรื่องของดินดาน ดินดานก็คือดินที่แข็งอัศจรรย์นั่นแหละพี่น้องเนาะต่ำลงไปประมาณจัก40 50เซนน่ะ ขอไปนะครับพี่น้องไอ้ดู ส่วนที่ผ่านไถลงไปบ่ฮอดน่ะต่ำก็ผ่านไถลงไปนั่นล่ะ
มองหันแล้วมันสิเป็นสั่นดินดานแข็งแกแดอยู่บังหันมองหันคือโตปัญหาก็ขึ้นน้ำมันบ่สามารถที่สิซึมจากนาดินลงเลื่อยลงไปตรงที่ผ่านไถไถถึงได้มันไปขังอยู่บังข้างล่างอ่ะพี่น้องเสร็จแล้วมันก็ไหลตามและอันสโลปพื้นที่นั่นแหละก็ไหลจากที่สูงไปหาที่ต่ำล่ะแต่มันก็ไหลไปในเพราะทำนั่นล่ะข้างบางแกมันอาจจะไม่มีต่ำไม่มีสูงอาจจะทอกันเบอร์เสียมันก็หึ่มอยู่ข้างล่างนั่นแหละนั่นแหละเป็นปากเป็นสาเหตุหนึ่งที่ไหนมันจะพลังเนาะยกร่องนักวิชาการสมัยก่อนเพิ่นบอกกันยกร่องสูงสูงเพื่ออย่างเพื่อสิแก้ปัญหามันเนานั่นแหละแต่ว่าเขาพบสาเหตุแต่ละคือปัญหาเรื่องดินดานการแก้ปัญหาเรื่องดินดานก็มีอยู่วิธีเดียวที่เกษตรกรในประเทศไทยใส่กันก็คือต้องเอาริปเปอร์ภาษาอังกฤษเพิ่นเอิ้นว่าริปเปอร์พี่น้องอันเล็ก แหลมๆต่อใส่ท้ายรถไถได้มั้ยเล็กแหลมๆบักง่ายเปียๆนั่นน่ะจิกลงไปในขี้ดินในไขมันนะครับแล้วแล่นลากรถไถก็บืนตายแล้วพี่น้องว่ามันต้องล็อกลงไปลึกลงไปเป็นเมตรพุ่นน่ะเนาะอันริปเปอร์นะครับจิกลงไปแล้วก็แล่นลากเพื่อสิให้ดินดานมันระเบิดเมื่อดินดานระเบิดปุ๊บนั่นแหละครับมันสิเกิดกระบวนการถ่ายเทน้ำจากข้างล่างขึ้นข้างบนจากข้างบนลงข้างล่างในอย่างสะดวกโยธินอันนี้คือเป็นสิ่งที่เกษตรกรชาวไร่มันสับปะหลังนี่ต้องแบบต้องหาเวลาหาโอกาสผู้ใดเจอปัญหามันเน่าซ้ำซากเนี่ยปีใดฝนดีแน่กับมันเน่าฝนบ่ค่อยดีกับมันเน่าจังซี่ก็ให้พึ่งสังวรเลยว่ามันหนาสิมีดินดานอยู่ข้างล่างให้มันสับปะหลังเจ้าของก็ลงทุนการเกษตรต้องลงทุนนี่พี่น้องเฮ็ดหยังมันต้องลงทุนที่บอกว่าบ่กล้าลงอย่างจักแนวเลยมันเปลืองให้หนึ่งมันเอาเขาเอาถือๆมันเสียดายเงินคือวิธีการเฮ็ดการเกษตรเนี่ย ปัจจุบันนี่มันเกิดกระแสเรื่องเฮ็ดแบบบ่ต้องลงทุนเห็นไหมอันนี้บ่ต้องลงดอกในสำนักเอาซ้ำนั่นนะเขากำลังสีงามก็คือบ่เอาปุ๋ยไปใส่เขาเนี่ยมันมีเงินซื้อดอกบ่อยากลงทุนหาเทียนบ่ได้ในสำนักเอาซ้ำนั่นล่ะเสียนะมันเลยกลายเป็นการทำเกษตรแบบลดต้นทุนการผลิตแบบผิดวิธีนะพี่น้องลดต้นทุนการผลิตแบบผิดวิธีก็คือการดึงปัจจัยการผลิตออกเมื่อเลยบ่ยอมใส่อย่างจังแนวเพราะว่าอยากประหยัดอยากลดต้นทุนซึ่งมันโดยตรรกะความคิดมันก็สวนทางกันละมันก็สิไปได้อย่างผลผลิตกันเฮาบ่ลงอย่างจังแนวเลยบ่มันก็ต้องมีการลงบ้างนะครับแต่ลงในระบบคิดที่มันถูกต้องว่ามันควรสิใส่ซ้ำใดมันควรสิลงซ้ำใดจะขอมีปัจจัยซ้ำใดมีทุนที่เป็นโตเงินในสิบโลกเนี่ยมันเพียงพอบอการลงไปแล้วมันเกิดให้สถานะทางการเงินครอบครัวจะขอมันเดือดร้อนบอลงไปหลายพวกกับสิบโลกมีเงินใจคัดเทิมให้ลูกจังเสียเนาะก็ต้องไปชักน้ำหนักเอาแต่กันพ่อมันสิวันมาได้จังหน่อยนึงมากปีนี้กัดแขวสิลงทุนระเบิดดินดานเพื่อว่ามันจะพลังสิบโลกได้เน่าจังเสียมันก็จะเป็นการบริหารจัดการแบบสมัยไม่แน่จักหน่อยหนึ่งแต่ว่าดีเจแดงยังยืนยันว่ามันมีความจำเป็นอย่างสูงมากสำหรับแปลงที่มันมีปัญหาเรื่องมันเน่าซ้ำซากพอถ้าฝนนั่นแน่กับเน่านะฝนบ่ได้ดีปานใดกับเน่ากับมันฝนดีเลยนี่ว่าตายเบิดแปลงจังซี่เนาะก็ควรสิสังวรเลยว่ามันน่าสิเกิดจากปัญหาดินดานนะวิธีการระเบิดมันเป็นวิธีการที่ทั้งจะกลที่มันง่ายที่สุดตรงเป้าที่สุดแต่ว่ามันก็มีต้นทุนการผลิตที่สิต้องใส่ลงไปแต่มันก็มีเกษตรกรที่เขาเจ้ายึดแนวทางเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่ล่ะเนาะผู้ลงก้นบอกโอ๊ยเศร้าว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นน่ะบาดบาดนี่ผู้ลงก้นขิวหรือเปล่าแต่มันก็มีเกษตรกรที่เฮ็ดพี่น้องคืออาศัยการจัดการระบบนิเวศได้แปลงเราคือมันมีพืชชนิดนึงที่สามารถระเบิดดินดานได้พืชที่มีศักยภาพสูงมากสามารถระเบิดดินดานได้นั่นก็คือหญ้าแฝกหญ้าแฝกนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของพืชเป็นหญ้าที่ท่านผู้ใดบ่เคยพ่อเนาะก็สินึกบ่ออกเนาะเป็นต้นจังได๋เป็นหน้าตาเป็นจังได๋เนาะก็เป็นใบเปียๆล่ะมุงอันมุงหลังคาแฝกอ่ะนะภาคกลางเขาบอกเขามักสิเอาไปมุงหลังคาบ้านเฮาเอาหญ้าคามุงหลังคาบ่แต่เขตภาคกลางเขามีหญ้าแฝกหลายเขาก็สิเอาหญ้าแฝกไปมุงหลังคานั่นแหละครับมันมีคุณสมบัติเรื่องมุงหลังคานั่นล่ะแต่ว่าหญ้าแฝกมันสิมีข้อดีมันคือมันเกิดเป็นกอคือกอตะไคร่นี่แหละพี่น้องเกิดเป็นกอเนาะเกิดเป็นกอแล้วก็บ่ขึ้นโค่นปลูกอยู่หันละมันบ่มีการขึ้นโค่นตายเด้อแล้วก็สิงามอัศจรรย์พี่น้องก็ปลูกอันหญ้าแฝกเนี่ยครับก็สามารถตัดหญ้าแฝกเอาใบมาคุ้มดินเป็นการป้องกันปัญหาการเกิดวัชพืชได้ส่วนพระเอกของหญ้าแฝกนี่ก็คือรากเพิ่นน่ะพี่น้องหากมันน่ะล่ะในหากน่ะหากอีหยังมาแข็งมาเก่งอุบาทอุปโลดนะเพื่อนสิบ่มีทางหลบเลยเนี่ยพ่อดินดานพวกเพิ่นสิบูดินดานลงไปได้เสยได้มั้ยพี่น้อง
เจาะลงไปเลยดินสิแข็งปันใดก็ตามสิดานซ้ำใดก็ตามหากหญ้าขะหญ้าแฝกนี่ครับเพิ่นสิบูลงไปข้างล่างได้หากหญ้าแฝกสิบ่แผ่วด้านข้างมั้ยพี่น้องบ่แผ่วด้านข้างว่าซั่นมันสิบ่แผ่วด้านข้างนะครับมันสิบูลงไปข้างล่างนะครับยิงเหง้าลงไปพอตะหากที่ยิงลงไปปุ๊บมันก็ก่อให้เกิดรูพุ่นไงรูพุ่นหากมันก็มีการเส้นที่เกิดใหม่เส้นที่ตายแล้วเส้นที่เกิดใหม่เส้นที่ตายแล้วกับประสานกันไปสลับซับเปลี่ยนกันไปในกอหญ้าแฝกนะอันเส้นหากหญ้าแฝกเส้นที่เพิ่นตายน่ะแม่พี่น้องนั่นล่ะบางหันล่ะว่าผูพักลงไปปุ๊บก็สิสมมุติว่าใหญ่ก็เส้นผมจักน้อยนึงในหากหญ้าแฝกมันก็สิกลายเป็นรูพุ่นน่ะเกิดการแลกเปลี่ยนความชื้นระหว่างสันข้างล่างกับสันข้างเทิงได้ในหน้าแล้ง ความชื้นจากสันล่างนี่ครับมันก็สิสามารถละเหยขึ้นมาให้พืชบ่ตายแรงได้คันผู้ใดจัดการพื้นที่การเกษตรจะของโดยการอาศัยหญ้าแฝกนะครับมาซอยปลูกอ้อมเงากบม่วงจังซี่นะครับปลูกอ้อมเงาต้นผลไม้สมมุติผู้ใดปลูกลำไยกับปลูกอ้อมเงาลำไยจังซี่เนาะเพื่อให้หากเพื่อนได้แทรกลงไปนะทําเป็นพื้นที่ที่มันเป็นที่ลาดชันเนาะพี่น้องก็สามารถปลูกเป็นแถวขวางทางน้ําไว้ได้เลยเพื่อหยังเพื่อดักตะกอนดักตะกอนในความดีก็สิมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นหญ้าแฝกใบหนาอัศจรรย์พี่น้องแล้วที่คอดีของหญ้าแฝกที่กิแรงเคยปลูกแล้วล่ะปลูกอยู่สวนเจ้าของอ่ะมันบ่แพ้คือจังหญ้าชนิดอื่นนะพี่น้อง มันบ่มีการล่ามไปทั่วไปทีบนะคันเฮาบ่ไปบีออกมาไปเสียบบ่องอื่นให้เพิ่นน่ะเพิ่นก็สิอยู่จังซั่นล่ะบ่มีการว่าเมล็ดหญ้าแฝกปลิวไประบาดที่โน่นที่นี่บ่มีเลยเด้หญ้าแฝกผู้ใดจะปลูกต้องขี่รถนำหาเด้ครับพี่น้องนำหาผู้ที่เขาปลูกอยู่แล้วสิเกิดเองตามธรรมชาตินี่หายากมากภาคอีสานบ่มีเกิดเลยเนาะโดยพันธุกรรมเพิ่นสิบ่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดน่ะนะมีกีบออกมาเป็นเน็บเอาไปเน็บเอาพอเน็บไปกีบ1 2กีบมันก็สิแพร่ออกมาเองเลยนะนั่นก็เป็นคุณสมบัตินึงที่ใส่ในการแก้ไขปัญหามั่นเนาในช่วงหน้าฝนเนาะเพราะว่าอุตสาห์ลงแรงไปมั่นสับปะรังก็มั่นสับปะหลังก็แห้งราคาดีก็อยากให้พี่น้องได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุนลงแรงไปเนาะปานกะล่องเวทน้ำหนักเบิ่งช่วงนี้ก็แก่ยังบ่ทันดอกผู้ใดมีมั่นอยู่ในไห่ในส่วนเจ้าของฝนตกลงมาก็เอาภาวนาเอาก็แล้วกันบ่ซั่นก็อาจสิไปชักล่องชักหยังซอยเพิ่นนะป้องกันไว้นะคันเบิ่งท่าที่บ่ทันกับฟ้ากู้นี้ก็แล้วกันคันพอสิกู้ไปขายได้เนาะแล้วก็วางแผนแก้ไขปัญหาในช่วงของปีหน้าต่อไปเพราะตั้งแต่ก็ตามก็ต้องมีฝนนะมีฝนทุกปีนั่นแหละก็ต้องแก้ปัญหาให้มันได้สำหรับเรื่องของมันสำปะหลังเน่าในช่วงของหน้าฝนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพักแป๊บนึงพี่น้องแล้วเดี๋ยวชมนะครับกลับมาสักครู่เดียวครับ

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย0649789824ย้ำ0649789824ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: กลับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับดีเจแดงครับดีเจแดงกฤตชัยสงครามทำหน้าที่ทำหน้ารายการเนาะผงดำกาแดงพี่น้องพี่น้องเริ่มจำซื้อได้แล้วเด้ขายมาตั้งเดือนแล้วตั้งแต่เดือนมกราเนาะก็ช่วงแรกๆกันซื้อผงแดงกาดำเนี่ยมาสั่นเนาะผงดำกาแดงนะพี่น้องนะผงดำกาแดงเมื่อนี้ก็คุณพี่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับทำงานอยู่กับคุณแม่บ้านเพิ่นเอาปีกล้วยมาฝากปีบักไงพี่น้องบอกว่าเอาผงดำกาแดงดีเจแดงไปสีดงามคักสีดบักอัน พักนั่งอ่างหยาเนาะกล้วยกะงามนะเอาตะหัวปีมาฝากกล้วยอีอองสุกกระบอกมาฝากเพิ่นเรียกว่าเป็นบาติภาษา มันก็ต้องอันตัดหัวปีออกก่อนตัวกระถาให้กล้วยสุกอีกกระถาสิเป็นเดือน2เดือนเพิ่นแล้วว่าซั่นอ๋อลืมมื้อแรกก็สิมกอันหัวปีว่าปีความบางแง่หัวเดียวกินอิ่มพี่น้องเนาะเพราะว่าสีดผงดำกาแดงเด้เนาะเพิ่นก็เอากระเจี๊ยบเขียวถ่ายรูปมาให้เบิ่งบ่ได้ว่าฝากเลยหน่วยยาวเลยสวยพี่น้องอันนี้สีดผงดำกาแดงของเจ้าเด้นี่ปานว่าเอออันนี้เห็นบ่ของมันดีบอกแล้วนะผู้ใดเอาไปใส่นะสีฮู้เลยว่าโอเคนะครับบ่ได้ปฏิเสธเลยว่าโอ้มันดีอีหลีอยู่ดอกเนาะมันดีคักอยู่เนาะสำหรับคนที่เอาไปสีดบ่หมดนะเอาสิไปหดเงาก็ได้พี่น้องเพราะว่าตัวนี้มันเป็นถือกับใบพืชหรอมันกับพืชกับสิดูดซึมของทั้งปากใบเพิ่นนั่นแหละเนาะฉีดเข้าไปปุ๊บเพิ่นกับสิดูดซึมทั้งปากใบส่วนที่มันปิ้วลูกตกไปขี้ดินน่ะมันกับสิเฮ็ดให้ขี้ดินมันมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้สูญเสียอย่างเลยเด้เพราะเป็นสารอินทรีย์ทั้งหมดเนาะกับเฮ็ดให้เรื่องของระบบนิเวศแถวๆเงากกไม้แถวๆเงาผักเฮาแถวๆขี้ดินนาดินนั่นแหละมันกับสิมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเพราะมันบ่มีส่วนเสียบ่มีส่วนทิ่มแล้วพี่น้องไปสีกซอกออกมาแล้วกูเวลาไปผสมละลายน้ําสิไปสีกอันเอากันไกตัดนะตัดแล้วก็ตัดเพื่อสิคลี่ซ่องยาสีขาวหน่อยๆเอาไปล้างให้หมดนะมันสิติดอยู่มุมถุงมุมนั้นก็โอ้ยมูลค่ามหาศาลคือกันเด้ล้างให้หล่อนนะพี่น้องนะของมันดีนะใส่เสร็จแล้วมันติดถุงติดทางกันล้างแล้วก็ไปสาดใส่เงาต้นไม้ต้นอื่นเนาะอันซุบติดทางนั้นก็ของดีคือกันล้างให้มันสะอาดเนาะเพราะว่าบ่อยากให้เสียจิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงมันเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชนะเพราะมันปุ๋ยเนี่ยสารเสริมประสิทธิภาพพืชมันมีหน้าที่ไปกระตุ้นเซลล์พืชให้มันเจริญเติบโตทำงานได้ดีขึ้นเนาะก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นฮอร์โมนพืชสูตรเข้มข้นสามารถใส่ได้กับพืชทุกชนิดทุกระยะการเจริญเติบโตนะพี่น้องย้ำเด้ใช้ได้กับพืชทุกชนิดและกับทุกระยะการเจริญเติบโตหมายความว่าเลี้ยวเห็นผักนั่งอ่างหยาจากของเลี้ยวเห็นเข่าปั้นอ้อยอยากสีตอนนี้ก็ไปสีดโลดนะบ่ว่าต้องสีช่วงนี้ช่วงนั้นเด้อเนาะคือมันไปซอยกระตุ้นการสร้างคลอโรฟิลล์และก็เห็ดไอ้พืชมันเจริญเติบโตนะเสริมความแข็งแรงให้กับพืชนะซอยให้พืชมันแตกยอดได้ดีขึ้นผู้ได้ปลูกผักขาขายสิ่งสิยอดดีปลูกผักติ่วขายกับสิยอดงามแตกใบได้ดีอย่างเสียเนาะผู้ได้ปลูกอีกอย่างว่าที่มันต้องใส่ยงใส่ยอดพวกนี้มันก็สิแตกยอดได้ดีแล้วก็ไปซอยกระตุ้นการแตกกออย่างสมมุติผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ก็เข้าก็สิแตกกอดีจังซี่แม่แตกใบได้ดีสมบูรณ์แข็งแรงพี่น้องเนาะกระตุ้นการดูดซึมมาตะนี่พืชกสิก็ไปดูดซึมทารอาหารที่มีอยู่ในขี้ดงขี้ดินน่ะขึ้นมาใส่ปรุงอาหารได้ดีเนาะเรียกว่าพืชสามารถกินปุ๋ยได้ดีครับภาษาพี่น้องเนาะเออเขาไม่ค่อยกินปุ๋ยไปนะอันนี้แหละสิไปซอยให้เขากินปุ๋ยได้ดีขึ้นนะนะว่ามันปุ๋ยได้เนี่ยเนาะแล้วก็ซอยในการแตกตาดอกผู้ใดปลูกผัก ปลูกสลิดขายปลูกที่ทุ่มสีทองเก็บดอกไปขายอย่างเสียเนาะปลูกอันดอกกุหลาบขายปลูกดาวเรื่องขายอันนี้สิกระตุ้นการแตกตาดอกเนาะฉีดดอกติดผลขัวเนี้ยวเขียวท่นผลบ่ลวกอันนี้ก็ซอยได้เบิดเนาะเอาเป็นว่าซอยเบิร์ดยักษ์ทูแนลนะพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจอย่าลืมซองละ295บาทเท่านั้น295บาทส่งเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางเนาะซองเดียว295บาทแต่คันอยากประหยัดสั่ง2ซองสิได้3ซองพอดีเจแดงแถมให้อีกซองนึงโปรโมชั่นสั่ง2แถม1มันก็ตกซองนึงบ่ถึง200จ่อยคันสั่ง2แถม1พลันประหยัดที่สุดก็เก็บได้ใส่ได้เป็นปีบ่มีเน่าบ่มีบวชเพราะเป็นผงสีดำๆเนาะพี่น้องเนาะหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาสั่งดีเจแดงได้ดีเจแดงได้เนาะกับหมายเลขโทรศัพท์064 9789824พี่น้องเนาะ และก็ถ้าอยากพูดคุยกับดีเจแดงให้เมมโมรีเบอร์โทรดีเจแดงไว้ได้เครื่องเด้อ เซฟเบอร์โทรไว้แล้วมันก็สิขึ้นไลน์ติ๊งหน่องขึ้นมาก็สิเห็นหน้าดีเจแดงผู้ใดว่าถ้าผู้ใดเมมไว้ได้โทรศัพท์จะขอสิมีไลน์เป็นเพื่อนกันทันทีก็ขอมาเป็นเพื่อนกันก็ทักทายมาแล้วก็สอบถามดีเจแดงในสุเรืองเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินเรื่องขอกฎหมายเรื่องการเกษตรสิถามเรื่องยังก็ได้หรือสิไล่ติ้งหนองมาให้กำลังใจกันสู้เศร้าก็ได้ส่งดอกกุหลาบมากก็ได้วันนี้วันพระจังสีก็ได้มีเลขตัวใดดีๆก็ส่งมาจังสีเนาะกระทักทายกันได้เนาะมาตามเมมโมรี่เบอร์โทรศัพท์ดีเจแดงไว้064 9789824มันสิขึ้นไล่เด้งขึ้นมาแล้วก็สอบถามกันขอมามือว่าดีเจแดงเบาเรื่องกันมูลอีพอนเห็นไหมสงสัยอยู่เด้มันเป็นอย่างก็สีแบ่งกันอันบ่ได้สัตว์ว่าเบาไม่ไอ้ฟังแนวสัตว์ว่ากระเสือเบาดูโพดไปสัตว์เอาเป็นว่าให้ทับความเข้าใจยังสี่ก็คือมูลอีพอเล่าน่ะบุปการีเราพอกับแม่เฮ้าเนี่ยเนาะที่ให้ที่หน้าเพื่อนน่ะเนาะมันเป็นของเพื่อนเพื่อนสิให้ไผก็ได้เพื่อนสิให้ไผก็ได้ เพราะว่าเพื่อนมีสิทธิ์เพิ่นไปหามาลูกเต่ามิตรถาอาปากเอาซื้อๆอย่าเว้าแต่ละแต่มันโดยวัฒนธรรมภาคอีสานเฮาก็สิไปมันไปซี้เอาแต่ละอันนี้ค่อยๆเด้ออันนี้ให้พ่ออันพี่อันให้พี่ชายเด้ออันนี้ให้น้องสาวเด้อจังซี่เนาะคือทีทางมรดกบ่เป็นมรดกทีทางสิเป็นทรัพย์สินของเฮาแต่เนาะคือมันเป็นสิทธิ์ขาดของเฮาเราเสียไปก็ได้เนาะกฎหมายกำหนดให้ว่าทรัพย์สินที่เนาะเจ้ามรดกหามาได้นะครับควรสิตกอยู่ในสายเลือดเดียวกันอันนั้นมันเป็นมรดกนะนั่นน่ะมันเกิดความสับสนน่ะนะเนาะเอามันก็สิเอาไปให้ผู้อื่นได้แล้วก็สิโอนไปให้ผู้อื่นได้มันเป็นเรื่องของเล่านะนะผู้ยังต้องแยกแยะให้ออกก่อนได้ว่าอันมันเป็นมรดกบ่อันคันเล่ายังหายใจวาบๆอยู่มันบ่เป็นมรดกเด้อน่ะนะดีเจแดงหายใจวาบๆอยู่นี่ทีดีเจแดงบ่เป็นมรดกของลูกดีเจแดงเด้ต้องรอให้ดีเจแดงขึ้นเมมก่อนมันจะค่อยสิกลายเป็นมรดกเนาะอันนี้ต้องทําความเข้าใจสัมมาทิฏฐิกันให้ถูกเด้เนาะแล้วปัตตานีพ่อสมมุติถ้าเล่าเหมือนเวทเหมือนกรรมไปแล้วขึ้นเมมไปแล้วปุ๊บเนี่ยอันนี่แมะอันผมไปได้ยินมาว่าทีอีพ่ออีแม่เฮานี่แมะจังซี่มันแบ่งให้อันพี่กับน้องเล่าก็ได้ตีว่าซั่นแบ่งได้แล้วเนาะคือกฎหมายเขาจัดลำดับไว้นะพี่น้องสมมติผู้ใดก็ตามอยู่ตอนเนี้ยเนาะ ลูกเต้ากับบ่มีบุตรนี่ครับเป็นทายาทลำดับที่1เลยเด้ครับเวลาจะของหมดลมหายใจไปปุ๊บทีแปลงนั่นเอาบ่ให้ทรัพย์สมบัติมีทีอยู่แปลงเดียวนั่นล่ะสิบไรนั่นล่ะจะของมรณะไปเลยครับเมียครับรถตกเหวตาย2คนน่ะนะเหลือลูกคันเหลือลูกก็เอาไปจังซี่นะแต่คันลูกบ่มีเขาก็สิเงยหน้าขึ้นฟ้าแล้วถามหาพ่อกับแม่เฮาแล้วบิดามารดาพี่บ่ล่ะจังซี่นะฮะพ่อกับแม่มาไปก่อนเมื่อเหล่าตะโดนเหล่าเขาก็สิแยกไส้แยกครัวหาพี่น้องแล้วบัดนั้นมันก็ต้องทายไปจังซี่แหละเพราะมันต้องมีคนครอบครองทรัพย์สินตอนน่ะนะเนาะเจ้ามรดกเจ้ามรดกมีคู่สมรสถ้ามีคู่สมรสเนาะเขาสินับเอาว่าพูดอันลูกเต้าน่ะเขาเรียกว่าเป็นผู้มีสิทธิ์รับมรดกนะครับแล้วก็รับมรดกไอ้ตามระดับชั้นนั่นแหละที่กฎหมายกำหนดนะดีเจแดงมาจากไรให้ฟังสมมติพี่น้องเสียชีวิตไปเหมือนแล้วนะลูกเต้ากับบ่มีจังเสียผัวกับเมียกับไปเหมือนแล้วจักเสียให้ผู้ใดเขาก็แยกไส้แยกครัวนั่นแหละพี่น้องเนาะแยกตามกฎหมายแล้วมันมี6ระดับชั้นเนาะว่ามีทางว่าสิไปโยงไขวัดเด้ ครับมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วบ่มีได้เฮ็ดจังได๋คอนี่ดีเจแดงตอบบ่ทันได้โยคันสมมุติว่าเลี้ยวแยกซ้ายแยกขวาบ่มีผู้ให้ล่ะเฮ็ดจังได๋มันสิเหมือนปานนั้นบ่พ่อลูกนะครับลูกพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายผู้นั้นมันหลายคือหยังผู้สิรับมรดกบ่ต้องไปคิดให้มันปวดหัวน่ะมันเป็นอจินไตยมันมีแท้ล่ะผู้รับมรดกเนาะเพราะนั้นก็ให้เอาเป็นว่าให้ถือหลักธรรมะซอยกันนั่นแหละอย่าไปเถียงเอากันนะครับอีพอเราสิให้ผู้ใดก็ให้เราให้ไปซะก็ขอคุยกันเอาแต่ส่วนว่าคันเราเสียชีวิตแล้วก็ไปจัดการตั้งผู้จัดการมรดกแล้วก็จัดการให้มันถือผู้จัดการมรดกก็โอนให้ผู้ที่มีสิทธิ์รับก็คือทายาทโดยธรรมเนาะตามลําดับนั่นล่ะผู้ใดสิพ้นสิได้บ่งไหนแน่ดีที่สุดไปปรึกษาทนาย อย่าให้มันผิดกันเรื่องแบ่งมูลแบ่งหยังเนาะเพื่อว่าสิได้จบสวยนะมรดกคันเว้าเรื่องมรดกมันปวดหัวผู้ใดคันบ่อยากให้ลูกเต้าปวดหัวเด้อให้ไปเฮ็ดพินัยกรรมซะมันสิได้จบลูกเต้าพี่น้องพอลุงแม่ป้าปู่ย่าตายายสิได้บ่ต้องมาเถียงกันเลยน่ะนะไปเฮ็ดหม้อโอ้ไปเฮ็ดพินัยกรรมถ้าข้าพเจ้าเสียชีวิตไปทรัพย์สินของข้าพเจ้าจะยกให้คนนั้นคนนี้ก็เขียนใส่กระดาษนี่ล่ะเอาปากกามานั่งเขียนนี่ล่ะเขียนเลยลายมือเจ้าของนี่ล่ะเนาะพินัยกรรมนี่สนะทุกอย่างทุแนวผู้ใดสิเอาหยังมาสู่มาเถียงกับบ่ได้สนะอันใบเกิดสนะสูติบัตรสนะทายาทเบิดสุคนทายาทโดยธรรมสิมาเถียงเอาบ่ได้คันเล่าสิเว้าว่าจังได๋กันเรื่องของเล่าเพราะว่าเราเฮ็ดพินัยกรรมไว้แล้วพินัยกรรมสิเฮ็ดจักเทียก็ได้แก้ได้เบิดตลอดอันว่าเฮ็ดเดือนเฮ็ดบางปีบาง5ปีที่แล้วแม่ดีเจแดงอันตอนนี้ลูกต้องส่งบ่คือล่ะเฮ็ดใหม่เขียนใหม่อันเก่ายกเลิกเขียนใหม่อันส่งบ่ดีบ่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็เขียนใหม่อยู่หั่นแล้วยกเลิกฉบับเก่าแต่ว่ามันสิยกเลิกโดยอัตโนมัติโดยภาษาทางกฎหมายคันเขียนที่ได้กับฉบับใหม่ขึ้นมาฉบับเก่าสิยกเลิกโดยอัตโนมัติเนาะเขาก็สิยึดถือฉบับล่าสุดหรือฉบับสุดท้ายที่มีผลน่ะเนาะสรุปคันเป็นเรื่องมรดกพินัยกรรมสนะสุยางนะนี่เว้าถึงผู้ที่เป็นอีพ่ออีแม่นางอยู่ตอนเนี่ยคันบ่อยากปวดหัวบ่อยากอันแบบไปอยู่ทั้งสวรรค์แล้วลูกเต้าก้มลงมาเห็นลูกเต้าเถียงกันก็เฮ็ดพินัยกรรมให้มันแล้วซะพินัยกรรมก็ยังที่ว่าจะหลับไปหากระดาษมากกับปากกาเขียนโหลดเอื้อนคนมานั่งเบิ่งนะสิเขียนพินัยกรรมเด้อประจับที่นี่ข้าพเจ้านายสมปองนามสกุลให้มันเรียบร้อยเกิดวันที่เท่านี้เท่านี้อาศัยอยู่บ้านเลขที่เท่านี้มีทรัพย์สินจำนวนเท่านี้เท่านี้ต้องการที่จะยกทรัพย์สินชิ้นนี้ให้ผู้นี้ก็เขียนไปสั่นแหละพี่น้องนั่นแหละคือพินัยกรรมพินัยกรรมโพสต์เฟซบุ๊กทิ้งไว้แห่งดีต้องคอยประสูญหายทำเป็นกระดาษใบเดียวห้าเทียข้าเจ้าไหวสีทิ้งมันสิยากเนาะเอามันเน่าจักหน่อยนึงก่อนอันนี้มันเน่าแล้วบ่มีวิธีแก้ติว่าซั่นลืมบอกคันสมมุติมันเน่าตอนเนี่ยอันนั้นมื้อต้องฟังตอนรายการเว้าเรื่องแก้ปัญหาเน่าปีหน้าเนาะแต่ว่าคันมันเน่าตอนนี้ล่ะส่งอาการบ่ดีแล้วฝนตกมากมันส่งสิออกใบสีเหลืองๆแล้วเนาะอันนี้กรณีถ้าเป็นมันอายุน้อยๆนะครับอายุประมาณบ่เกิน 3-4 เดือนนี่ครับ1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนเนี่ยเนาะที่มันสิเป็นใบเหลืองนี่ที่มันเน่านี่ครับพี่น้องมันเกิดจากหยังเกิดจากเชื้อราและก็แบคทีเรียเด้พี่น้องเชื้อรามันสิจะเริ่มเติบโตได้ดีสิมันมีภาวะความชื้นใช่มั้ยเชื้อราเติบโตดีได้คันมีความชื้นผู้ใดใส่เสื้อผ้าเปียกๆกันตากฝนแล้วใส่มาร์กเจ้าของอยู่หั่นน่ะเชื้อราเกิดใช่มั้ยพี่น้องดาราเชื้อราเกิดดีคันมีความชื้นแล้วก็แบคทีเรียมันก็สิจะเริ่มเติบโตได้ดีคันมันมีความชื้นสูงเนาะแต่ว่าเฮาก็สามารถจัดการมันได้อยู่นะมีความรู้สิบอกได้อยู่ว่ามันจัดการได้อยู่ตัวนี้จังซี่เนาะนั่นล่ะมันน้อยเนี่ยครับมันก็บ่ระบาดบ่หลายดอกบ่เกิน 50% ของแปลงดอกพวกเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเนี่ยกรณีฝนตกหลายพวดกรณีที่พออยู่ในแปลงนะครับมันเกิดอาการพวกเนี้ยนะมีการระบาดของเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียพี่น้องนักวิชาการเพิ่นบอกว่าให้ไปถอนถิ่มมาซั่น ถอนถิ่มแล้วก็เก็บขึ้นรถอีแตกเอาหนีเอาหนีเอานอกแปลงนะอันนี้คือการแก้ปัญหาเด้เนี่ยแล้วก็ไถตากไถตากกรณีว่ามันหมดแปลงเด้เนี่ยแต่ว่าคันมันไถมันเป็นย่อมๆมันก็จะสิไถตากจังได๋ล่ะเนาะกับบริหารจัดการไปเป็นจุดเป็นจุดไปเอาเนาะแล้วถ้าอายุหลายขึ้นล่ะจัก5 6เดือน7เดือนไปล่ะเนาะเอาปูนขาวเด้อพี่น้องเด้อมันผู้ใดส่งสิมันสิตายน้ําเนี่ยส่งมันสิเกิดปัญหาเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเนี่ยให้ไปสร้างปูนขาวไปซื้อปูนขาวมาแล้วเอามาวานให้เต็มแปลงเจ้าของนั่นน่ะครับเนาะ ปูนเขากสิเขาไปทำนาทีท่านที่แรกคือไปปรับสภาพขี้ดินอยู่ในแปลงมันสะปะหลังนั่นล่ะเนาะเพื่อให้ปริมาณเชื้อรามันหน่อยลงปูนเขาโห่นเข้าไปนี่เชื้อรากสิบ่จะเริ่มเติบโตเนาะเชื้อแบคทีเรียที่มันเฮ็ดก่อให้เกิดโรคกสิบ่จะเริ่มเติบโตมันกสิคอยควบคุมซอยควบคุม

0: ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนความเสียหายที่เพิ่มขึ้นได้ดังนั้นแล้วเนี่ยศาลจึงพิพากษานะครับให้ผู้ฟ้องคดีคงได้รับเงินเป็นเงินจำนวน 315,000 บาทตามค่าความเสียหายที่ศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาแล้วครับ
1: ครับก็สุดท้ายของรายการนะครับอยากให้คุณอดิศักดิ์ได้ฝากข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้หน่อยครับ
0: เป็นข้อคิดนะครับในส่วนของการดําเนินการนะครับของผู้ฟ้องคดีนะครับในฐานะที่เป็นเอกชนเนี่ยแม้ว่านะครับการดําเนินการของหน่วยงานทางปกครองเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะเป็นการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ต่างๆหรือในประเทศก็ตามนะครับแต่หากการกระทําดังกล่าวที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายนะครับกับเอกชนรายใดรายหนึ่งนั้นเนี่ยเอกชนรายนั้นก็สามารถที่จะยื่นเพื่อที่จะขอเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงการฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นชดใช้ค่าเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการกิจกรรมของโครงการต่างๆของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ครับหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำจากคำสั่งหรือจากการกระทำละเมิดนะครับหรือจากสัญญาทางปกครองกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเนี่ยเราจะต้องพิจารณาในเรื่องของความสามารถของทั้งตัวผู้ฟ้องคดีเองรวมถึงคู่กรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยมิฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาดังที่คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ผมได้นำมาเป็นตัวอย่างให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้ได้นะครับซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าและเกิดความไม่ยุติธรรมไม่เป็นธรรมกับคู่กรณีได้นะครับ
1: นอกจากเนื้อหาที่พูดคุยกันในวันนี้เรายังมีข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่ามีประเด็นคำถามที่อยากจะปรึกษาสามารถโทรเข้ามาปรึกษากับพนักงานคดีปกครองได้ที่เบอร์043-258-681-2และช่องทาง Facebook สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นรวมถึงแอปพลิเคชัน LINE โดยท่านสามารถเปิดเข้าไปหน้า Facebook และสแกน QR Code บนหน้า Facebook ของเราได้ครับนอกจากนี้สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นยังได้นำเอาเทคโนโลยีระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนคู่ความและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการยื่นคำฟ้องติดตามคดียื่นเอกสารและดำเนินกระบวนพิจารณาทางออนไลน์รวมไปถึงศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือที่เรียกสั้นๆว่าอข่าวที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้การบรรยายถ่ายทอดสดมีสื่อการเรียนรู้หลายๆอย่างตลอดจนการค้นหาหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็มีบริการด้วยเช่นกันครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณอดิศักดิ์จันทระพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นที่มาร่วมแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านในวันนี้ครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการรอบรู้คดีปกครองมาโดยตลอดและพบกันใหม่ในทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:30 น.ถึงเวลา 19:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 MHz และทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดองค์การสหประชาชาติเตือนปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมาย
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ครั้งที่1/2569ภายหลังนายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานโดยมีภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งที่ผ่านมามีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แต่กลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆที่ยังมีข้อจำกัดและยังไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมเข้ามาดำเนินการจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ามาร่วมหารือด้วยแล้วทั้งนี้เพื่อนำกฎหมายและกติกาของทุกภาคส่วนมากางร่วมกันพิจารณาอย่างละเอียดทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่ามีจุดใดบ้างที่มีความรั่วไหลหรือยังขาดการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม
3: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
2: นายเอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษามุ่งเน้นการบูรณาการภาพรวมเพื่อวางกรอบกติกา Data Center ให้มีความชัดเจนโดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขและมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้ตกถึงมือคนไทยอย่างแท้จริงก่อนที่จะรวบรวมข้อสรุปและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการลักลอบก่อสร้างและติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนอยู่ในขณะนี้ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหากระทรวงพลังงานเร่งจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบมีถังเก็บน้ำมันสำรองผิดกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตจึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผิดจ จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหานี้สะสมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี2563ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไปสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบคาดว่าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระเบียบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9หลังประชาชนร้องเรียนมีกลิ่นคล้ายน้ำมันจากท่อระบายน้ำพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการคาดทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห
5: ์นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดซึ่งเป็นจุดพักน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกและเก็บตัวอย่างดินจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการหลังประชาชนร้องเรียนได้กลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่รับรู้ได้ถึงกลิ่นผิดปกติแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสารชนิดใดต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการออกมาก่อนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ทั้งนี้เรื่องมลพิษจาก Data Center ถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยเพราะนอกจากเรื่องคุณภาพน้ำแล้วกิจการประเภทนี้ยังอาจมีผลกระทบด้านอื่นเช่นเสียงจากระบบเครื่องจักรและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความร้อนจากการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขมเหลาและควันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอีกด้วยดังนั้นการกำกับดูแล Data Center ในอนาคตอาจต้องอาศัยการบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกันทางด้านสิ่งแวดล้อมควบคุมอาคารพลังงานระบบระบายน้ำและสาธารณสุขเพื่อวางมาตรฐานที่ครอบคลุมผลกระทบทุกด้านปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ถูกตรวจสอบคุณสมบัติกระทบสถานะประธานกสทช.ด้านรองเลขาธิการกสทช.ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกการทำงานโดยยึดหลักให้ความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่รัฐนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไว้พิจารณากรณีการยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.เรื่องการวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.โดยศาลปกครองสูงสุดระบุว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพการดำรงตำแหน่งสิทธิการปฏิบัติหน้าที่และชื่อเสียงของนายแพทย์สรณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและขาดความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะศาลจึงเห็นว่านายแพทย์สรณะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและมีสิทธิฟ้องคดีอย่างชัดแจ้งโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งเสียก่อนซึ่งการตรวจสอบทางศาลควรเป็นการป้องกันหรือยับยั้งการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมากกว่าทั้งนี้ขอยืนยันว่าจะอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมและปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.อย่างเต็มที่พร้อมยึดหลักปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเคร่งครัดซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าหากกระบวนการยุติธรรมยังไม่ถึงที่สุดหรือยังมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายก็ไม่ควรดำเนินการใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคคลดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานต ั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
6: ก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีการชะลอในการลงทะเบียนจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่ผมกังวลที่สุดไม่ใช่ในเรื่องของตัวโมเดลหรือการที่คนเอาผิดโมเดลมาใช้งานอันนี้เดี๋ยวเรียนรู้กันไปเรามีเวลาคือความตั้งใจของรัฐบาลเนี่ยคือการทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับเราทำเรื่องของการเข้าถึง AI โมเดลโปรฟรีแล้วเนี่ยแต่มันมีอีกความเหลื่อมล้ำหนึ่งก็คือค่าเน็ตเราเห็นว่าตอนนี้ยอดมันกระจุกอยู่ที่กลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซะส่วนใหญ่ยังไม่ออกไปถึงตามเป้าหมายที่เราอยากให้ถึงพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสกว่าก็ไปศึกษามาแล้วก็ทราบว่าเพนพอยต์หลักอันนึงสำหรับน้องๆนักศึกษาต่างจังหวัดคุณครูก็จะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังหาแนวทางหาแนวร่วมอยู่ครับแล้วก็อยากที่จะให้การเข้ามาใช้งาน THAI เนี่ยมีโปรหรือว่ามีการใช้เน็ตในราคาที่ถูกหรือฟรีให้ได
1: ้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริต
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดพิจารณาเพิกถอนและให้ความเห็นชอบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งเพื่อรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายพร้อมยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายจากจำนวนผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนสอบทั้งหมด 5,925 รายโดยรายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางภายในวันที่15กันยายนนี้สำหรับการดำเนินคดีตามกฎหมายได้ส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่ถูกเพิกถอนให้แก่5หน่วยงานตรวจสอบเพื่อสืบสวนขยายผลตามอำนาจหน้าที่พร้อมแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์หรือมสว.ในฐานะผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอข้อมูลผลคะแนนที่ผิดปกติโดยหารือกรมบัญชีกลางรวมถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสิทธิ์และหน้าที่ตามสัญญาชะลอการเบิกจ่ายงวดที่4จำนวนกว่า32ล้านบาทพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออปท.ด้านกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกรณีถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมติการเพิกถอน
7: เราไปพบเจอว่ามีบุคคลบางกลุ่มได้ถูกแก้ไขคะแนนในการประกาศคะแนนการสอบกลุ่มคนเหล่านี้ได้ทั้งหมด 5,925 คนซึ่งกสทก็มีการประกาศใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำไปสู่การถอดถอนบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติที่มีการบรรจุราชการไปแล้ว
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์กล่าวด้วยว่าในวันที่17กันยายนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเสนอสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเพื่อเยียวยาผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริตที่ได้รับการบรรจุในรอบที่1ถึง3ให้สามารถยื่นขอโอนย้ายได้เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ6เดือนและภายในเดือนพฤศจิกายน2569สำนักงานกกลางจะดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
8: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัฐนนท์ศรีก่อเกลือส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประสานธนาคารออมสินให้เร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน3วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนขณะที่จังหวัดน่านใช้เงินทดลองราชการช่วยเหลือแล้ว 4,416 ครัวเรือนกว่า27ล้านบาท
9: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปภ.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
8: สำหรับแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยอิทธิพลพายุโซเดลส่งผลให้มวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลกระทบรุนแรงในช่วงปลายปีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
10: นายณัฐวุฒิแดนนีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศภาพรวมในระยะนี้ว่าเริ่มดีขึ้นเนื่องจากพายุโซเดลได้เคลื่อนตัวห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปและจีนซึ่งได้ดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้พื้นที่ตอนบนมีอากาศเย็นอาทิจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในตอนเช้าโดยคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี้เนื่องจากลมหนาวแผ่ลงมาเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาทิจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารและยะโสธรเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวลมปะทะรวมถึงภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดตากและอำเภอท้องผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่ยังคงเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากดินอิ่มน้ำสูงส่วนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอาจมีฝนตกเล็กน้อยช่วงบ่ายถึงเย็น
11: โซนที่เป็นของแนวรับลมมรสุมเดิมนะครับภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดก็จะมีช่วงเช้าช่วงเย็นนะช่วงหลายเย็นก็มีโอกาสรวมถึงกรุงเทพมหานครนะฮะช่วงเลิกงานนะฮะ 4-5 โมงเย็นเนี่ยก็มีโอกาสแต่ว่าความรุนแรงคงไม่ได้เท่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่ภาคที่เป็นภาคตะวันตกตอนที่อยู่ทางบนๆนะฮะจังหวัดตราดถึงสบขอบพม่าฮะก็มีโอกาสที่จะมีฝนแต่ไม่ได้หนักนะครับแต่มีโอกาสที่มีฝนตกแล้วก็ฝนมันตกต่อเนื่องหลายวันตกอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าปริมาณการตกไม่มากแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่มันมีก็เรียกความอิ่มน้ําของดินอยู่สูงแล้วนะอาจจะมีความเสี่ยงทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบบึงกาฬแถบทองผาภูมินะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังต่อไปอีกนิดหน่อยนะครับ
10: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนิโญที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแล้งจัดขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันมีเพียงร้อยละ60-70เท่านั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปลังรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะอุปโภคบริโภค และขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ไปให้ได้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการในวันนี้ที่เตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิรวมถึงความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและสภาพอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโยอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนิโยถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามบรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นและส่งผลให้สภาพอากาศสุดขั้วมีความรุนแรงมากขึ้นนายริชาร์ดมาร์ชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียและสหรัฐจะยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกำลังรบระหว่างสองประเทศโดยกองทัพสหรัฐสามารถฝึกซ้อมจัดเก็บยุทโธปกรณ์และส่งอากาศยานทางทหารเข้ามาประจำการชั่วคราวในออสเตรเลียรวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับเรือรบของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะส่งกำลังพลเข้าประจำการในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาร์สหารือกับนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความพยายามของออสเตรเลียและสหรัฐในการถ่วงดุลอิทธิพลของจีนและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
15: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
16: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำ ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
17: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
18: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
19: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
20: ดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
21: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อปุญญายแต่คือจังอากาศสิจามยุตตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาแท้ครับพ่อปุญญาย
20: มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
21: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะครับพ่อปุญญาย
20: PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผมประมาณนั้นละ
21: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อปุญญาย
20: ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfo ไทย
21: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
20: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะปิดเงื่อนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในขอบคุณของเฮาน้ำเด้ออย่าลืมล่ะ
21: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
20: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
22: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
21: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่เจ็ดจังหวัดขอนแก่น
23: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ Healthy Club คลับของคนรักสุขภาพค่ะ
24: คลับของคนรักสุขภาพติดตามรับฟังสาระเพื่อสุขภาพและเสียงเพลงทุกวันพฤหัสบดีเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz
25: สวัสดีค่ะ
26: สวัสดีค่ะ
25: ต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Club ครับของคนรักสุขภาพค่ะพบเจอกันค่ะกับเดย่าจันทิมาจันเต็มพร้อมด้วยคุณหมอกระต่ายค่ะแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลขอนแก่นค่ะกับ Healthy Club ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz และในช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะ
26: ค่ะเดย่าคะและท่านผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยหมอมีประเด็นเฉพาะเจาะจงอยากจะมาชวนให้เราทั้งผองในสังคมช่วยกันมองแล้วก็มันอาจจะเป็นอาชีพที่ดีมากๆต่อไปด้วยหมออยากจะชวนทำเพราะว่ามันเป็นความต้องการของสังคมทุกวันนี้แล้วแต่ว่าการจัดการบริการเรื่องนี้มันยังมีน้อยเกินไปยังไม่เพียงพออ
25: ยากรู้เลยค่ะว่านั่นคือหน้าที่อะไร
26: หน้าที่พาผู้สูงอายุไปหาหมอที่โรงพยาบาล
25: น่าจับเอามาทำเป็นธุรกิจ
26: ใช่ค่ะ
25: บริการอะไร
26: ใช่ซึ่งก็มีคนเริ่มทำบ้างแล้วนะแต่ว่าหมอคิดว่ามันไม่พอ
25: ค่ะ
26: เพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าตอนนี้เราอยู่สังคมผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุกันเอง60ดูแล80 90เยอะเลยหรือ80ดูแลกันเอง2คนตายายอย่างเงี้ยเยอะเลย
25: ค่ะ
26: ซึ่งพอส่วนผู้สูงอายุก็ต้องเจ็บป่วยก็ต้องมาหาหมอมาทำไกด์ทำบัตรมาทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นที่โรงพยาบาลหรือที่ตามศูนย์แพทย์หรือรพสตก็ตามเนี่ยซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าเดี๋ยวนี้คนหนุ่มสาวก็มีเวลาอยู่กับผู้สูงอายุน้อยลงด้วยเหตุปัจจัยเชิงเศรษฐกิจทั้งนั้นแหละซึ่งก็จะทำยังไงดีซึ่งหมอก็คิดว่าในปัจจุบันและอนาคตเนี่ยอาชีพนี้น่าจะดีมากๆเลยคืออาชีพดูแลพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล
25: ใช่ค่ะ
26: อยากให้มีคนเอาไปทำจังเลยแล้วก็ถ้าเป็นเชิงแบบเหมือนแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
25: คะ
26: ซึ่งก็ดีแบบนึงคือเรียกได้แต่ว่าคือแท็กซี่มันเรียกได้แต่ว่าเขาไม่ได้พาขึ้นไปไปทำบัตรไปรอคิวอะไรอย่างเงี้ย
25: พาไปแต่ละจุดนะ
26: ใช่ใช่ซึ่งมันต้องการคนแบบต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันครึ่งเช้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องมีการจัดการประมาณหนึ่งมันไม่ใช่แค่ไปส่งคือในนี้หมายถึงผู้สูงอายุที่ป่วยที่ไม่สามารถไปจัดการเองได้อะไรหลายๆอย่างหลายอย่างแต่ว่าคือถ้าเราไปเที่ยวเราก็นั่งแท็กซี่ไปได้เนา
25: ะ
26: แต่ว่าถ้าเราเริ่มหูตาฝ้าฟางแขนขาเราอ่อนแรงเราคงต้องการคนจัดการให้เรา
25: ใช
26: ่สังคมทุกวันนี้ก็คือโอกาสที่ลูกจะอยู่ได้ทำเนี่ยมันน้อยลงน่ะ
25: เหมือนที่เดย่าต้องลางานพาแม่ไปหาหมอตามนัดอย่างนี้ค่ะแล้วถ้าเดย่าไม่ว่างอ่ะมันก็จะเป็นอีกช้อยทางเลือกหนึ่งใช่ไหมคะ
26: ใช่ใช่หรือว่าก็วันนี้ก็เจอผู้สูงอายุที่คือลูกไม่อยู่แล้วลูกไปชาติภพหน้าแล้วอย่างเงี้ย
25: ค
26: ุณแม่เขาก็เครียดมากเลยคือตกกังวลมากเลยว่าวันนี้ฉันยังพอไหวอยู่หรอก60ปลายๆเนี่ยแต่ว่าก็จะอยู่ในอารมณ์วิตกกังวลว่าถ้าฉันแก่มากกว่านี้ใครจะมาดูแลฉันล่ะความคิดลักษณะนี้มันเกิดขึ้นง่ายมากแล้วก็เกิดขึ้นซ้ำๆในหัวคิดของคนคนนั้นน่ะซึ่งมันทำให้เกิดความเจ็บป่วยแบบนึงคือกลายเป็นโรควิตกกังวลนอนไม่หลับไปเห็นไหมมันมีโจทย์ของมันที่หมอรู้สึกว่าเราต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้มันหลายคนที่หมอเจอนี่คือพอมันมาไม่ได้ก็ไม่มาเลย
25: นั่นก็ไม่ดีเลยเดี๋ยวอาการจะหนักขึ้น
26: ก็มันไม่มีใครพามาก็มันก็จะทำยังไงได้ก็ในเมื่อมันไม่มีใครพามามันไกล20กิโลจากบ้านไปโรงพยาบาลไกลมาก
25: ค
26: ่ะซึ่งถึงแม้ว่าเราจะพัฒนาระบบสาธารณสุขในจังหวัดขอนแก่นดีขึ้นมากแล้วคือเรามีศูนย์แพทย์กระจายไปทุกชุมชนทุกพื้นที่เดินทางไม่ไกลมากมีคือเรามีแบบใกล้บ้านใกล้ใจอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพอสตหรือศูนย์แพทย์ก็ไม่สามารถจัดบริการในทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นโรคบางอย่างยาบางอย่างมันต้องไปเอาที่โรงพยาบาลอยู
25: ่ค่ะ
26: ซึ่งก็ในโรงพยาบาลขอนแก่นตอนนี้คนไข้ก็แน่นเอียดเลยแน่นไม่มีที่ยืนอ่ะมีแต่ว่าที่นั่งเลยไม่มีที่ยืน
25: ค่ะ
26: ก็เราคงต้องหาวิธีช่วยกันอะไรบางอย่างซึ่งก็ดีที่สุดคือไม่ป่วยดีที่สุดแต่ว่ามนุษย์เราเกิดแก่เจ็บตายความเจ็บป่วยเนี่ยมันอยู่คู่โลกอ่ะ
25: สุขภาพต้องเสื่อมโทรมไปตามอายุ
26: มันก็ต้องเป็นเช่นนั้นน่ะเป็นกฎกติกาของโลกใบนี้ใช่ไหมซึ่งก็เราก็เข้าใจกันแต่ว่าพอเราเจ็บป่วยแล้วต้องการการรักษาเนี่ยถ้าการเดินทางมันสะดวกถ้าการเข้าถึงมันดีเนี่ยมันก็เพิ่มโอกาสการรักษา
25: ค่ะ
26: แล้วก็สำหรับประชาชนทั่วไปมองชวนวันนี้มาชวนมองทำอาชีพนี้มาชวนสร้างอาชีพตอนนี้หลายคนบ่นว่าตกงานไม่มีอาชีพหมอชวนทำอาชีพนี้เลยอาชีพรับส่งผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลซึ่งก็ไม่ใช่แค่รับส่งนะแต่หมายถึงว่าดูแลผู้สูงอายุกระบวนการดูแลผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลคือมันหมายถึงอาจจะต้องดูแลบัตรนัดด้วยวันนั้นก็ต้องรู้ว่ามันจะต้องมีการนัดประจำอยู่แล้วรู้ล่วงหน้าเหมือนกับเป็นญาติอีกคนหนึ่งให้เขาประมาณนี้จัดการไปยื่นบัตรให้ก่อนพาเขาไปรอคิวด้วยกันระหว่างรอนานเข้าห้องน้ำก็ต้องพาเข็นไปห้องน้ำมันมีกระบวนการทีเดียวแล้วก็ตามผลเลือดตามผลแลบตามผลเอ็กซเรย์ซึ่งผู้สูงอายุไปเองไม่ได้นะ แต่หมอเขาต้องรู้ผลอะไรบางอย่างเนี่ยการจัดการเรื่องนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นอาชีพที่ดีในอนาคตนะแต่ว่าก็คงต้องการคนที่มีความเข้าใจในผู้สูงอายุแล้วก็มีความเมตตาการอดทนพอนะเพราะว่าบางทีมันจะใช้เวลามากทีเดียว
25: อาจจะไม่ใช่แค่ครึ่งวันนะทั้งวันก็ได้
26: ประมาณอย่างนั้นนะคะซึ่งก็เนี่ยมันเป็นมีความเป็นเนื้องานซึ่งงานนี้จะช่วยตอบโจทย์สังคมแล้วก็อันนี้แบบไม่ไปโรงพยาบาล นะแต่ว่าอย่างหมอทำงานที่ศูนย์แพทย์เนี่ยในศูนย์แพทย์ไม่นานค่ะเพียงแต่ว่าเขาต้องการคนรับส่งซึ่งศูนย์แพทย์ที่หมอทำงานอยู่ศูนย์แพทย์บ้านหนองแวงเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องนี้นะเราก็เลยนัดคนไข้เป็นชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนเดียวกันมาด้วยกันได้นั่งซาเล้งมาด้วยกันนั่งมอเตอร์ไซค์มาด้วยกัน
25: ค
26: ือเราไม่นัดตามโรคนะ
25: โอ้นั่นเป็นชุมชนเขามองเห็นปัญหาเรื่องนี
26: ้ใช่ใช่อันนี้ก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งเขาก็จะบอกหมอเลยว่านัดพร้อมยายนู่นยายนี่นัดเข้ามาด้วยกันแล้วก็โอเคก็ต้องตามนั้นเพราะการเข้าถึงเราได้มันสำคัญมากอะไรมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าบางทีหมอก็อยากนัดเร็วขึ้นแต่ว่าก็นัดไม่ได้นะเพราะว่าคนไข้มาไม่ได้เงี้ยเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องแบบนี้ด้วย
25: ค่ะ
26: ก็เลยอยากจะชวนอีกแบบนึงด้วยคือถ้าในชุมชนเนี่ยหมอคิดภาพประมาณว่าในชุมชนเล็กๆของเราถ้าเรามีระบบจัดการจัดส่งอย่างนี้ได้จะดีมากๆเช่นเราอาจจะเป็นเจ้าของซาเล้งมอไซค์ซาเล้งสักคันนะไปปรับแต่งให้มันวีลแชร์ขึ้นได้รถเข็นขึ้นได้มีที่ให้นั่งหลบฝนได้หลบแดดได้พาผู้สูงอายุมาส่งที่ศูนย์แพทย์เดินทางมาบ้าน5กิโลเนี่ยอาจจะเก็บสัก20บาทก็ได้จะได้มีรายได้ในค่าน้ำมันหน่อยวันนึงรับส่ง3รอบ5รอบคนละ20บาทได้สัก10คนก็ได้ละ200
25: ค่ะ
26: มันก็เป็นอาชีพเล็กๆ เกิดขึ้นเนี่ยหมอชวนทำอาชีพค่ะลองดูนะคะรอลองมันเป็นเกื้อกูลกันด้วยแล้วก็ถ้าเป็นคนในชุมชนเป็นลูกหลานในชุมชนยิ่งดีหน่อยมันเหมือนกับระหว่างที่เดินทางมามันก็วางใจกันมันรู้จักกันไม่ใช่คนอื่นถ้าเราไปนั่งแท็กซี่ล่ะจะไม่รู้จักเขาเป็นใครใช่ไหมแต่ว่านี้เป็นหลานตานั่นหลานตานี่แล้วก็พาคุณยายมาพร้อมกัน 2-3 คนมาส่งสองสามชั่วโมงก็มารับอะไรอย่างเงี้ยคุณตาคุณยายก็ได้นั่งคุยกันไปเรื่อยๆด้วยมันเป็นบรรยากาศที่รื่นรมในการมาพบแพทย์เนาะไม่ใช่แบบนั่งมาเงาๆคนเดียว
25: พอเพื่อนกันในชุมชนแล้วแม่ใกล้เคียงคุณหน้าตา
26: ใช่หมอชวนให้ใครสนใจลองไปศึกษาดูนะคะว่าเราทำอย่างนี้ได้ไหมถ้าท่านเป็นผู้นำชุมชนเป็นอสม.เป็นกำนันสารวัตรเป็นผู้ใหญ่บ้านลองดูซิว่าเราถ้าจัดเป็นระบบสวัสดิการของชุมชนได้ยิ่งดี
25: เห็นด้วยนะคะ
26: สวัสดิการแล้วก็สนับสนุนรถยนต์เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์คันนั้นแล้วก็จะเก็บเงินเข้ามานิดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็คล้ายๆเป็นสหกรณ์ของชุมชนหรือว่าเป็นอะไรที่เราจะดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของเรานะซึ่งก็ผู้สูงอายุวันนี้เยอะเท่านี้วันหน้าจะเยอะมากกว่านี้ไปเรื่อยๆมันจะมากไปเรื่อยๆด้วยก็ชวนกันสร้างระบบบริการนะคะคือแบบที่นั่งรถยนต์รถเก๋งมาก็จะแพงขึ้นใช่ไหมเป็นร้อยสองร้อยผู้สูงอายุหลายคนจะจ่ายไม่ได้หมอคิดว่าอยากได้ราคาที่ประหยัดลงแล้วก็ถ้าการเจ็บป่วยที่ไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลอ่ะมาแค่รพสตหรือศูนย์แพทย์ที่ใกล้ๆบ้านมารับยาเฉยๆเนี่ยก็จะได้แบบนี้ได้พ่อหมอก็ฟังคนไข้บางคนเนี่ยค่าไปรับยาทีนึงจ่ายทีนึงร้อยนึงมันแพงมากผู้สูงอายุบางคนไม่มีรายได้ไง
25: ค
26: ่ะได้แค่เงินเบี้ยผู้สูงอายุถ้าพิการก็ได้เบี้ยพิการก็พันกว่าบาทเองเดือนนึงการจ่ายเงินไปร้อยหนึ่งกับร้อยหนึ่งเนี่ยมันถือว่าแพงมากจริงไหมเดีย
25: ใช่ค่ะเพราะผู้สูงอายุไม่มีรายได้
26: ใช่ก็เลยอยากจะขอนะขอท่านผู้ฟังลองดูนะคะเราเอาเรื่องนี้ไปพูดคุยกับคนในชุมชนเราดีไหมถ้ายังไม่มีหน่วยงานมาจัดให้เราอาจจะรวมตัวกันเองก็ได
25: ้
26: เหมือนเราตอนหมอเด็กๆ ก็บ้านอยู่ซอยเดียวกันคุณพ่อบ้านนี้ก็ไปส่งเราส่งบ้านนู้นบ้านนี้ด้วยคาพูเนี่ยแล้วตอนนั้นเราไม่ได้เก็บตังค์อะไรกันหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้ถ้าจะเก็บบ้างก็ถือว่าเป็นสินน้ำใจค่าน้ำมันตกลงกันว่าเนี่ยมาระยะทางเท่านี้เนี่ยเก็บคนละ5บาทก็อาจจะพอค่าน้ำมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเกื้อกูลกันด้วยแล้วก็อาจจะทำให้หนุ่มๆสาวๆของเราที่ว่างงานอยู่มีงานทำด้วย
25: เป็นแนวคิดที่ดีมากเลยค่ะ
26: จริงหมอชวนเพราะว่าหมอเห็นภาพแบบนี้มา20กว่าปีแล้วนะแล้วก็แต่ว่าพอทุกวันนี้มันเห็นชัดขึ้นเพราะว่าผู้สูงอายุยิ่งเยอะขึ้นแล้วก็ไปเจอคนไข้หลายคนที่ไม่ใช่เขาไม่ได้อยากมารักษานะเดียแต่ว่าการเดินทางมันลำบากเหลือเกินทั้งที่โรงพยาบาลขอนแก่นห่างจากบ้านเขาไม่เกิน5กิโลหรอก
25: เป็นเพราะว่าไม่สามารถเดินได้ต้องมีวีลแชร์ต้องใช้ไม้เท้า
26: ใช่แล้วก็ลูกต้องลางาน
25: ค
26: ่
25: ะ
26: ใช่ถ้าลูกแต่งงานมีครอบครัวก็จะเกรงใจเขาใช่ไหม
25: ใช่เลยค่ะ
26: มันหลายปัจจัยที่เราต้องมองให้ละเอียดขึ้นแล้วก็ทำความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องความอยากจะชวนมองว่าไม่ใช่แค่เรื่องของครอบครัวนั้นครอบครัวเดียวอย่างเงี้ยจริงเราอยู่เป็นสังคมวงกว้างด้วยกันเนี่ยเราหาโอกาสทำให้ชุมชนเราเป็นชุมชนที่น่าอยู่ร่วมกันเราก็จะเกื้อกูลดูแลเอื้ออาทรคนที่อาจจะเปราะบางกว่าเรามีประเด็นชีวิตบางอย่างที่ทำให้เขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อะไรบางอย่างซึ่งก็ถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยเดย่าสังคมเราก็จะเป็นสังคมแห่งความสุขเราจะรู้สึกว่าเรามั่นคงปลอดภัยถ้าวันหนึ่งเราต้องเจ็บป่วยไปเราไม่มีใครเลยสมมติเราไม่มีใครเลยทุกคนอยู่ๆก็หายไปหมดเนี่ยมันมีนะหรือว่าเราก็ยังรู้สึกว่าจะมีคนในสังคมช่วยเหลือเราอยู
25: ่
26: ม
25: ัน
26: ก็ทำให้เรารู้สึกเครียดน้อยลงกังวลน้อยลง
25: ใช่
26: ไหมเพราะเราเห็นอย่างนี้อยู่แล้ว
25: ใช่เห็นว่าอย่างนั้นก็สบายใจ
26: มีฉันไม่อยู่ก็จะมีคนดูแลสมมติเราลูกเราไม่สบายอะไรบางอย่างฉันไม่อยู่ก็มีคนช่วยดูแลคนข้างบ้านช่วยดูแลได้อะไรอย่างเงี้ยมันสบายใจนะเดย่า
25: ใช่ค่ะสบายใจถ้าหนูคิดว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้หนูก็ไม่ถ้าหนูไม่ว่างนี่ก็จะมีชุมชนเป็นเพื่อนกันเป็นด้วยกัน
26: ใช่ใช่เห็นไหมคนทำงานเราก็สึกสบายใจแล้วมันก็ต้องมากังวลไม่ต้องคอยรับโทรศัพท์ว่าจะเป็นยังไงไหมมาโทรถามกันอยู่เสมอซึ่งลองหารูปแบบที่ชุมชนเราจะเป็นไปได้บ้านเราบ้านเราชุมชนเราสังคมเราซึ่งก็น่าทำมากๆมันหมอคิดว่ามันไม่คงไม่ใช่เรื่องต่อ

0: ีอากาศดีมีสิ่งแวดล้อมดีมีแม่น้ำลำธารที่ดีม
1: ัน
0: ต้องรวมกันหมดถูกไหมเดย์
1: ค
0: ่
1: ะใช่ค่ะ
0: ถ้ามันอย่างใดอย่างหนึ่งมันเริ่มไม่ดีมันก็จะเริ่มไม่ดีมันก็จะเริ่มรู้สึกติดขัดมันเริ่มไปอย่างนั้นทีละประเด็นทีละประเด็นเนี่ยซึ่งเรื่องแบบนี้ก็ชวนมองในทุกๆมิติเลยนะไม่ว่าจะเกื้อกูลแบ่งปันกันเรื่องช่วยเหลือคนเดือดร้อนหรือว่าเราดูแลบ้านเราให้สะอาดบ้านเราลดขยะบ้านเราไม่สร้างมลภาวะถูกไหมได้ยากอะไรเงี้ยคือไม่ไปทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเลยก็ช่วยกันละคือมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะ
1: ใช่เราต้องทำค่ะอย่างน้อยภายในบ้านแยกขยะแยกขวดพลาสติกขยะเปียกขยะแห้งนะ
0: ใช่ด้วยคือเราอยู่ด้วยกันบนผืนแผ่นดินโลกเนี่ยหมอคนมองแล้วได้ยากคือจริงๆเราสำคัญกันอยู่เสมอหลายครั้งเราจะคิดว่าไม่เกี่ยวเรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับใคร
1: ค่ะ
0: ฉันจะทำอะไรก็ได้
1: ไม่ใช่เลย
0: แต่มีบางคนคิดแบบนี้ไงไม่เกี่ยวฉันจะทำอะไรก็ได้ฉันมีเงินฉันก็ซื้อฉันจะเปิดไฟกี่ดวงก็ได้จะอะไรก็จะเปิดไฟจะใช้ทรัพยากรของโลกนี้เท่าไหร่ก็ได้ฉันมีเงินจ่ายจะใช้ของฟุ่มเฟือยเท่าไหร่ก็ได้มันจริงหรือ
1: ไม่จริงค่ะ
0: เดี๋ยวชวนมองนะแล้วก็แท้จริงมันสัมพันธ์กันไปหมดหรือถ้าเราเป็นผู้ผลิตเราเป็นเจ้าของร้านอาหาร
1: ค่ะ
0: เราก็อยากได้กำไรเยอะๆไปซื้อวัตถุดิบที่ราคาถูกมากๆมาขายในราคาที่ค่อนข้างสูงวัตถุดิบที่ราคาถูกก็อาจจะมีโอกาสเกิดพิษภัยต่อสังคมไม่ว่าทำให้ลูกค้าท้องเสียทำให้ลูกค้าได้อาหารคุณภาพต่ำหรือว่าทำให้ลูกค้าได้สารเคมีที่เป็นพิษเป็นภัยก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ซ
1: ึ่
0: งเราก็จะสัมพันธ์กันนะคะถ้าเรามองแต่ผลประโยชน์ต่อเราฝ่ายเดียวแล้วเราไม่เห็นความเชื่อมโยงของเรากับคนอื่นนะมีโอกาสที่เราจะเห็นแก่ตัวง่ายแต่ถ้าเราเห็นแก่คนอื่นด้วยว่าเรารู้ว่าเราสัมพันธ์กันมันจริงๆมันเริ่มจากการเห็นแก่ตัวนั่นแหละแต่มันรู้ว่าตัวฉันน่ะสัมพันธ์กับคนอื่นถ้าคนอื่นเขาเดือดร้อนเขาเป็นทุกข์อ่ะเราก็เดือดร้อนด้วยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมมันจะอ้อมไกลแค่ไหนก็แล้วแต
1: ่
0: อย่างเหตุการณ์ที่เนปาลเนี่ยมันหิมะมาลายน้ำจากภูเขาสูงมันสูงประมาณ5กิโลเมตรอ่ะมันสูงมากมันเป็นหลังคาโลกอ่
1: ะ
0: หิมาลัยมันสูง 5,000 เมตรอ่ะมันสูงมาก
1: ใช่
0: น้ำจากที่สูงไหลลงมาแรงๆขนาด
1: เห็นภาพแล้วน่ากลัวมาก
0: แล้วก็เอาตะกอนเอาอะไรมามันก็เลยแรงมากไง
1: ค่ะ
0: เหตุการณ์นั้นจริงสัมพันธ์กับเรามั้ยว่าสัมพันธ์กันเราทุกคนมนุษย์ 7,000 ล้านคนบนโลกเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นคนช่วยทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอยู่เสมอจริงๆแล้วก็สัมพันธ์กันเพียงแต่ว่าพอเราอาจจะไม่ได้มีบ้านญาติอยู่ตรงนั้นเราไม่รู้สึกอะไรมากนะแต่ว่าแต่จริงๆเราสัมพันธ์กันเนี่ยค่ะจะผลกระทบต่อกันอย่างใดอย่างหนึ่งไปเรื่อยๆเลยนะหมอก็อันนี้ถ้าภาพใหญ่ไปไกลไปมันไกลเกินไปก็อาจจะมาใกล้ๆก่อนดูซิว่าเรากำลังใช้ชีวิตอย่างที่เรากำลังใช้อยู่เนี่ยเนาะเป็นชีวิตที่เกื้อกูลแบ่งปันคนอื่นแล้วหรือยังหรือเป็นชีวิตที่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนก็พอแล้วลืมคิดถึงคนอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหมออยากจะชวนให้เรารับผิดชอบคนอื่นด้วยโดยเฉพาะวันนี้อาจจะพูดเรื่องผู้สูงอายุไปแล้วนะก็จะพูดเรื่องหมอจะเจอคนไข้ทุกวันเลยนะคะทุกวันค่ะท้องเสียทุกวัน
1: ท้อง
0: คนไข้ในขอนแก่นท้องเสียทุกวันอาหารที่เขาไปซื้อกินเนี่ยทำให้เขาท้องเสียได้ทุกวันเลย
1: เป็นที
0: ่
1: ที่ตัวบุคคลเขาหรือจะเป็นที่สิ่งที่เขากิน
0: อนุญาตรู้ไหมอาหารที่ทำท้องเสียบ่อยๆอะไรบ้าง
1: ก็ต้องเป็นพวกที่มีอาหารที่ท้องเสียบ่อยๆอาหารที่ฟรีซแช่แข็งอาหารที่ไม่ใหม่ไม่สด
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: ส้มตำ
0: อันดับหนึ่งที่เจอนะแถวที่หมอเจอ
1: ส้มตำ
0: อันที่สองหมูกระทะ
1: หมูกระทะ
0: อันนี้คือเวลาถามคนไข้ว่าไปกินอะไรมานี่คือคำตอบจากคนไข้นะก็จริงส้มตำมันไม่ผ่านความร้อนก็อาจจะทำให้ท้องเสียง่ายเพราะมันไม่มีอะไรไปฆ่าเชื้อโรคแต่มันอาจจะเพราะมันไม่ผ่านความร้อนแล้วมันก็วัตถุดิบที่ปรุงมามันเป็นอะไรที่มันถั่วน้ำปลาปูหรืออะไรก็มัน
1: ไม่ล้าง
0: มันไม่สะอาดก็
1: อาจจะปนเปื้อน
0: ใช่
1: เพราะเราไม่ได้ทำ

0: อีนใช่แต่หมูกระทะมันร้อนเนี่ยทำไมท้องเสีย
1: หมูกระทะมันร้อนมันน่าจะฆ่าเชื้อทำไมท้องเสียน้ำจิ้ม
0: ผักเผือก
1: ค่ะสารเคมีที่ปนมากับเนื
0: ้อได้ทั้งหมดเลยซึ่งเราก็จะหาต้นเหตุจริงๆไม่เจอหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะชวนมองว่าถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราอาจจะต้องกลับมามองหน่อยว่าเราได้ทำอาหารที่ดีให้กับลูกค้าเราแล้วหรือยัง
1: ใช่ต้องมีจรรยาบรรณที่เขาเรียกว่าจรรยาบรรณนะคะ
0: ใช่ซึ่งหลายครั้งมันไม่เป็นแบบนั้นนะบอกว่าชวนเราช่วยกันนะว่าเราต้องรับผิดชอบกันหน่อยอย่าเห็นแต่เดี๋ยวแต่มักง่ายอย
1: ่
0: าแต่เห็นแต่สะดวกหมอก็ไปอ่านเจอในโพสต์เฟซบุ๊กนะเจ้าของร้านเนี่ยแบบมักง่ายมากๆเลยเขาขายหมูกระทะนี่แหละเขาบอกว่าน้ำซุปเขาไม่ได้ต้มนะเดียร์
1: อ
0: ้
1: าว
0: เขาเอาแค่น้ำละลายผงชูรสกับใส่ซีอิ๊วเข้าไปแล้วก็ให้ลูกค้าไปต้มเอา
1: เพราะคิดว่าลูกค้ามาต้มมาต้มเองที่โต๊ะ
0: ใช่ใช่ซึ่งนี่มันแบบมักง่ายหลายชั้นมากคือกว่าน้ำเปล่าๆจะมีรสชาติหอมหวานต้องใส่ผงชูรสไปกี่มิลลิกรัมกี่กรัมกี่ซองซึ่งโดยทั่วไปก็จะใส่เยอะเกินมาตรฐานอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ให้มันมีรสชาติหวานนุ่มละมุนไง
1: สังเกตจากตัวเองเวลาไปกินรู้สึกว่าตื่นเช้ามาตัวบวมค่ะคุณหมอ
0: ใช่แล้วเพราะว่า
1: ทั้งตัว
0: ถูกค่ะเพราะว่าปริมาณโซเดียมในน้ำซุปมากเกินไปทำให้ตัวบวมแล้วก็ทำให้สำหรับหมอนะหมอมีคนไข้ไตเสื่อมระยะที่2 3แล้วหมอต้องห้ามเขากินน่ะเขาก็ห้ามไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเจ้าไหนก็ใส่ทั้งหมด
1: ใช่ค่ะนี่ตอนนี้สังเกตตัวเองเลยค่ะบวมจริง
0: ๆพอบวมต้องทำให้ไตของเราต้องทำงานหนักค่ะก็ทำงานหนักนี้บ่อยๆไตมันก็ต้องเสื่อมสิ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบหน่อยนะว่าถ้าท่านไปอ่านหลังซองของผลิตภัณฑ์พวกนี้ทั้งผงปรุงรสทั้งผงชูรสเขาจะมีข้อจำกัดการใส่ได้ไม่เกินเท่านี้ต่อช้อนต่อซองต่ออะไรมันจะต่อจานอ่ะมันจะเขียนไปหมดแล้ว
1: อ่
0: านหน่อยค่ะไม่ใช่ใส่เท่าไหร่ก็ได้อะไรที่มันมากไปย่อมเป็นพิษทั้งนั้นแม้แต่น้ำเปล่าดื่มมากก็ตายได้นะ
1: นี่ต้องอยากให้คุณหมอเวลาเหลือน้อย
0: ทุกอย่างต้องอยู่บนทางพอดีอะไรมากไปเป็นพิษทั้งนั้นอ่ะต้องอยู่พอดีฉะนั้นมันก็ต้องพอดีตอนนี้หมอก็เป็นห่วงมากถึงมากที่สุดพูดเรื่องนี้หลายรอบแล้วก็จะพูดต่อไปเพราะเจอคนไข้ทุกวันนะคะทุกฟังเราช่วยกันช่วยรับผิดชอบต่อคนอื่นหน่อยนะน้ำซุปต้องต้มจากน้ำซุปกระดูกหมูกระดูกไก่ค่ะไม่ใช่ใส่จากผงชูรสค่ะ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการ Healthy Club ขับของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้คุณหมอกระต่ายแพทย์หญิงวรรณพรวัฒนกูลเดย่าจันทิมาจันเต็มขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้ต่อประธานอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแจกันดอกไม้และกระเป๋าผ้าแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่3กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยเวลา 14:02 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างขวัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่2กันยายน2569เวลา 19:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 21:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ไทยสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้ต่อประธานอาเซียนปี2570และ2571
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงผลการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ผ่านแนวทางหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใน4มิติหลักได้แก่การส่งเสริมพลังงานและหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการสร้างเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงทางไซเบอร์รวมถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดในระดับภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมอาเซียนซึ่งสิงคโปร์และไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อกันในปี2570และ2571ตามลำดับพร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแสดงเจตนารมณ์จัดทำเอกสารความร่วมมือเพิ่มเติมอีก4ฉบับครอบคลุมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานโดยหลังจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทยสิงคโปร์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานวุฒิสภาร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกที่สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมหารือรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภาไทยจีน
3: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกณนครจีนานมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อยืนหยัดความมุ่งมั่นในความร่วมมือประสานพลังภาคประชาสังคมและร่วมกันสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกโดยเน้นย้ำบทบาทของภาคประชาสังคมในการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงบทบาทรัฐสภาในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมเพื่อนำข้อเสนอไปสู่กระบวนการนิติบัญญัติประธานนายมงคลได้หารือทวิภาคีกับนายเซียวเจียรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติถึงการส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคโดยไทยพร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์กับรัฐสภาจีนทั้งสภาประชาชนแห่งชาติและสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติขณะที่ฝ่ายจีนเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรรัฐสภาระหว่างกันประ ประธานวุฒิสภายังร่วมหารือกับนางเกอฮุยจินประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองมณฑลซานตงเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือระดับท้องถิ่นนอกจากนี้ประธานวุฒิสภาและคณะยังได้เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ซินฟาซึ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตผลไม้อาทิสตรอเบอรี่และเชอร์รี่ให้มีผลผลิตตลอดปีมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารกำจัดศัตรูพืชชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมั่นใจการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของริยาดแอร์บินตรงริยาดกรุงเทพมหานครจะช่วยขยายตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียสร้างรายได้แก่ภาคการท่องเที่ยวไทย
4: นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับเที่ยวบินประถมฤกษ์เส้นทางริยาดกรุงเทพของสายการบินริยาดแอร์ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้สะท้อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและคมนาคมระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียโดยเบื้องต้นให้บริการสัปดาห์ละ3เที่ยวบินรองรับ290ที่นั่งต่อเที่ยวบินและมีแผนเพิ่มเป็น7เที่ยวบินต่อสัปดาห์ในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งการเปิดเส้นทางบินตรงจะช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงทางอากาศระหว่าง2ประเทศเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเข้าสู่ไทยโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องและรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 3,840 ที่นั่งต่อเดือนขณะที่ตลาดซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดศักยภาพสูงมีระยะพำนักเฉลี่ย 10-12 วันและใช้จ่ายประมาณ 110,000 บาทต่อคนต่อทริปและให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ทะเลและชายหาดรวมทั้งเริ่มมีแนวโน้มกระจายการเดินทางจากเมืองหลักอย่างกรุงเทพภูเก็ตและพัทยาไปสู่จังหวัดกระบี่พังงาเกาะสมุยและเชียงใหม่มากขึ้น
5: คือวันนี้เป็นวันแรกที่สายการบินริยาดแอร์นะครับได้มาบินลงสนามบินในประเทศไทยครั้งแรกช่วงเดือนแรกเนี่ยก็จะบิน3ไฟต่อสัปดาห์แต่เดือนต่อไปเนี่ยก็จะบินเป็นที่บินเดลี่ไฟท์ก็คือบินทุกวันครับก็คาดว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะมาจากตะวันออกกลางแล้วก็จะมีจากยุโรปด้วยเพราะว่าทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็จะทำตัวให้ประเทศเนี่ยเป็นครับนะครับการบินเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยของไทยบินมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยครับแล้วคาดว่าคือ1หัวเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยตกประมาณหัวละประมาณแสนบาท
4: นายภัทรพงษ์กล่าวอีกว่าในปีนี้มีนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียเดินทางเข้าไทยสะสม 121,907 คนลดลงร้อยละ 14.62 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยการเปิดเส้นทางบินใหม่นี้จะเป็นโอกาสกระตุ้นตลาดและขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวกลุ่มระดับบนสุขภาพและการแพทย์พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวไทยปริมประสบภาภาครายงาน
1: สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชูแนวคิด Data Driven Education นำข้อมูลที่ถูกต้องมากำหนดนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายกระดับคุณภาพผู้เรียน
4: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ21ปีสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือสทศณโรงแรมแกรนด์ดิสมอนต์จังหวัดนนทบุรีคำขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษา19แห่งที่ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพัฒนาก้าวกระโดดและชื่นชมผู้บริหารครูและนักเรียนที่ตั้งใจพัฒนาตนเองภายใต้ข้อจำกัดโดยระบุว่าความสำเร็จนี้สะท้อนหลักคิดว่าหากสามารถวัดผลได้ก็สามารถพัฒนาได้ซึ่งเกิดผลสำเร็จจริงในห้องเรียนพร้อมชูแนวคิด Data Driven Educationนำข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้มาใช้กำหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพผู้เรียนและนำเทคโนโลยีกับ AI มาช่วยลดภาระงานเพื่อคืนเวลาให้ครูมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนพร้อมชื่นชมบทบาทของสทศตลอด21ปีในการพัฒนาเครื่องมือวัดผลมาตรฐานทั้งระบบดิจิทัล National Digital Platform การตรวจข้อสอบอัตนัยด้วย AI และการรายงานผลผ่านระบบธุรกิจอัจฉริยะหรือ BIรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังมอบ4แนวทางขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อขยายผลความสำเร็จสู่ทั้งระบบได้แก่การถอดบทเรียนความสำเร็จของ19โรงเรียนสู่ Best Practice ผ่านเครือข่ายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาการเชื่อมข้อมูลผลการทดสอบเข้ากับแอปพลิเคชัน EduPass เพื่อให้ผู้เรียนผู้ปกครองและครูเห็นเส้นทางพัฒนาตนเองรายบุคคลการนำ AI และ BI มาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเป็นรายโรงเรียนและรายพื้นที่เพื่อออกแบบการช่วยเหลือที่ตรงจุดและการเตรียมพัฒนาระบบวัดผลรองรับทักษะความฉลาดรู้ทางสื่อและปัญญาประดิษฐ์ที่จะบรรจุในการประเมินพิซซ่า2029ควบคู่กับการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ พร้อมระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งตรวจเช็คและจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทุกโรงเรียนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: สภากาชาดไทยจัดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก22กันยายน2569เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดที่รอรับการรักษาทั่วประเทศ
6: นายเกตบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลกวันที่22กันยายนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกำหนดจัดกิจกรรมขอบคุณผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตและอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตหรือสเต็มเซลล์ภายใต้โครงการก้าวสู่ปีที่25ด้วยความหวังจากสเต็มเซลล์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสเต็มเซลล์เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดได้รับการรักษาซึ่งประเทศไทยมีการจัดตั้งธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติตั้งแต่ปี2545มีหน้าที่จัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วยในการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เป็นทางเลือกทางการแพทย์ที่เป็นความหวังในการรักษาโรคเลือดให้หายขาดได้แต่ด้วยข้อจำกัดในการหาผู้บริจาคที่มีเนื้อเยื่อตรงกับผู้ป่วยเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นขณะที่ทั่วโลกมีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคไว้กว่า43ล้านแต่มีผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรอการปลูกถ่ายมากกว่า 35,000 รายต่อปีเฉพาะประเทศไทยมีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคจำนวน 382,484 รายแต่มีผู้บริจาคให้แก่ผู้ป่วยสำเร็จเพียงแค่851รายยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อีก 3,819 รายได้แก่โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคทาลัสซีเมียโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและโรคไขกระดูกฟอด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกล่าวเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ18ถึง50ปีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงบริจาคโลหิตพร้อมกับลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งได้แก่จังหวัดชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่และสงขลาจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกแทนคำขอบคุณตลอดเดือนกันยายนสำหรับวันที่22กันยายนจะมีการจัดนิทรรศการภาพ25ปีแห่งความหวังและการให้กิจกรรมถ่ายภาพการรวมพลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมาริชโยรายงาน
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
8: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิ่งกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิ่งคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลเปิดเผยว่าเนปาลจำเป็นจะต้องสร้างอาคารบ้านเรือนขึ้นใหม่ราว 20,000 หลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเบื้องต้นมีบ้านเรือนถูกน้ำพัดหรือถูกเศษซากและดินโคลนถล่มทับราว 7,500 หลังและยังมีบ้านอีกจำนวนมากที่เสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ซึ่งในขณะนี้ทางการเนปาลอยู่ระหว่างหาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติซ้ำขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,252 รายและยังมีผู้สูญหาย 4,875 ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังเร่งค้นหาคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีใต้และจีนร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐแห่งหนึ่งในคูเวตในวันนี้โดยกองทัพอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐก่ออาชญากรรมสงครามต่อประชาชนชาวอิหร่านอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันกองทัพคูเวตเปิดเผยว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านที่ถูกยิงเข้ามาในดินแดนของคูเวตเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนว่าเขาจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังจากกองทัพอิหร่านดำเนินการปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพสหรัฐหลายแห่งในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษมีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่บ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นธรรมเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนที่ได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า4ปีนายกรัฐมนตรีอังกฤษและผู้นำฝรั่งเศสยังจะมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นการหยุดยั้งผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กโดยนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเน้นย้ำว่ารัฐบาลอังกฤษทำงานร่วมกับฝรั่งเศสในการแก้ไขปัญหาผู้อพยพมาโดยตลอดและยังมีอีกหลายประเด็นที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันทำให้สำเร็จได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบแจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานแก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน้าสเตเดียม29ถนนชัยพฤกษ์ตำบลปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027และสร้างประวัติศาสตร์รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาจากนั้นในเวลา 21:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมณเมืองซากะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นต่อไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรและทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์โอลิมปิกเกม2028ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมกดโอนเงินรางวัลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเงิน14,760,000 บาทให้แก่นักกีฬา8,400,000 บาทผู้ฝึกสอน840,000 บาทสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย2,520,000 บาทและเงินรางวัลพิเศษสำหรับทีมกีฬาที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนและประชาชนและสร้างเกียรติภูมิให้กับประเทศชาติ3,000,000บาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าติดตามและส่งกำลังใจถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาโดยตลอดและรู้สึกดีใจมากที่ทุกคนทำตามความฝันกับการคว้าแชมป์เอเชียและคว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมได้สำเร็จสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศทั้งยังทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในนานาชาติ
9: รัฐบาลและคนไทยทุกคนพร้อมเคียงข้างและส่งกำลังใจอย่างเต็มที่เพื่อให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้
10: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติได้ส่งความสุขให้กับคนไทยนะครับทั้งประเทศบรรยากาศเปลี่ยนเลยนะครับบรรยากาศเปลี่ยนผมรู้สึกทันทีคำว่าบรรยากาศหรือบรรยากาศในท้องตลาดบรรยากาศในร้านอาหารบรรยากาศในโซเชียลมีเดียนะครับในนามรัฐบาลก็ต้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณผู้จัดการทีมขอบพระคุณโค้ชบอลนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือน้องๆ นักกีฬาทุกคนนะครับนักฟุตบอลบอลหญิงทีมชาติไทยนะที่ได้ประสบความสำเร็จเช่นนี้แล้วก็เชื่อว่าน้องๆจะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับ
9: ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าขอบคุณรัฐบาลที่มอบเงินอัดฉีดมาเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาสตาฟโค้ชและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งทุกส่วนจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยเฉพาะในช่วง24เดือนก่อนการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่12ทีมสุดยอดจากระดับโลกจะมาชิงชัยกันดังนั้นสิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนตลอดจนนักกีฬาปัจจุบันที่ต้องพัฒนาศักยภาพควบคู่ไปกับการสร้างนักกีฬาเลือดใหม่ให้ทุกคนได้มีโอกาสไปแข่งขันในระดับนานาชาติเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนไปสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028ต่อไปการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ2ประเภทหญิงเดียวเมย์สุพนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม29-27และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบศึกหนักกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียไป2-1เกม21-19 17-21 และ21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จด้านประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีรรัศกุลกับปอป้อซับซิรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ14ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายเฟิงหยางเจ๋อและห่วงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีน1-2เกม21-15 21-23 และ17-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2อย่างน่าเสียดายพาณิชย์คาดนาครายงาน
11: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
12: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
11: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
12: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
13: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิด เช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน

ินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดในรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งรางวัลนี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภานะคะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้สังคมไทยมีเสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมด้วยค่ะโดยชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับกฎหมายรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในวันนี้นะคะก็นำตอนต่อจากเมื่อวานมานำเสนอกันในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูค่ะและคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะก็ได้นำเรื่องราวมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุสำหรับเรื่องราวนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านมุมมองของสองเด็กหญิงที่ไม่พอใจในเรื่องของอาหารค่ะทั้งอาหารที่บ้านและอาหารกลางวันที่โรงเรียนสองมักจะไม่ได้กินในสิ่งที่ตัวเองอยากกินจนเธอเริ่มตั้งคำถามว่าเสียงข้างน้อยควรมีสิทธิ์เลือกบ้างหรือไม่เมื่อประธานนักเรียนสามารถกำหนดเมนูอาหารได้ซึ่งกำหนดให้มีเมนูที่ทำจากฟักทองในทุกๆวันสองจึงเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนเมนูอาหารของโรงเรียนค่ะก็เป็นเรื่องราวที่สะท้อนการตั้งคำถามต่อหลักการประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรจะจบอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนจบด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองค่ะ

วันเสาร์แต่ฉันกลับต้องมานั่งเนี่ยติดอยู่ที่งานที่ผู้ใหญ่เรียกกันว่างานประชุมประชาคมตำบลงานที่มีแต่ผู้ใหญ่มานั่งประชุมกันพ่อบอกว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญที่จะกำหนดหน้าตาของท้องถิ่นที่เราอยากให้เป็นซึ่งสำหรับฉันแล้วนั้นฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเพียงแต่ขอให้มีร้านพิซซ่าเยอะๆก็เพียงพอแล้วในการประชุมนั้นฉันกับพี่ชายฟังที่เขาประชุมกันบ้างบางคราวก็เล่นกันจนพ่อกับแม่ต้องหันมาดูถึงฉันจะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาที่พวกเขาพูดกันแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วพวกผู้ใหญ่หลายคนมีท่าทีจริงจังกับงานนี้จนคิ้วพันเข้าหากันแต่บางคนก็คงรู้สึกเหมือนฉันที่ได้แต่นั่งรอให้เวลาผ่านไปเท่านั้นผมไม่เห็นด้วยนะกับการที่เอาน้ำไปลงให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวแล้วที่นาของผมล่ะจะไปหาน้ำมาจากไหนเอ๊ะอะไรฟักทองอ่ะฉันฟังได้ไม่ถนัดเราไม่ได้บอกว่าจะเอาน้ำที่มีให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวเพียงแต่ว่าจะขอแบ่งมาสักส่วนหนึ่งเท่านั้นเองฟักทองก็ไม่ได้ใช้น้ำอะไรมากมายไม่ใช่หรอตัวแทนสภาอบต.เริ่มอธิบายและฉันก็เริ่มเงี่ยหูฟังได้ชัดเจนมากขึ้นจริงอยู่ว่าฟักทองไม่ใช่พืชที่ใช้น้ำมากแต่ก็ต้องให้น้ำเช้าเย็นแต่ว่ามันก็จะกระทบต่อการใช้น้ำทั้งตำบลนะสิคุณลุงคนเดิมสวนกลับตัวแทนสภาอบต.อะไรนะฟักทองอีกแล้วเหรอทำไมช่วงนี้มีแต่ฟักทองนี่มันอะไรกันเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องตามแผนพัฒนาของตัวแทนนายกอบต.ที่ทุกท่านได้เลือกมาท่านนายกมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลจะให้ตำบลของเราหันมาปลูกฟักทองเพื่อรายได้ที่ดีกว่าการปลูกข้าวแล้วทางอบต.ก็พร้อมสนับสนุนการอบรมให้ชาวบ้านทุกคนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีตัวแทนสภาอบต.ตอบอีกครั้งเรามีความรู้เรื่องการปลูกข้าวแล้วก็ได้ผลดีอยู่แล้วฟักทองเราก็ปลูกหลังจากทำนาเป็นช่วงๆทำไมเราต้องหันไปปลูกฟักทองอย่างเดียวพันเดียวด้วยล่ะคุณลุงพูดถึงการปลูกข้าวและฟักทองแต่ที่ประชุมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนอะไรกับแผนการปลูกฟักทองดังกล่าวเอาเป็นว่าเราจะเก็บข้อโต้แย้งในการปลูกฟักทองเอาไว้ก่อนนะแล้วจะหาทางออกเพื่อมาคุยกับทุกคนอีกครั้งในการประชุมประชาคมตำบลครั้งถัดไปหลังจากจบงานแล้วแต่ความรู้สึกของฉันเหมือนยังถูกผูกติดกับฟักทองนี่มันอะไรกันตั้งแต่ที่โรงเรียนจนถึงระดับตำบลของฉันก็มีแต่ฟักทองหันไปทางไหนก็มีแต่เรื่องฟักทองเหมือนชีวิตของฉันกำลังตกอยู่ในดงฟักทองมากขึ้นทุกวัน

ันร้ายในชีวิตจริงฉันเกลียดฟักทองฉันตกใจจนเผลอตะโกนออกมาตอนใกล้เวลารุ่งสางเมื่อลืมตาจึงพบว่านั่นเป็นเพียงแค่ฝันไปในฝันนั้นฉันน่ากลัวซะนี่กระไรฉันล้มลงไปในไร่ฟักทองเถาวัลย์ที่เป็นดั่งมือไม้ของมันเริ่มคลื่นคลานเข้ามาพันขาพันแขนแล้วก็กำลังจะดูดตัวฉันลงไปแต่ยังคงเป็นโชคดีของฉันเพราะนั่นเป็นเพียงแค่ฝันร้ายใกล้รุ่งสว่างบอกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์อีกคราฉันไม่สามารถข่มตานอนหลับต่อไปได้จึงได้อาบน้ำประแป้งแต่งตัวไปเรียนเร็วกว่าผู้ใดในบ้านเลยเชียวพร้อมกับทำใจไว้ในระดับหนึ่งว่าในสัปดาห์นี้ต้องเจอกับเมนูฟักทองไปอีก2ครั้งตามระเบียบวันจันทร์มีฟักทองนึ่งวันอังคารมีซุปฟักทองแต่ฉะไหนวันพุธก็ยังมีฟักทองผัดไข่วันพฤหัสบดีมีฟักทองเชื่อมแถมวันศุกร์ก็ยังตามมาด้วยแกงฟักทองไม่ใช่แค่อาทิตย์เท่านั้นแต่อาทิตย์ถัดมาทุกๆเมนูของโรงเรียนแทบจะกลายเป็นฟักทองและก็เหมือนฟักทองจะกลายเป็นเมนูปกติประจำวันในโรงเรียนไปซะแล้วพึ่งฉันเบื่อฟักทองมากฉันบ่นกับเพื่อน2ฟังฉันนะถึง2จะเบื่อก็เบื่อแค่ฟักทองในโรงเรียนส่วนฉันนะกลับบ้านนะยังต้องมีเมนูฟักทองที่บ้านอีกทำไมเป็นอย่างนั้นนะพึ่งฉันถามด้วยความสงสัยพลางคิดว่าถ้าหากตัวเองต้องกินฟักทองทุกวันคงหัวเสียเป็นแน่ก็พ่อของฉันนะสิหันมาปลูกฟักทองแทนปลูกข้าวบอกว่ามีบริษัทใหญ่เอาเมล็ดมาขายพร้อมกับมีเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมแล้วยังให้ไปอบรมกับสวนอบต.ถ้าปลูกเสร็จก็จะมารับซื้อแต่ว่าตอนนี้ปลูกไปแล้วก็ไม่เห็นมีใครมารับซื้อเลยก็เลยต้องเอามากินเองไม่เช่นนั้นก็เน่าเสียหมดฉันยังไม่เข้าใจที่พึ่งพูดมาทั้งหมดเหมือนที่พึ่งยังมีท่าทีไม่เข้าใจพ่อของเธอแต่ฉันก็พอจะรู้ว่าต่อไปคงมีฟักทองล้นเอ่อไปทั้งตำบลของเราเป็นแน่ๆ

หลังมานี้ฉันได้ยินพ่อและแม่บ่นเป็นประจำถึงยอดขายของที่ร้านที่มีแต่ลดลงเรื่อยๆเพราะชาวบ้านได้ซื้อทั้งเมล็ดเครื่องมือรวมถึงปุ๋ยแล้วก็สารเคมีต่างๆจากบริษัทใหญ่ที่เข้ามาบอกว่าจะรับซื้อผลผลิตทั้งหมดที่ชาวบ้านปลูกด้วยราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเป็นอย่างมากมีหนำซ้ำทางนายกอบต.ก็ไม่ได้จัดประชุมประชาคมตำบลอีกครั้งตามที่พูดไว้ว่าจะมีการทบทวนแต่กลับออกเป็นแผนพัฒนาสนับสนุนการปลูกฟักทองอีกชาวบ้านเลยดีใจกันยกใหญ่แล้วก็หันไปปลูกฟักทองแทนการปลูกข้าวแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นมีแววว่าจะมีบริษัทเข้ามารับซื้อตามที่บอกกล่าวกันเอาไว้น้ำในตำบลส่วนใหญ่ก็ถูกใช้ไปกับการปลูกฟักทองทำให้ชาวนาที่ยังต้องปลูกข้าวอยู่เริ่มมีปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำนาจนชาวบ้านบางส่วนเริ่มไม่พอใจแล้วก็ได้ไปรวมตัวกันที่ทำการอบต.ท่านบอกว่าจะมีการจัดประชุมประชาคมตำบลอีกครั้งแต่ก็หายเงียบไปจนสุดท้ายก็ออกมาเป็นแผนพัฒนาอบต.โดยที่พวกเราบางส่วนยังไม่เห็นด้วยเสียงของคุณลุงคนที่คัดค้านในการประชุมครั้งแรกท่านนายกพวกเรามีปัญหาจากแผนที่ท่านทำทำไมท่านนายกถึงนิ่งเฉยแบบนี้เสียงของคุณป้าซึ่งเป็นชาวนาแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำเพื่อที่จะทำนาต่อเลยถ้าท่านไม่แก้ปัญหาก็จะตำแหน่งให้คนที่แก้ปัญหาได้มาทำแทนเสียงพ่อของเพิ่งที่ปลูกฟักทองมาได้ระยะหนึ่งแต่ยังไม่มีบริษัทมารับซื้อตามที่สัญญาเอาไว้จนแล้วจนรอดท่านนายกอบต.ก็ออกมาพร้อมกับโทรโข่งประกาศดังกึกก้องอย่างชัดเจนว่ามีชาวบ้าน3ใน4เลือกให้ผมมาเป็นนายกอบต.แต่พวกท่านที่มารวมตัวกันวันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยจะให้ผมฟังเสียงพวกท่านก็คงไม่ได้เพราะว่าผมเคารพในเสียงส่วนใหญ่ที่เลือกผมมาซึ่งผมเรียกว่า

หลังจากเหตุการณ์ที่ที่ทำการอบต.ชาวบ้านบางส่วนได้อัดคลิปวิดีโอในขณะที่นายกอบต.พูดไว้แล้วก็ได้อัปโหลดในสื่อโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีคอมเมนต์ที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์นายกอบต.อย่างมากมายการเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีประชาธิปไตยเพราะว่าเราฟังเสียงของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแต่ว่าการเลือกตั้งอย่างเดียวไม่ใช่ทั้งหมดของประชาธิปไตยการนั่งเสียงข้างมากแต่เมินเสียงข้างน้อยแล้วมาบังหน้าด้วยคำว่าประชาธิปไตยจะเรียกว่าประชาธิปไตยได้ยังไงหนึ่งในคอมเมนต์ในวิดีโอวิจารณ์ถึงคำพูดของนายกอบต.ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องนี้ยังถูกสื่อโทรทัศน์ช่องหลักนำมาไปเสนอข่าวอีกต่างหากนี่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่ฉันได้ยินชื่อตำบลของตัวเองออกทีวีแต่ฉันก็ไม่รู้จะดีใจหรือว่าเสียใจกันดีแน่เพราะหลังข่าวออกทีวีได้ไม่นานนายอำเภอจึงเข้ามาสอบสวนแล้วก็พบว่านี่เป็นขบวนการฟักทองลวงโลกจึงได้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งให้นายกอบต.พ้นจากตำแหน่งฉันเองก็เพิ่งรู้ว่าขบวนการฟักทองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในตำบลที่ครอบครัวของฉันอาศัยอยู่เท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นในอีกหลายตำบลด้วยกันมีการวางแผนตั้งแต่ระดับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่อยากจะเข้ามาผูกขาดการซื้อขายเครื่องมือการเกษตรกับชาวบ้านและก็ร่วมมือกับนายกอบต.ของหลายตำบลเพื่อผลักดันให้เป็นแผนพัฒนาของอบต.โดยที่สภาอบต.ซึ่งควรจะเป็นตัวแทนถ่วงดุลแทนชาวบ้านก็กลับเห็นดีเห็นงามไปด้วยเพราะเห็นว่าเป็นนโยบายที่จะทำให้ชาวบ้านได้เงินที่มากขึ้นแต่ซ้ำร้ายกว่านั้นขบวนการนี้ยังลามไปถึงในระดับโรงเรียนที่ฉันกำลังเรียนอยู่เมนูฟักทองทั้งหลายที่ผ่านมานั้นเกิดจากลูกของนายกอบต.ที่ตอนนี้เรียกว่าเป็นอดีตประธานนักเรียนเขาเป็นคนเสนอต่อคุณครูถึงเมนูฟักทองต่างๆโดยอ้างว่าดีกับนักเรียนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พ่อของตัวเองที่มีไร่ฟักทองติดกับโรงเรียนซึ่งแท้จริงแล้วเหตุผลดั้งเดิมที่โรงเรียนให้สิทธิ์กับประธานนักเรียนในการเลือกอาหารได้สัปดาห์ละ2วันนั้นก็เพื่ออยากให้เด็กๆได้เสนอเมนูที่อยากทานต่อตัวแทนของนักเรียนแต่เมื่อคนที่เป็นตัวแทนไม่เคยรับฟังเสียงของนักเรียนแล้วก็เลือกแต่ผลประโยชน์ของตัวเองผลก็ตกอยู่ที่ชั้นและก็เพื่อนๆที่ต้องมีฝันร้ายกับอาหารกลางวันของโรงเรียนไปอีกนานตั้งแต่วันนั้นฉันตัดสินใจว่าฉันจะเป็นประธานนักเรียนที่อายุน้อยที่สุดฉันกล่าวท่ามกลางกลุ่มเพื่อนด้วยท่าทางจริงจังราวกับว่าจะลงสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีฉันอยากเป็นตัวแทนให้ทุกคนได้เข้ามาบอกว่าอยากกินอะไรหรือไม่อยากกินอะไรแล้วฉันก็ไม่อยากกินเมนูฟักทองอีกแล้วแต่ถ้ามีคนยังอยากกินฉันก็จะฟังเสียงของเขาเพื่อนบางคนถึงกับหัวเราะออกมาแต่ฉันพูดด้วยความจริงใจแล้วก็มุ่งมั่นจะลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า

หลังจากที่นายกอบต.คนเก่าต้องออกจากตำแหน่งไปก็ถึงเวลาที่จะต้องมีการเลือกนายกอบต.คนใหม่ชาวบ้านหลายๆคนที่เคยบ่นถึงประชาธิปไตยก็ยังคงมาเลือกในครั้งนี้ทำให้ฉันอดถามพ่อเสียไม่ได้พ่อคะทำไมประชาธิปไตยเป็นแบบนี้คนถึงยังอยากมาเลือกตั้งกันล่ะคะฉันถามพ่อด้วยเสียงเจ้ยแจ้วแสดงถึงความอยากรู้ตามประสาเด็กในระบบประชาธิปไตยไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะมีผู้นำที่ดีแต่ภายในระบบนี้เราก็ยังมีโอกาสในการตรวจสอบถ่วงดุลแล้วก็เลือกผู้แทนหรือว่าผู้นำใหม่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องเลือกคนที่ฟังเสียงประชาชนแม้เสียงนั้นจะเป็นเสียงที่แผ่วเบาก็ตามพ่อตอบด้วยภาษาชนสับสนแต่ฉันก็พอจะจับใจความได้บ้างแล้วทำไมทั้งพ่อแม่แล้วก็พี่หนึ่งถึงไม่เคยฟังว่าหนูอยากกินอะไรบ้างฉันบ่นต่อหน้าครอบครัวพ่อขอโทษนะที่พยายามจะสอนลูกถึงความเป็นประชาธิปไตยแต่กลับทำให้เป็นเผด็จการเสียงข้างมากในครอบครัวซะเองเผด็จการอะไรนะคะยิ่งพ่อพูดฉันยิ่งงงกับคำศัพท์แปลกๆของพ่อเอาเป็นว่าพ่อจะฟังเสียงของสองให้มากขึ้นนะลูกแม่บอกกับฉันถ้าอย่างนั้นวันนี้เรากินพิซซ่ากันได้หรือยังคะใครโหวตให้สองบ้างยกมือขึ้นเสียงของพี่หนึ่งถามทุกคนในบ้านและวันนี้เป็นวันแรกที่ทางบ้านยกมือโหวตให้เมนูที่ฉันอยากกินถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปกินพิซซ่ากันเถอะพ่อกล่าว

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะรายการสาราวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่แต่จะเป็นเรื่องอะไรนะคะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
4: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
3: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
4: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
5: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
6: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
7: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: ลูกหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตลูกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
9: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการเร่งแก้ไขปัญหา Data Center เตรียมประชุมนัดแรกพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูลออนเร่งคูลออนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูลให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลรับทราบปัญหา Data Center แล้วและสั่งตั้งคณะกรรมการเร่งแก้ไขปัญหาโดยเตรียมประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการลักลอบก่อสร้างและติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนว่ารัฐบาลรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาโดยจะประชุมนัดแรกในวันพรุ่งนี้พร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางดำเนินการแล้วส่วนกรณีที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลไม่จริงจังกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากกรณีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาโดยตั้งคำถามถึงการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามโดยกล่าวเพียงว่าขณะนี้อยู่ในวัดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งเยียวยาผู้ถือบัตรรอบคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ที่ประสบเหตุอัฒจันทร์สุดย้ำสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนหรือขอย้ายรอบได้ทันที
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยกรณีพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวโซน VIP สุดตัวระหว่างคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีและวสันต์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อวานนี้จนต้องเลื่อนการแสดงว่าได้สั่งการให้สคบหารือกับผู้จัดงานและผู้จำหน่ายบัตรเพื่อเร่งเยียวยาผู้บริโภคผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนหากไม่สะดวกชมรอบใหม่วันที่9กันยายนสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์หรือเลือกเปลี่ยนไปชมรอบวันที่3 5 6หรือ8กันยายนได้ส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นค่าที่พักและค่าเดินทางสามารถรวบรวมหลักฐานเพื่อยื่นต่อสคบเพื่อประสานผู้จัดงานพิจารณาเยียวยาเป็นรายกรณี ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จัดงานด้านความปลอดภัยแล้วหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: แขวงทางหลวงตากที่2แม่สอดเตือนผู้ใช้ทางหลวงสายตากแม่สอดระวังเหตุดินคันทางสไลด์จากฝนตกหนัก
9: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำซึมเข้าสู่ชั้นดินส่งผลให้ดินคันทางถนนเส้นทางหมายเลข12สายตากแม่สอดเกิดการสไลด์บริเวณกิโลเมตรที่27+700เกิดการสไลด์ตัวลึกประมาณ 5-6 เมตรกระทบต่อพื้นที่แนวไหลทางเบื้องต้นแขวงทางหลวงตากที่2แม่สอดได้ส่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกพร้อมติดตั้งป้ายเตือนและกลวยยางบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วและอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อเตรียมดำเนินการซ่อมแซมเนื่องจากเส้นทางนี้เป็นสายหลักเข้าสู่อำเภอแม่สอดและอีก4อำเภอชายแดนมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนสูงจึงขอให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษชะลอความเร็วและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันพฤหัสอีกแล้วนะคืนนี้เราเจอกัน2ชั่วโมงสำหรับผู้ฟังที่เป็นแฟนประจำของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยผู้เบรคของเรานะครับฝนยังตกต่อเนื่องนะช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาโอ้โหตกหนักเลยนะแถวแถวดินแดงห้วยขวางนี่ชุ่มฉ่ำเลยนะครับขับรถระวังกันด้วยนะมีฝนตกอาจจะถนนลื่นประสบอุบัติเหตุกันง่ายๆคนขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีรถเก๋งก็ดีต้องเรามาระวังกันรวมทั้งเพื่อนร่วมทางคนเดินทางด้วยนะฮะสุขภาพก็ยังต้องดูแลต่อเนื่องเหมือนกันเพราะว่าไข้หวัดยังระบาดอยู่เยอะเนาะโควิด19ก็มีตัวเลขที่สูงพอสมควรนะไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดโควิดไข้หวัดใหญ่ดูแลกันนะสร้างร่างกายให้แข็งแรงเข้าไว้กินอาหารก็กินร้อนๆนะเลือกอาหารให้เหมาะสมช้อนกลางต้องใช้ถ้าเป็นไข้เป็นหวัดใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่กระจายไปติดคนอื่นเขานะสมุนไพรใช้ให้เป็นก็เป็นประโยชน์นะครับสมุนไพรดีๆของเราก็มีมากมายเลือกใช้เอานึกถึงสมุนไพรก็ฝากไว้ด้วยผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยครับคืนนี้2ชั่วโมงเหมือนเดิมชั่วโมงหลังคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรท่านมาเป็นประจำแต่ว่าชั่วโมงแรกคืนนี้เป็นอาจารย์อามาครับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอเคเชิญครับอาจารย์ครับฝนตกไหมช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาที่ปราจีนบุรี
3: แถวบ้านหนูยังไม่ตกนะคะ
2: ไม่ตกไม่เป็นไรครับดีครับเชิญครับเชิญครับคืนนี้อาจารย์อาเตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับของเราเชิญเลยครับ
3: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของขมิ้นชันค่ะ
2: ขมิ้นชันโ
3: อ้ค่ะ
2: อันนี้เป็นสมุนไพรที่แบบนานมากใช้กันมาเป็นพันๆปีเลยครับผม
3: ใช่ค่ะก็เป็นอาหารนะคะเป็นยาเป็นเครื่องเทศของมนุษย์เนี่ยมานานนับพันปีนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยได้มีโอกาสไปเปิด YouTube ดูว่าจะพูดเรื่องอะไรดีนะคะก็เลยเห็นว่าสมุนไพรที่ทั่วโลกเขายอมรับเป็นอันดับต้นๆเนี่ยแล้วเหมือนกับว่าคนไทยก็รู้จักก็หนีไม่พ้นขมิ้นชัน
2: คือใช้ได้หลายรูปแบบมากขมิ้นชันเนี่ยเนาะอาจารย์เนาะเป็นอาหารเป็นยาแล้วก็ดูแลผิวพรรณก็ได้
3: ค่ะคือพอตัวเองเสิร์ชเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยทูเมริกนะคะหรือว่าคือคูมินที่เป็นสารออกฤทธิ์สำคัญเนี่ยก็คือแล้วเราก็ลองดูว่าเอาคลิปที่แบบคนดูหลักหลายๆล้านอย่างเงี้ยนะคะบางอันเป็น10ล้านเลยนะเป็นแบบของหมอต่างประเทศเนี่ยนะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นหมอเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยแหละนะคะที่เขามาทำคลิปเป็นของคนต่างชาติเนี่ยนะคะซึ่งพอเราไปอ่านคอมเมนต์แบบหลายๆ10คอมเมนต์ในหลายๆคลิปอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเจอประสบการณ์การใช้ของผู้คนที่เป็นฝรั่งนะคะคือเขาก็จะมาคอมเมนต์ในคลิปนั้นว่าเขามีประสบการณ์ยังไงซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะตรงกันก็คือหมายความว่านอกจากเรื่องของลำไส้แล้วเนี่ยนะคะเขายังมีช่วยในเรื่องของการแก้ปวดข้อได้ด้วย นะคะแก้ปวดข้อแก้ปวดเข่าข้ออักเสบนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยกินไปแล้วภูมิแพ้หายซึ่งประสบการณ์พวกเนี้ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่ตัวเองอ่ะก็เคยได้ย
4: ิน
3: คนไทยที่เป็นใช่ที่เป็นผู้ป่วยมารีวิวมาเล่าให้ฟังอยู่นะคะแล้วก็บางคอมเมนต์เนี่ยก็มีการอ้างถึงว่าคุณตาคุณยายอะไรของเขาเนี่ยก็อายุเกินร้อยหรือว่าเป็นหลักร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าท่านก็เหมือนกับว่ากินขมิ้นชันอยู่ในชีวิตประจำวันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้อักเสบเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือส่วนตัวเนี่ยมองว่าคือยุคเนี้ยเราอยากจะกินอาหารเป็นยาเนี่ยมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะถ้าจะกินให้ได้ทุกวันหมายก็ว่าไปหาของดีๆมากินใส่ในท้องทุกวันเนี่ยแต่เอาแบบที่ทางลัดง่ายและสะดวกนะคะคืออันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาแบบที่ตัวเองทำด้วยก็คือกินขมิ้นชันอ่ะวันละ2เม็ดนะคะก็คือเราเหมือนแบบเติมสารต้านมะเร็งสารต้านการอักเสบสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายเนาะซึ่งตัวเองก็เลือกกินของอภัยภูเบศรนี่แหละเพราะว่าเรามั่นใจว่าของเราเนี่ยเป็นสมุนไพร 100% คือมันเหมือนเรากินจากอาหารเลยอ่ะเหมือนเรากินจากผงเง่าแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ายี่ห้ออื่นอ่ะเขาทำแบบอภัยภูเบศหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้คือเราไม่ได้ต่อว่าแต่เราไม่รู้นะคะเพราะว่าอย่างบางครั้งเนี่ยในกระบวนการผลิตยาค่ะมันอาจจะต้องมีแบบแป้งมีสารช่วยไหลมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นในกระบวนการที่ทำให้ผงยามันโฟลเข้ามาในเม็ดตอกอัดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แล้วแต่ยี่ห้อแต่ว่ายี่ห้ออื่นเราก็ไม่เคยไปเห็นไปดูไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าของอาเบบูเบตเนี่ยด้วยความที่ทำมายาวนานแล้วก็โรงงานผลิตยาเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลนะคะซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันเขาเรียกว่าถูกออกแบบโดยวิศวกรคือออกแบบขึ้นมาใหม
4: ่
3: ตั้งคือตั้งนานแล้วนะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆแต่ว่าคล้ายๆกับว่าพอทำมานานเนี่ยก็คือเราก็รู้แหละว่าเราจะทำยังไงให้มันดีที่สุดนะคะแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าเราจะกินผักกินอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่ากินผักก็กลัวยาฆ่าแมลงอีกกลัวสารพิษอีกใช่ไหมคะแต่ว่าของอภัยภูเบศรเนี่ยมั่นใจได้เลยก็คือเราปลูกแบบอินทรีย์นะคะแล้วแม้ว่าปลูกแบบอินทรีย์เนี่ยเราก็ยังมีการตรวจสอบซ้ำอีกนะคะในกระบวนการ QC ยาเนี่ยก็คือจะต้องมาตรวจว่าไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีโลหะหนักตกค้างอะไรเงี้ยไม่มีเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคอะไรต่างๆปอมปนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อบมีการอบจนแห้งไม่ให้เกิดเชื้อลงเชื้อราอะไรได้ง่ายอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นส่วนตัวก็มั่นใจอ่ะแล้วก็อยากบอกต่อคือไม่ได้อยากจะขายของหรอกแต่ว่าคือมั่นใจจริงๆว่าของอภัยภูเบศรอ่ะ
4: ได้นำของดีให้ได้ใช้กันว่างั้นเถอะ
3: ใช่ค่ะอย่างพี่สาวหนูเนี่ยเขาก็เป็นแม่ค้าแบบขายของเนาะแต่ว่าจริงๆเขาจบด้านสาธารณสุขนี่แหละนะคะแต่ว่าก็มาช่วยที่บ้านค้าขายเขาก็บอกว่าอันนี้คือคำพูดของพี่นะเขาบอกว่าพี่ต้อมอ่ะเป็นคนใจใหญ่ทำของดีทำอะไรแล้วทำดี
4: ใช่เต็มที่เขาเต็มที่อยู่แล้วดร.ต้อมเป็นคนแบบนั้นจริงๆ
3: เพราะว่าจริงพี่สาวเคยเป็นลูกน้องพี่ต้อมอยู
4: ่หรอ
3: ใช่สมัยก่อนนะเคยทำงานที่มูลนิธิอภัยภูเบศร
4: ค่
3: ะเขาก็จะรู้ว่านิสัยใจคอของผู้นำผู้บริหารเนี่ยเป็นยังไงนะคะคือไม่ใช่แบบหัวการค้าจ๋าน่ะคือรายได้กำไรมันก็ต้องมีแหละแต่ว่าเพราะมันต้องมาเนาะจ่ายเงินเดือนผู้คนที่เราจ้างเขามาอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นเอากำไรเกินควรจนล่ำจนรวยเพราะว่าองค์กรเนี่ยมันก็เป็นองค์กรแบบมูลนิธิด้วยเงินส่วนนึงก็มีการแบ่งปันมาที่ทางโรงพยาบาลที่เป็นราชการอะไรเงี้ยนะคะแต่โดยนิสัยใจคอพื้นฐานของดร.ต้อมเนี่ยท่านคือถ้าเป็นผู้บริหารใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคนที่คือมีใจอ่ะมีใจรัก
4: ใช่
3: แล้วก็ได้คือได้ทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทำอะไรก็คือ
4: เต็มที่
3: ทำของดี ะคะอันนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเลือกของอภัยภูเบศเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะได้ของไม่ดีแล้วไม่ใช่ของที่มันแพง
4: จนจับต้องไม่ได้ใช่
3: อย่างขมิ้นชันของเราเนี่ยก็60เมตรเนาะ80บาท80บาทนี่ราคามาตรฐานแต่ว่าบางที่ก็บางเจ้าบางร้านรับไปก็อาจจะเป็นลดหรือว่าอาจจะมีโปรโมชั่นตามสถานการณ์อะไรเงี้ยนะคะทีนี้คำถามที่เจอบ่อยเนี่ยเกี่ยวกับขมิ้นชันก็คือต้องกินคู่กับพริกไทยไหมอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าคนก็จะอ่านเจอว่ามันมีงานวิจัยสมัยใหม่ว่าถ้ากินคู่กับพริกไทยเนี่ยการดูดซึมของสารในขมิ้นชันเนี่ยมันจะเข้ากระแสเลือดเนี่ยได้เยอะมากขึ้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นความจริงนะคะว่าถ้าเรากินขมิ้นชันร่วมกับผงพริกไทยอ่ะนะคะมันก็จะทำให้อัตราการดูดซึมของยาเนี่ยนะคะปกติเรากินเข้าไปในท้องใช่ไหมคะแต่ยาเนี่ยมันต้องดูดซึมผ่านผนังลำไส้เข้าไปอยู่ในเลือดแล้วก็ไปส่วนต่างๆของร่างกายนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าถ้ากินพริกไทยร่วมเนี่ยมันจะดูดซึมได้เพิ่มจริงๆนะคะในเชิงของการศึกษาสมัยใหม่นะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคนโบราณคนสมัยก่อนเขาไม่เห็นจะต้องมากินพริกไทยเป็นกิจจลักษณะกับขมิ้นหรือว่าเขาไม่เห็นจะต้องไปใช้สารสกัดขมิ้นเลยอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นของดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าจะหาเหตุผลที่เป็นแบบวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์เนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยมันก็พอที่จะมีเขาอยู่บ้างนะคะคือเขาบอกว่าการดูดซึมของขมิ้นชันในร่างกายของแต่ละคนเนี่ยจริงๆไม่เท่ากันเลยนะคะแล้วก็ปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ร่างกายของแต่ละคนเนี่ยดูดซึมขมิ้นชันไม่เท่ากันเนี่ยแม้ว่าจะกินในปริมาณเท่ากันยี่ห้อเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นเรื่องของเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส
4: ้
3: นะคะเชื้อประจำถิ่นที่มันมีอยู่ในลำไส้ของเราทุกคนเนี่ยแต่ว่าความหลากหลายสัดส่วนเชื้อเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็แต่ละวันแต่ละช่วงเวลาบางทีก็มีความแตกต่างกันด้วยในคนคนเดียวกันนะคะคือเขาพบว่าถ้าเรามีเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้เนี่ยมันจะทำให้การดูดซึมขมิ้นชันเนี่ยดีขึ้นนะคะและขมิ้นชันเนี่ยสมมติเรากินแบบผงเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสารออกฤทธิ์เนี่ยไม่ใช่แค่สารเคอร์คูมินเท่านั้นคือเราอาจจะได้เคยได้คำว่าเคอร์คูมินเน
4: า
3: ะเคอร์คูมินเนี่ยเป็นสารออกฤทธิ์สำคัญตัวหลักที่เขาเรียกว่าเป็นตัวที่มีการศึกษาเยอะนะคะแต่ว่าโดยธรรมชาติของพืชทุกอย่างบนโลกใบเนี้ยไม่ได้มีสารออกฤทธิ์เดียวๆตัวใดตัวหนึ่งเนาะเวลาเรากินแบบตามธรรมชาติเนี่ยมันจะได้สารอื่นๆเข้ามาด้วยนะคะอย่างเช่นในขมิ้นชันเนี่ยเขาก็พบว่ามันมีสารชนิดอื่นเช่น DMC BDMC คืออันนี้คือชื่อย่อนะคะคือชื่อเต็มๆก็คือ dimethoxycurcumin bisdimethoxycurcumin อะไรเงี้ยคือเขาก็จะตั้งชื่อตามโครงสร้างทางเคมีที่พบอะนะคะเอาเป็นว่ามันไม่ได้มีแค่คือคูมินแล้วก็เขาบอกว่าสารอนุพันธ์อื่นๆเนี่ยอย่าง DMC BDMC พวกเนี้ยนะคะมันมีความเสถียรคืออยู่ในร่างกายแล้วมันสเตเบิลน่ะคือมันไม่ได้ถูกขับออกไปเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันเสถียรมีความคงตัวการดูดซึมดีกว่าแล้วก็มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดีไม่แพ้คือคูมินนะคะคือบางครั้งเนี่ยเขามีการดูอย่างเช่นฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเนี่ยไอสารพวก DMC BDMC ที่เป็นอนุพันธ์ที่เจอในขมิ้นเนี่ยนะคะฤทธิ์แรงกว่าเคอร์คูมินด้วยคือต้านการกลายพันธุ์ของเซลล์ที่จะไปเป็นมะเร็งเนี่ยได้แรงกว่า
4: oh,
3: นะคะ
4: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้ขึ้นว่าเราจะต้องกินสารสกัดหรือจะต้องไปกินคู่กับพริกไทยเท่านั้นเนาะคือมันขึ้นอยู่กับว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเราดีหรือเปล่า นะคะเพราะว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยแหละมันจะเป็นตัวที่เปลี่ยนตัวผงขมิ้นเนี่ยให้เป็นสารออกฤทธิ์ที่หลากหลายนะคะบางตัวเนี่ยพอมันเปลี่ยนไปปุ๊บมันจะละลายน้ำได้ดีขึ้นพอมันละลายน้ำได้ดีขึ้นสารไหนที่ละลายน้ำได้ดีขึ้นมันก็เหมือนกับว่าจะดูดซึมเข้าไปสู่ในน้ำเลือดได้ดีขึ้นก็จะแสดงฤทธิ์ลดอักเสบต้านอนุมูลอิสระอะไรต่างๆนะคะซึ่งเขาเคยมีการศึกษาการหมักสารจากขมิ้นชันกับเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้เอาเชื้อในลำไส้ของคนเนี่ยมาพิสูจน์นะคะโดยทำในหลอดทดลองก็เพราะว่าขมิ้นเนี่ยมันทำให้เกิดความหลากหลายของเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นมันมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกคือเป็นอาหารที่ดีของเชื้อและไปส่งเสริมให้เกิดสภาวะแวดล้อมสมดุลเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ดีนะคะซึ่งคุณสมบัติเนี่ยเจอได้กับอีกตำรับหนึ่งก็คือตรีผล
4: าน
3: ะคะอย่างเช่นก็เพราะว่ามันทำให้ตระกูลดีๆอย่างพวกแลคโตบาซิลัสนะคะหรือว่าบิฟิโดแบคทีเรียมพวกนี้มันจะเป็นเชื้อโปรไบโอติกที่เขาชอบสกัดมาขายให้เราอะหรือว่าใส่ในพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตพวกเนี้ยนั่นแหละก็คือถ้าเรากินขมิ้นชันเนี่ยมันก็ทำให้เชื้อเหล่านี้มีทิศทางการโตมีสัดส่วนที่เยอะขึ้นด้วยนะคะแต่บางอย่างต้องใช้เวลานะคะคือบางทีเนี่ยอาจจะต้องกินสักอย่างน้อยเนี่ย4สัปดาห์ถึง12สัปดาห์ขึ้นไปขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยพื้นฐานของสมดุลจุลินทรีย์ในบางคนเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างไวมากนะคะเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของอาหารยาฆ่าเชื้อที่เรากินเข้าไปหรือว่าความเครียดการนอนเองเนี่ยก็มีผลต่อสมดุลเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้นะคะเพราะนั้นถ้าเรากินต่อเนื่องเนี่ยมันก็ค่อยๆปรับค่อยๆปรับลำไส้ไปแต่ถ้าเราเป็นเรื่องของฤทธิ์ขับลมนะคะเขาเรียกว่าเป็น local effect คือออกฤทธิ์เฉพาะที่เนี่ยอันนี้กินไปปุ๊บเนี่ยไม่กี่นาทีก็เห็นผลละถ้ามันมีลมค้างอยู่ในท้องก็อาจจะเลอหรืออาจจะผายลมออกมานะคะซึ่งขมิ้นชันเนี่ยถ้าเรากินเพื่อหวังผลเรื่องของลำไส้เนี่ยก็อาจจะไม่มีความจำเป็นต้องเสียเงินแพงไปซื้อสารสกัดหรือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปกินคู่กับพริกไทยเพราะบางคนกำลังลำไส้อักเสบอยู่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับยาที่มันมีฤทธิ์เผ็ดร้อนนะคะก็เหมาะกับการกินขมิ้นชันธรรมดาเนี่ยแหละนะคะเพราะว่าขมิ้นเนี่ยถ้าใครเคยแกะผงมาชิมมันก็จะฝาด
4: เฟื่องๆหน่อยครับผมใช่ครับ
3: ใช่ค่ะซึ่งฤทธิ์ฝาดตรงนั้นแหละมันเป็นฤทธิ์ที่ช่วยสมานแผลนะคะคือลดยาแต่ละรสของสมุนไพรเนี่ยมันจะบอกถึงฤทธิ์ยาได้นะคะถ้าฤทธิ์ฝาดมันจะช่วยสมานแผลในลำไส้ในกระเพาะได้ซึ่งเวลาเรากินผงขมิ้นธรรมดาเนี่ยไม่ใช่สารสกัดหรือว่าไม่ใช่คู่กับพริกไทยเนี่ยความเข้มข้นของขมิ้นชันเนี่ยมันก็จะพบสูงมากเลยบริเวณเยื่อบุลำไส้นะคะแล้วมันก็จะออกฤทธิ์โลเคอลตรงนั้นแหละตรงเฉพาะที่ในการลดการอักเสบของลำไส้นะคะในการรักษาชั้นเมือกของเยื่อบุผิวลำไส้ให้มีความสมบูรณ์นะคะไม่ให้มีถูกทำลายจากกรดหรือว่าบางการศึกษาเนี่ยเอาไปดูเลยว่ามันสามารถที่จะปกป้องเยื่อบุกระเพาะหรือลำไส้จากแอลกอฮอล์ได้ไหมจากยาแก้ปวดที่มันกัดกระเพาะได้ไหมซึ่งขมิ้นชันสามารถทำได้นะคะแล้วก็เขายังมีการศึกษาที่น่าสนใจคือเอาหนูเนี่ยมาให้กินอาหารที่มันเขาเรียกว่าเวสเทิร์นไดเอทคืออาหารทางตะวันตกที่มันไม่ค่อยเฮลตี้อ่ะนะคะเป็นแบบอาหารไขมันสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็พบว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยมันสามารถลดพิษของอาหารได้คือการอักเสบต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือร่างกายเราอ่ะจะเป็นยังไงอ่ะมันก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรากินอะไรเข้าไปถ้าเรากินของที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการอักเสบในร่างกายน ะคะซึ่งขมิ้นชันเนี่ยมันจะไปเขาเรียกว่ามันไปตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยก็คือไปลดการอักเสบที่เกิดขึ้นจากการกินอาหารที่แบบไม่ค่อยดีอ่ะแต่อันนี้คือเขาทำในหนูนะคะทำในหนูเพราะว่ามันอาจจะไม่สามารถทำได้ในคนอ่ะคือเอาคนมากินของไม่ดีมันอาจจะผิดจริยธรรมในการวิจัยคือเขาอาจจะไม่อนุมัติให้ทำวิจัยนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงของคนหลายๆคนเนี่ยก็คือทำแบบนั้นอยู่ก็คืออาจจะไม่ได้กินดีได้ทุกมื้อทุกวันอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตัวหนูเนี่ยคือเขาให้มันได้อาหารแย่ๆเนี่ยนานเลยคือประมาณสัก16 สัปดาห์คือ16 สัปดาห์ของช่วงอายุหนูก็ถือว่าถ้ามาเทียบกับช่วงอายุคนเนาะก็อาจจะเหมือนกับคนที่กินอะไรไม่ดีมานานมากกว่า16 สัปดาห์เพราะว่าหนูมันอายุสั้นกว่าคนนะคะแล้วก็มันยังสามารถที่จะป้องกันไขมันพอกตับในหนูที่ได้รับอาหารไขมันสูงด้วยนะคะแล้วก็ตัวขมิ้นชันเนี่ยเขาพบว่ามันสามารถที่จะออกฤทธิ์ผ่านแกนลำไส้และสมองคือจริงๆแล้วลำไส้เราจะสื่อสารกับสมองอยู่ตลอดเวลาผ่านทางระบบประสาทที่มันเชื่อมต่อกันนะคะจะหิวจะอิ่มจะหลั่งฮอร์โมนอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องอาศัยการสั่งการจากสมองด้วยส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้หนูที่เป็นกระเพาะอาหารเป็นอัมพาตจากเบาหวานหรือว่ามันคือคนที่เป็นเบาหวานมานานๆอย่างเงี้ยนะคะเส้นประสาทมันจะเสียหายทุกที่รวมถึงที่กระเพาะด้วยคือมันจะไม่ค่อยย่อยมันจะบีบตัวช้าอะไรต่างๆเงี้ยนะคะซึ่งเขาพบว่าในหนูที่ได้รับขมิ้นชันเนี่ยมันจะทำให้การทำงานของแกนลำไส้และสมองเนี่ยคือประสาทลำไส้เนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นไปได้แบบสมดุลขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะหาแบบสมุนไพรที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการดูแลเรื่องลำไส้เนี่ยนะคะคือขมิ้นชันเนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นยืนหนึ่งตัวท็อปขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆที่เราแบบคนไทยหากินได้เข้าถึงได้ราคาแบบไม่ได้ว่าเกินที่จะสู้ไม่ไหวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะเขายังพบว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยมันมีฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ได้ค่อนข้างดีด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็มีรายงานทางสถิติพบว่าคนเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้กันมากขึ้นนะคะแล้วก็บางคนที่บอกว่ากินแล้วเนี่ยรู้สึกว่านอนหลับได้ดีขึ้นหรือว่าอารมณ์แปรปรวนอะไรต่างๆซึมเศร้าเนี่ยดีขึ้นเนี่ยนะคะอันนี้ถามว่ามันเขาคิดไปเองหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้คิดไปเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีสมดุลจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้มีระบบลำไส้ที่ดีเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าการทำงานของสมองของภูมิคุ้มกันในร่างกายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำงานดีแบบเป็นผลพลอยได้ไปด้วยกันเลยเพราะว่าสมองลำไส้เนี่ยมันเหมือนสมองที่สองของร่างกายคือมันมีระบบแขนงประสาทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีการหลั่งฮอร์โมนซีโรโทนินอะไรต่างๆที่อยู่ในของเป็นของลำไส้เองนะคะทีนี้เราจะกินเนี่ยก็กินวันละ1-2 เม็ดได้นะคะกินวันละ1-2 เม็ดได้ใครจะกินน้อยกว่านั้นก็ได้นะคะแต่ว่า1-2 เม็ดเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเยอะเกินแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาชัดเจนเกี่ยวกับระบบย่อยหรือว่าลำไส้อักเสบเป็นกระเพาะอาหารเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยก็สามารถที่จะกินตามขนาดการรักษาซึ่งอ้างอิงจากในบัญชียาหลักแห่งชาติก็คือครั้งละ2 เม็ดวันละ4 ครั้งนะคะคือในบัญชียาหลักแห่งชาติบอกเลยว่าวันละ4 ครั้งแต่ถ้าแบบจะกินแค่3 ครั้งได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะและถ้ากินติดต่อกันก็กินได้2-3 เดือนโดยประมาณแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นโรคลำไส้เนี่ยสักเดือน2 เดือนก็หายแล้วนะคะแต่ว่าระยะเวลาความปลอดภัยที่พูดออกมาว่า3 เดือนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการศึกษาในกลุ่มคนที่เป็นไขมันพอกตับเพราะว่านั้นต้องใช้เวลานะคะอันนั้นเขาใช้ถึง3 เดือนเลยนะคะถึงจะเห็นผลในการลดค่าการอักเสบของตับนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้เป็นเยอะก็คือกินตามอาการได้นะคะก็ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขมิ้นชันเนี่ยเป็นหนึ่งในสมุนไพรตัวท็อปที่เด่นในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะมันถึงได้เอาไปใช้ลดการอักเสบข้อหรืออะไรต่างๆได้เนี่ยคือจริงๆโรคหรือว่าความเจ็บป่วยของทุกโรคอะนะคะจะสามารถอธิบายได้ด้วยเรื่องของการอักเสบคือถ้าไปดูเขาเรียกว่าพยาธิสภาพของการเกิดโรคทุกโรคไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันมะเร็งอะไรต่างๆเนี่ยโควิดติดเชื้อเนี่ยจะมีเรื่องการอักเสบเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะนั้นการอักเสบเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่กระบวนการที่เขาเรียกว่าไม่ใช่ผู้ร้ายหรอกนะคะเพราะว่ามันก็เป็นกลไกตามธรรมชาติของร่างกายที่มีไว้ปกป้องซ่อมแซมตัวเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะกำจัดอันตรายอะไรออกไปได้แล้วเนี่ยหรือว่ามันมีความสมดุลแล้วเนี่ยการอักเสบมันก็จะลดลงได้เองตามธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเราไปเขาเรียกว่าถ้าเราใช้ยาซีซัวคืออะไรนิดอะไรหน่อยก็กินยาลดอักเสบลดอักเสบพวกนี้นะคะคือมันอาจจะไปเขาเรียกว่าขัดขวางกระบวนการรักษาตัวเองของร่างกายได้อันนี้ก็คือฝากไว้ให้คิดแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่กินยาอะไรเลยเนาะคือมันก็แล้วแต่ความรุนแรงอาการอะไรต่างๆของแต่ละคนนะคะเพราะว่าการอักเสบเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นการซ่อมแซมตัวเองของร่างกายนะคะการกดการอักเสบอย่างต่อเนื่องเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกกรณีเนาะเหมือนกับคนที่เขาเรียกว่าอย่างเช่นเอายกตัวอย่างแม่ละกันจริงๆก็คนใกล้ตัวนั่นแหละ
4: ดีครับดีครับดีครับ
3: คือแม่ก็เป็นคนที่ใช้ยาสเตียรอยด์ทุกวันนะคะเพราะว่าก็คือได้รับวินิจฉัยว่าเป็นรูมาตอยด์นะคะแล้วก็แรกๆเลยเนี่ยใช้ถึงวันละน่าจะ20กว่าเม็ดได้หมายความว่าวันแรกเลยที่เจอโรคอ่ะนะคะคือใช้ในขนาดสู
4: งมาก
3: ไม่เคยมีประสบการณ์โรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ตัวเองหรืออะไรพวกนี้นะคะก็จะรู้ว่าส่วนใหญ่หมอจะอัดยาแบบให้คืนจริงมันเป็นวิธีที่
4: ถูกต้อง
3: ถูกต้องตามหลักการแพทย์
4: วิชาการ
3: คือเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นหนักมากจริงๆแม่เดินไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะก
4: ็
3: คือเหมือนกับว่าร่างกายมันทำร้ายเนื้อเยื่อตัวเองนะคะเราก็จะต้องไปกดการอักเสบเนี่ยเอาไว้คือเหมือนไปแตะเบรกมันอะไม่งั้นมันโอ้โหเป็นเหมือนไฟโหมตัวเองอะไรเงี้ยนะคะก็ไปลดการอักเสบไว้แล้วก็ค่อยๆปรับลดขนาดลงมาจนทุกวันนี้ก็คืออันนี้เป็นหลักการของทางการแพทย์อยู่แล้วคือถ้าโรคคุมได้เนี่ยค่าการอักเสบอะไรต่างๆในเลือดลดลงเนี่ยหมอเขาก็จะลดขนาดยาให้เราเองนะคะแต่ทีนี้บางอย่างเนี่ยเราก็อาจจะต้องอาศัยการดูแลตัวเองช่วยด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนอารมณ์อาหารการกินเพื่อให้เราเนี่ยคุมโรคได้ดีโดยที่ใช้ยาน้อยที่สุดนะคะซึ่งตอนหลังเนี่ยแม่เขาก็เหลือแค่วันละเม็ดเท่านั้นแต่วันละเม็ดเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่เป้าหมายที่หมอเจ้าของไข้พอใจเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่พอกินมานานสักเกิน5ปีเนี่ยก็คือเจอว่ากระดูกมันพุนเยอะนะคะคือพุนเนี่ยพุนเองอยู่แล้วด้วยตามวัยตามอายุ
4: ส่วนหนึ่ง
3: นะคะแต่ว่ามันไม่ขึ้นด้วยยารักษากระดูกพุนเลยไงคะคือหมายความว่าพอกระดูกพุนเนี่ยมันก็ต้องใช้ยารักษากระดูกพุนแต่ว่ามวลกระดูกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีทีท่าจะขึ้นเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันก็ยังมีเอฟเฟกต์ของสเตียรอยด์ที่ใช้อยู่อ่ะนึกออกไหมคะแต่พอจะไปหยุดก็หยุดไม่ค่อยได้หรอกนะแม่ก็จะแบบเปี้ยไม่มีแรงปวดกำเริบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะต้องแบบกินหยุดอยู่แบบนั้นน่ะนะคะก็คือไม่สามารถเอายาแบบถอนยาได้อะไรอย่างเงี้ยนะ
4: ค
3: ะซึ่งสเตียรอยด์เนี่ยมันก็เป็นยาคือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเลยมันเหมือนยาผีบอกนะคะยาผีบอกยาครอบจักรวาลยาวิเศษอะไรก็เรียกได้คือเวลากินใหม่ๆเนี่ย
4: มันจะชัดเจน
3: โอ้ชะงัดเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนเขาก็จะชอบเอาไปผสมกับพวก ผงสมุนไพรแล้วก็บอกว่ากินแล้วหายทุกโรคแก้ปวดกระดูกทับเส้นอะไรต่างๆนะซึ่งอันนี้ต้องระวังเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีสเตียรอยด์ผสมนะคะแล้วก็ยังจับไล่จับกันไม่หมดหรอกอย.อ่ะนะคะเพราะนั้นเวลาคนเฒ่าคนแก่ไปซื้ออะไรมากินอ่ะต้องดูทะเบียนยาดีๆด้วยคือมันกินแล้วมันหายปวดเนี่ยต้องเอ๊ะแล้วว่ามันวิเศษขนาดนี้เนี่ยมันมีสเตียรอยด์หรือเปล่าเพราะว่าพอกินเป็นนานๆเนี่ยแล้วพวกนี้มันใส่แบบสีสัวคือใส่ไม่รู
4: ้ปริมาณ
3: กะเกณฑ์ขนาดใช่ค่ะพอกินเป็นนานๆเนี่ยมันก็จะเสี่ยงติดเชื้อนะคะเพราะว่าเสเตียรอยด์เนี่ยจริงๆมันเป็นยากดภู
4: ม
3: ินะคะพอเราไปกดภูมิคุ้มกันร่างกายเราแบบมากๆเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะแบบติดเชื้อรุนแรงได้โดยเฉพาะแบบผู้สูงอายุอย่างเงี้ยติดเชื้อในกระแสเลือดอะไรต่างๆเนาะหรือว่าเคยเจอคนคนแก่เนี่ยคือเลือดอาเจียนแบบอาเจียนเป็นเลือดออกเป็นถังเลยอ่ะคือที่พยาบาลเขาบันทึกไว้นะคะ
4: ค
3: ือเป็นเลือดออกมาเป็นกระแป๋งเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าเลือดออกในลำไส้นะคะซึ่งอันนี้ก็คือพอไปเช็คตัวเองเป็นคนเช็คยาด้วยมือตัวเองก็ไปเจอเนี่ยแหละผงสมุนไพรแล้วก็พอไปเสิร์ชดูว่าไอ้ยี่ห้อนี้มันอะไรคือมันใช้ชื่อว่าจินดามณีนะแต่ว่าจินดามณีเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าหมอแผนไทยเขาก็มาคอมเมนต์ว่าจริงๆมันก็เป็นชื่อยาหนึ่งในทางตำราโบราณแต่ว่าคนเอามาแบบผิดเพี้ยนแล้วก็ไปผสมเสียรอยอะไรอย่างเงี้ยทำให้ชื่อเสียงยา
4: เสียไปเลยเน
3: า
4: ะ
3: ใช่ค่ะ
4: ตำรับเสียเสียตำรับไปเลย
3: ใช่แต่ว่ามันก็มีประกาศอยู่ค่ะว่าเนี่ยไอ้เนี่ยมันผสมเสียรอยของทางอย.นะแต่ก็ว่าไอ้คนที่มันปลอมปนเนี่ยนะคะซึ่งเนี่ยแหละแกก็คือคล้ายๆกับว่าคนแก่คนนี้เขาคือเหมือนลำไส้แบบทะลุไปเลยอ่ะเพราะว่ามีกินยาแก้ปวดตัวอื่นร่วมกันเยอะ
4: คร
3: ับ แล้วก็เสียรอยเนี่ยกินนานๆมันทำให้กระเพาะบางคือมันทำให้เนื้อเยื่อเราอ่ะบางหมดทุกที่แหละค่ะคือหมายความว่าเส้นเลือดก็จะเปาะแตกง่ายนะคะหรือว่า คนกินนานๆก็จะแบบเป็นจ้ำเลือดง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระเพาะก็จะบางด้วยนะคะก็คือเพิ่มโอกาสที่จะเกิดแผลในกระเพาะนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของกระดูกพรุนนะคะหรือว่าความดันสูงน้ำตาลสูงได้นะคือบางคนเนี่ยพอกินขนาดสูงกินนานๆเนี่ยน้ำตาลความดันจะคุมไม่ค่อยได้แล้วซึ่งระยะยาวเนี่ยแล้วมันจะไปกดต่อมหมวกไตด้วยคือหมายความว่าจริงๆแล้วร่างกายคนเราทุกคนเนี่ยตรงต่อมหมวกไตอ่ะก็คือไตเรามันจะมีหมวกนิดนึงเขาเรียกว่าต่อมหมวกไตนะคะมันจะทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมนที่ชื่อคอร์ติซอลที่เป็นฮอร์โมนความเครียดนั่นแหละแต่ว่าทุกคนอ่ะมันต้องมีนะคะคือมันจะทำให้เราอ่ะมีเรี่ยวมีแรงลุกขึ้นมาทำงานตอนเช้าเวลาตื่นนอนนะคะแล้วก็คอร์ติซอลมันจะค่อยๆลดลงตามจังหวะเวลาช่วงกลางคืนแล้วก็ทำให้เรานอนหลับได้ คนที่เครียดเขาถึงบอกว่าคนที่นอนยังไงก็นอนไม่หลับเนี่ยบางทีอาจจะเป็นไปว่าคอร์ติซอลมันสูงตึงค้างแล้วไม่ยอมลงอ่ะคือเช้าเช้ามันสูงมันจะทำให้เราตื่นแล้วก็มีแรงไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เวลาเราใส่สเตียรอยด์เข้าไปจากข้างนอกอ่ะที่เป็นยานานๆเนี่ยมันสามารถที่ทำให้ร่างกายเราอ่ะไม่สร้างไอ้คอร์ติซอลมันก็คงสร้างเป็นสเตียรอยด์อย่างหนึ่งนะคะคือคล้ายๆว่าไปเอาของข้างนอกมาแทนของธรรมชาติมากๆเนี่ยร่างกายเราก็ปรับตัวโดยการที่ไม่สร้างเพราะนั้นพอกินมานานๆเนี่ยถ้าใครเคยกินสเตียรอยด์ก็จะรู้ว่าหมอเขาจะต้องค่อยๆไต่ยาลงคือเขาจะไม่หยุดเราปุ๊บปั๊บนะถ้าคนที่กินนานๆนะยกเว้นว่าคนที่แบบแพ้ยาแพ้อะไรรุนแรงเขาให้3วัน5วันอันนี้ก็คือหยุดได้เลยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดกินมาเป็นหลายๆเดือนหลายๆปีเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้เราหยุดปุ๊บปั๊บโดยเฉพาะถ้าเกิดเริ่มต้นด้วยขนาดสูงเพราะว่าถ้าหยุดปุ๊บเนี่ยมันจะเปี้ยไปเลยไม่มีเลือดมีแรงเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอคนที่แบบว่าไปซื้อยาน้ำสมุนไพรยาผงยาอะไรที่มันไม่ได้มาตรฐานไม่รู้ทะเบียนแบบกินแล้วหายปวดเมื่อยแต่พอหยุดกินเปี้ยไปเลยไม่มีแรงเนี่ยก็สงสัยได้ว่าอาจจะมีสเตียรอยด์ผส
4: ม
3: นะคะซึ่งเวลารักษาพวกเนี้ยสมมติไปกินที่มันปลอมปนสมุนไพรอ่ะวิธีรักษาหมอก็ต้องให้สเตียรอยด์กลับเข้าไปนะคะ
4: ครับ
3: คือต้องให้กลับเข้าไปก่อนให้ร่างกายมันปรับตัวก่อนนะคะคือไม่ให้ลงแดงแล้วก็ ค่อยๆถอยยาออกมาเขาก็จะลดยาแบบทุกสัปดาห์ทุกเดือนอะไรเงี้ยก็คือดูตามอาการคนไข้อีกทีนึงทีนี้ก็เลยว่าถ้าเกิดว่าเราอยากหาสมุนไพรที่มันลดการอักเสบตามธรรมชาติเนี่ยก็ขมิ้นชันก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ว่าลดอักเสบกดได้เหมือนกับสเตียรอยด์แท้ๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็มีฤทธิ์ของมันอยู่ก็พยายามให้แม่แบบกินบ้างให้แกกินทุกวันวันละเม็ด2เม็ดอะไรเงี้ยนะคะ
4: ค
3: ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับขมิ้นชันในวันนี้ค่ะ
4: โอเคเลยครับอ่ะเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆนะอยู่กับคู่กับคนไทยคนหลายๆชาติมานานทีเดียวนะครับให้อาจารย์อาพักคุณผู้ฟังครับต้องการผลิตภัณฑ์ดีๆนะไพรเวทของเราทำสมุนไพรแคปซูลเดี่ยวๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟ้าทะลายโจรคือมิ้นชันแคปซูลฟ้าทะลายโจรแคปซูลขิงแคปซูลเราก็มีนะฮะแล้วก็มีหลายๆตัวนะครับเพชรสังฆาฏก็มีนะครับอภัยโบนแคร์ซึ่งเป็นตัวใหม่นะครับก็สั่งซื้อได้ทางตัวแทนจำหน่ายนะหรือทางออนไลน์ก็ดีโทรศัพท์ไปก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับของเราตั้งใจทำให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพและปลอดภัยหลังเบรกผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาเพิ่มเติมนะในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องสมุนไพรเรื่องภัยพิบัติของเราอยู่ยาต่างๆเดี๋ยวถามอาจารย์อาปรึกษาอาจารย์อาหลังจบสปอต022900473นะคืนนี้คืนพรุ่งนี้ใช้เบอร์นี้นะครับ022900473หลังเบรกโทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: งจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
0: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
0: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
0: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร

0: ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: พอดีหนูอยากทราบพอดีวันที่7เดือนหน้าหนูจะไปทำทีทีสแกนนะคะแล้วคราวนี้หนูต้องงดงามงดอาหารหลัง2โมงเช้าก็จะทำทีทีประมาณบ่ายโมงกว่าถึงบ่าย2ประมาณนี้แล้วก็ช่วงที่หลังงดอ่ะถ้าหนูมีการไอหนูสามารถอมได้ไหมคะพวกอมไม่ได
1: ้หรืออมเงินอ๋อน่าจะได้นะเรานะมันน่าจะแล้วแต่สูตรแต่ว่าไอหรอหลังทำCT ที่ไหนนะคะ
0: ที่หมายถึงว่าที่ไหน
1: จะทำที่อวัยวะอะไร
0: อ๋อที่ปอดค่ะที่ปอดค่ะคุณหมอจ๋าที่ปอด
1: อ๋อยาอมเหรอ
0: เอออมทีเรามีอาการไออะไรเงี้ยมันอมได้ไหมอ่ะ
1: น่าจะได้อยู่นะคะได้อยู่ค่ะสัก 2-3 เม็ดไม่เอายาน้ำเอาเป็นยาอมเพราะว่า
0: เป็นยาอมมาแบงหรือว่าอย่างอื่นที่เป็นอมอะคะ
1: ใช่หรือเป็นสเปรย์เฉพาะที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อืมเพราะว่าเขาบอกให้งดน้ำมันหาหนูก็ไม่กล้าไม่มั่นใจตัวเองว่าอมได้ไหมอย่างเงี้ยม
1: ัน
0: ต้องเสียสีทึบด้วยอ่ะเสียสีทึบเข้าไปในเส้นเลือดด้วยอ่ะ
1: แต่ตัวเองยังมีอาการไออยู่เหรอคะ
0: อ๋อมันคือตัวโรคหนูมันสามารถทำให้มีอาการไอได้โรคที่หนูเป็นน่ะมันกระตุ้นให้ไอได้ค่ะนี่หนูก็กันไว้ไง
1: คิดว่าถ้าอมสักครั้ง2ครั้งครั้งละ 2-3 เม็ดเนี่ยน่าจะได้อยู่ค่ะแต่ถ้าเอาให้ชัวร์ก็อาจจะโทรไปถามเขาหน่อยนะคือกลัวว่าไม่รู้ใช่อะไรกลัวว่าสีอาอมสมุนไพรมันจะไปบดบังอะไรหรือเปล่าอันเนี้ยไม่แน่ใจในขั้นตอนของเขาอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็คือเราก็อาจจะกินเป็นยาแก้ไอเม็ดลงไปในท้องเลยอะไรอย่างเงี้ยกับน้ำเปล่าเนี่ยกินได
0: ้เอาเหรอหมายถึงว่าเอากินได้เหรอคะ
1: น้ำเปล่าน่าจะกินได้นะคะ
0: ไม่ได้หนูเขาบอกงดน้ำงดอาหารเลยหนูว่าไม่น่าได
1: ้เขาให้งดน้ำหวานหรือเปล่า
0: เขาไม่บอกน้ำหวานเขาบอกงดน้ำงดอาหารหลังสองโมงเช้า
1: เราเอางี้ลองโทรไปถามเขาว่าน้ำเปล่าจิบได้ไหม
0: วันนั้นหนูก็โทรไปถามทีละแต่ว่าหนูลืมถามตรงนี้แล้วค่ะว่าหนูเรื่องมากหรือเปล่าไม่รู
1: ้ไม่หรอก CCT ปอดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: งดน้ำ
0: อย่าขอว่าถ้ากินอาหารเข้าไปกว่าจะสำลักเข้าปอดมันอันตรายเขาบอกงั้น
1: ก็คือนี่ลองเสิร์ชหาดูให้เขาบอกว่าอาจจะต้องงดสักประมาณ4ชั่วโมงเพื่อป้องกันการสำลักหรือขึ้นไส้อาเจียน
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นสักช่วงกลางคืนน่ะอาจจะกินยาแก้ไอพอหมอเขามีติดไว้ให้ไหมล่ะก็อาจจะกินตอนมื้อเย็นหรือมื้อก่อนนอนคืนก่อนทำไว้ก่อนก็ได้
0: อ๋อยาแก้ไอหนูมีแต่ว่าหนูไม่ได้กินหรอกยาแก้ไอส่วนมากยามันจะเป็นมากหนูจะไม่กินค่ะ
1: ไม่เบื่อกลัวจะไอไงก็คือกินไว้ก่อนไม่รู้แล้วแต่อาการคือถ้าไม่คิดว่าไม่ไอก็จะไม่กินก็ได้แต่ถ้ากังวลว่าตอนทำแล้วจะไออะไรเงี้ยก็กินยาแก้ไอกันไว้ก่อนตอนเย็นหรือก่อนนอนซึ่งมันน่าจะไม่ได้อยู่ในช่วง4ชั่วโมงก่อนทำ
0: ค่ะ
1: ถ้าเอาทางสายกลางก็จะประมาณเนี้ยนะคะ
0: แล้วก็อีกเรื่องนึงแล้วยาที่ทางคุณหมอโรงพยาบาลเขาจ่ายให้มาแล้วมันมีสเตียรอยด์ไหมคุณหมอจ๋าม
1: ันไม่เสมอไปนะสเตียรอยด์ก็แล้วแต่โรคแล้วแต่คนค่ะแต่ถ้าเป็นคือมันไม่ได้เป็นสารที่ไปผสมอยู่กับยาทุกอย่างนะคะคือถ้าเป็นยาเม็ดของหมอเนี่ยคือเสเตียรอยด์ก็เสเตียรอยด์เดียวแต่ไม่ใช่ว่ามันไปผสมอยู่กับอันนู้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่
0: อ๋อมันพอดีหนูทานยาทานสมีนเป็นจะบอกว่าประจำก็ไม่ใช่คือหนูกินตอนมีอาการเนี่ยทานสมีนนะคะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วไอเป็นเลือดเหรอ
0: ใช่ค่ะเป็นโรคจะบอกว่าโรคประจำตัวก็ใช่อยู่เพราะว่ามันเป็นมาตั้งนานแล้วมันเป็นโรครักษาไม่หายค่ะ
1: ก็ไม่ค่ะสเตียรอยด์ก็คือ
0: กินยานี้เวลามีอาการนะคะ
1: สเตียรอยด์ก็คือเป็นของหมอแผนปัจจุบันเขาก็จะมีเป็นเม็ดเลยอ่ะไม่ได
2: ้
1: เป็นคนกับต
2: ั
1: วอ
2: ื่
1: นค
2: ่
1: ะ
2: ได้ยิน
0: ไหมพอได้ยินแล้วค่ะคุณหมอคะ
2: ตรงไหน
0: ที่เป็นเงียบไป
2: อธิบายใหม่อีกรอบนึงอาจารย์เมื่อกี้นี้ครับ
0: เมื่อกี้ไม่ถึง
1: สเตียรอยเนี่ยถ้าของหมอแผนปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ไปปนกับยาอย่างอื่นค่ะถ้าเป็นสเตียรอยก็จะมีเป็นเม็ดเป็นยาฉีดเป็นอะไรไม่ได้ไป ปนฝ

0: สมกับยาตัวอื่นแต่ถ้าเป็นเชิงของยาที่เราเจอบ่อยๆที่เอามาใช้ในทางที่ผิดอ่ะก็คืออาจจะมาปนอยู่ในยาชุดแก้ปวดหรือว่าไปผสมอยู่ในผงสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยเจอนะถ้าแบบไม่รู้แบบทะเบียนยาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวัง
1: ค
0: ือไม่ได้ผสมเสมอไปนะก็คือต้องระวังเอาเองว่าอันไหนไม่มีทะเบียนยาก็อย่าไปกินซีซัวเท่านั้นเองค่ะ
1: เพราะว่ายาที่หนูทานเป็นยามาจากโรงพยาบาลทั้งนั้นค่ะหนูไม่เคยซื้อยากินเองเลย
0: ก็งั้นก็ตามนั้นแหละค่ะหมอเขาก็เลือกสรรให้เราละ
1: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะคุณหมอพอดียาทานสมีนปกติเขาให้หนูมาเป็นซองเป็นเม็ดแต่รอบนี้เขาให้หนูมาเป็นกระปุกแต่ครั้งนี้เวลาหนูจะทานอ่ะหนูจะแกะมาใส่ซองซึ่งซองอ่ะที่ได้มามันเป็นซองสีน้ำตาลที่เคยใส่ยามให้หนูอ่ะแล้วคราวนี้ซองสีน้ำตาลมันใช้ซ้ำได้ไหมอ่ะ
0: ใช
1: ้
0: ได้ถ้าเกิดเราดูแล้วว่าไอ้ตัวซีลมันยังปิดอากาศได้สนิทไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรก็ใช้ซ้ำได้ค่ะ
1: โอ้เพราะว่าหนูไม่มีซองน้ำตาลสำรองไงมันต้องใส่ซองขาดได้ไหมอะไรเงี้ยมันต้องเทในกระปุกเอามาใส่ในถุงทีนึงเงี้ยก็ต้องแบ่งออกมากินไงงั้นก็อากาศมันจะเข้าไปในกระปุก
0: อ๋อไม่งั้นก็เราก็เวลารับยาเราก็ขอซองยากับเภสัชเขาติดไว้ก็ได้หรือจะไปซื้อเพิ่มเองตามร้านยาก็ได้ค่ะ
1: อ๋อมันมีขายใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: อ๋องั้นหนูต้องซื้อซองมาเพิ่มเพราะว่าใช้ซ้ำหลายครั้งก็ไม่ดีค่ะโอเคงั้นเรื่องนี้เรื่องยาที่บันจะกินตอนมีไอหรือว่าโทรไปถามเขาดีกว่ามันจะได้มั่นใจเขาคุณหมอจ๋า
0: จ้าก็ถามเขาว่าน้ำเปล่าอ่ะกินได้ไหมหรือต้องงดเด็ดขาดภายในกี่ชั่วโมงก่อนเวลาทำแค่นั้นแหละหนูคิดว่าไม่น่าจะงด
1: เขาบอกอยู่สี่ชั่วโมง
0: ใช่ก็สี่ชั่วโมงก็ตามนั้นเพราะนั้นก่อนหน้านั้นเราก็กินได
1: ้คือก่อนสี่ชั่วโมงมันทานได้อยู่แล้วค่ะแต่ภายในหลังจากสองทุ่มอ่ะไปสองโมงก็ห้ามกินหนูก็เลยกังวลแล้วเนี่ยกลัวทานไปแล้วมันไม่ใช่ช่วงที่ว่าจะกินยาแก้ไอมันไม่ใช่ช่วงมันจะต้องกินไงหนูก็เลยว่ากลัวมันจะไออะไรเงี้ยมันจะอมยา
0: ก็เช้าวันทำอ่ะไม่ต้องกินน้ำแล้วแต่ว่าถ้ากลัวไอก็กินตั้งแต่คืนวันก่อนทำไปเลยแต่ถ้าคิดว่าดูสัญญาณตัวเองอ่ะได้คิดว่าไม่กระแอมไม่ระคายอะไรก่อนจะไม่กินก็ได
1: ้นั่นแหละมันชอบกระแอมชอบจะไอไงโรคหนูมันเหมือนกระตุ้นนะคุณหมอตัวโรคหนู
0: หมอก็ให้ยาที่หมอก็ให้ยาแก้ไอติดมาไหมล่ะ
1: ให้ติดมาอยู่
0: นั่นแหละก็เอาอย่างนี้เย็นก่อนวันไปทำอ่ะกินไปสักมื้อนึงแค่นั้นแหละจบ
1: ได้ค่ะ
0: จ้ะจะได้สบายใจเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะขอบคุณค่ะคุณหมอจ้ะ
2: ครับโชคดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มีไหมมีอีกสักสายหนึ่งไหมครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
3: สวัสดีค่ะทั้งสองท่านก็จะเรียนถามว่าของอภัยภูเบศน่ะมียาพวกกำจัดพยาธิอะไรหรือเปล่าคะเพราะบางทีก็ทานส้มตำอะไรพวกนี
0: ้ไม่มีค่ะอภัยภูเบศไม่มียาฆ่าพยาธิค่ะแต่ว่าฆ่าพยาธิเนี่ยถ้าเอาให้ชัวร์ก็กินยาแผนปัจจุบันเนี่ยแหละค
2: ่
0: ะ
2: ไปสถานขายยาได้เลยครับไปปรึกษาได้เลย
3: คือเราไม่รู้ว่าเราจะมีพยาธิอะไรมันมีแบบยารวมๆเหรอคะคุณหมอ
0: มีลองปรึกษาเภสัชได้แล้วกินพวกลาบก้อยอะไรบ่อยไหมล่ะ
3: ไม่บ่อยเลยค่ะ
0: มันจะมีมันจะแล้วแต่ชนิดพยาธิอะค่ะว่าเรากินอาหารประเภทไหนบ่อยต้องกินมื้อเดียวหรือว่าแบบ2วัน3วัน
3: ไม่ค่อยได้ทานนะคะแต่เห็นเขามีข่าวแล้วก็อีกอย่างนึงก็กลัวว่ามันจะติดมากับผักสดอะไรพวกนี้นะค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะถามขมิ้นนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเรากินทุกวันเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรไหมกินเป็นปีๆเนี่ยค่ะ
2: กินเยอะไหม
3: ก็ตามอาการเพราะว่าเป็นโรคกระเพาะบางอะค่ะปวดมากปวดน้อยอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
3: คือถ้ากินสองค่ะ
0: ถ้าเรากินกินหยุดอ่ะมันกินได้ตลอดแหละค่ะไม่ได้มีระยะเวลาที่แบบติดตามคนไปนานขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มันก็ปลอดภัยแต่ว่าถ้าเอาถ้าจะให้พูดแบบข้อความที่มันมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยก็คือ สหภาพยุโรปที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรากินวันละ3มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวคือเอาน้ำหนักตัวไปคูณ3เนี่ยขนาดนั้นน่ะกินได้ทั้งชีวิตเลยเช่นถ้าเกิดว่าหนัก50ก็กินได้วันละ150มิลลิกรัม
2: ตลอดชีวิตเลย
3: นะคะต่อวันนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับต่อวันถูกต้องครับ
3: ต่อน้ำหนักตัว
2: ครับ
3: ขอบคุณนะคะ
2: โอเคครับเคลียร์ครับเคลียร์ครับขอบคุณอาจารย์อามากครับชั่วโมงแรกผ่านไปครับขอบคุณครับอาจารย์ครับส่งอาจารย์อาโอเคครับเดี๋ยวชั่วโมงหลังเจอหมอมากรนะฟังข่าวก่อนนะครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
9: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
9: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
9: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้พร้อมเพิ่มหน่วยเลือกตั้งรองรับผู้มีสิทธิ
10: ์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้อย่างแน่นอนโดยสำนักงานประกันสังคมเร่งเตรียมความพร้อมรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นกว่า10เท่าจากแผนเดิมทั้งนี้ได้เพิ่มหน่วยเลือกตั้งจากประมาณ 2,000 แห่งเป็นกว่า 5,000 แห่งพร้อมจัดเตรียมคูหาบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ให้เพียงพอโดยใช้งบประมาณภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติประมาณ275ล้านบาทและไม่มีการขอเพิ่มงบประมาณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมจะมีบทบาทกำหนดทิศทางและบริหารสำนักงานประกันสังคมจึงต้องการให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์และมีส่วนร่วมมากที่สุดโดยได้ปรับรูปแบบการเลือกตั้งและเพิ่มหน่วยเลือกตั้งในระดับอำเภอทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ประชาชนเข้าถึงการเลือกตั้งได้มากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569มุ่งลดขั้นตอนราชการลดภาระประชาชนยกระดับบริการภาครัฐ
11: ค คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนาเรื่องกฎหมายอำนวยความสะดวกประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรโดยมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยเน้นย้ำความสำคัญของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ. 2569ที่มุ่งมั่นปรับปรุงการให้บริการภาครัฐให้มีความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานรัฐลดขั้นตอนและภาระเอกสารเปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาและค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจนรวมถึงนำระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายลดเวลาและค่าใช้จ่ายและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ทั้งนี้การสัมมนาเปิดเวทีให้ภาคส่วนต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและพัฒนาระบบบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งนี้การสัมมนาเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภานักวิชาการหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อนำข้อเสนอไปพัฒนาการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางชวิสาประทุมมารายงาน
5: ประชาชนชาวสเปนหลายพันคนออกมาประท้วงรัฐบาลหลังวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซลตายังคงยืดเยื้อสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนหลายพันคนในเมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนบนชายฝั่งแอฟริกาเหนือออกมาเดินขบวนประท้วงรัฐบาลสเปนเนื่องจากไม่พอใจกับการจัดการวิกฤตผู้อพยพในพื้นที่หลังมีผู้อพยพอย่างน้อย 72,000 คนข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่เมืองเซลตาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการประท้วงดังกล่าวเกิดขึ้นตรงกับวันเซลตาซึ่งเป็นวันระลึกถึงผู้ว่าการคนแรกของเมืองนอกจากนี้ยังมีการประท้วงในหลายเมืองหลักทั่วสเปนอาทิกรุงมาดริดบาร์เซโลนาและบิลเบาทางด้านทางการเซลตาได้เปิดเผยว่าแม้เหตุการณ์วิกฤตผู้อพยพจะผ่านไปเกือบ5สัปดาห์แล้วแต่ยังมีผู้อพยพผิดกฎหมายมากกว่า 10,000 คนรวมถึงเยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครองเดินทางมาด้วยต้องอาศัยอยู่ทั้งในค่ายพักพิงชั่วคราวรวมถึงตามท้องถนนและพื้นที่ชายหาดของเมืองเซลตาน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23 นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัส3กันยายนก็ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้วนะครับเดือนนี้เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณแล้วนะข้าราชการก็จะได้ขึ้นเงินเดือนกันไปนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะคืนนี้วันพฤหัสคุณหมอมกรลิ้มอุดมพรนะชั่วโมงที่2ท่านมารอแล้วแล้วก็ Facebook ไลฟ์ออกแล้วด้วยนะครับเป็นเพื่อนคุณหมอมกรนี่สบายเลยครับเข้าไปชมได้เลยเป็นเพื่อนผมแชร์ให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปชมได้เหมือนกันไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องเข้าไปเสิร์ชหาใน Facebook นะในแว่นขยายพิมพ์มกรมมกไก่รอเรือมกรนามสกุลลิ้มอุดมพรก็สามารถจะเข้าชมในภาค Facebook คู่ขนานกับภาควิทยุแห่งประเทศไทยนะพร้อมกันเลยคุณหมอมกรมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคุณลมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับ
3: สวัสดีครับ
2: เชิญครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับเรา
3: ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณนี่ก็รู้เลยฮะ นะครับจัดประชุมเพียบเลยฮะ โอ้มัน
2: เรื่องจริง
3: มันไม่คือต้องเข้าใจบางทีมันทำไม่ทันพอมันทำไม่ทันปุ๊บวางแผนไว้เนี่ยนะบางทีไปทำช่วงต้นปีกลางปีไม่ว่างมั่งอะไรบ้างนะฮะต้องโครงการไปแล้ว
2: มันก็ต้องทำให้เสร็จ จะทำให้เสร็จครับผม
3: ช่วงที่บางทีโอ้วันหนึ่งสามสี่งานซ้อนๆกันนะฮะครับสับหลีกันไม่ถูกเลยนะครับก็อันเนี้ยก็จะเป็นอันหนึ่งของที่เป็นแก็บของระบบราชการไทยนะ
2: ครับ
3: หมายถึงว่าเวลาเขียนแผนงานโครงการเนี่ยบางทีมันขาดการวิเคราะห์นะฮะว่าประชุมไปเนี่ยมันได้อะไรใช่ไหมล่ะคือประชุมแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ของฟรีพี่บรมมันเป็นภาษีประชาชนทั้งนั้น
2: ใช่ใช่ใช่เลยครับถูกต้องเลย
3: ภาษีประชาชนค่าเบรกค่าตัววิทยากรแม้กระทั่ง
2: ค่าเช่าสถานที
3: ่คนมานั่งฟังเน
2: ี่
3: ยคนมานั่งฟังเนี่ยเอาคนในโรงพยาบาลคนในหน่วยงานมานั่งฟังเนี่ยผมไม่ได้มานั่งฟังฟรีๆนะเวลามานั่ง
2: ต้องมีค่าใช้จ่าย
3: มันกินเวลาทำงานไงก็ค่าตัวเขาก็คือเงินเดือนเขาก็มาจากภาษีประชาชน
2: บางทีก็ไปต่างจังหวัดด้วยนะไปประชุมต่างจังหวัด
3: ใช่ก็ไปต่างจังหวัดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยต้องคือถ้าเราเช็คตรงนี้ได้เนี่ยนะฮะแล้วเวลาทำโครงการเนี่ยมันต้องรู้ว่าจริงๆอ่ะมันต้องสอดคล้องกันใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: ต้องสอดคล้องอ่ะจะทำไปทำเพื่ออะไร มีเป้าหมายยังไงก่อนยังไงพันธกิจที่ใส่พาดล้อลงมาเป็นแผนงานโครงการมันจะได้เขียนขึ้นไป
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
3: ดีมันก็ต่างคนต่างเขียนยุ่งโลมอันนี้คุยฟังนะถ้าทำได้เนี่ย
2: โอ้ประหยัดงบ
3: เรา
2: ทุกกระทรวงทบวงกรม
3: ถูกต้อง
2: นะทุกกระทรวงทบวงกรมผมว่าหลายหมื่นล้านเนี่ยคร
3: ับ หลักเยอะเลยแล้วบางทีการลดเวลาสิ้นเปลืองเนี่ยบางทีต้องมารอประธานเปล่าเปิดอะไรเงี้ยผมว่าบางทีมันเสร็จแล้วปุ๊บต้องถ่ายรูปสามท่าอะไรเงี้ยนะผมว่ามันต้องเปลี่ยนบ้างแล้วนะ
2: เออนะลองคิดนอกกรอบกันบ้างดิลองคิดนอกกรอบกันบ้างสิอะไรที่มันประหยัดเวลาแล้วมันฟุ่มเฟือยกับเวลาเกินไปก็เนาะครับ
3: ใช่เอามาถึงเชิญประธานรูปแรกนะคะรูปแรกถ่ายกับป้ายก่อนรูปธรรมดายกนิ้วยกโป้งภาพที่สามเอาหันหลังเข้าผู้ร่วมประชุมร่วมประชุมลุกขึ้นยืนโอ้โหตามสูตร
2: เห็นภาพเลยเห็นภาพเห็นภาพเลยครับ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ แล้วเดี๋ยวนี้พอมีโซเชียลใช่ไหมคือแต่ละหน่วยงานก็ต้องแบบโพสต
4: ์ใช่
3: พูดจริงๆนะผมพูดขอโทษนะบางทีไม่รู้จะโพสต์ทำไมมันเป็นงานรูทีนที่เป็นโ
4: ลใช่เป็นงานรูทีนงานประจำอยู่แล้ว
3: เป็นงานประจำอยู่แล้ว
4: เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้ว
3: ไปดูดีนะผมเนี่ยอย่างนั้นแหละนะอาจจะก็เป็นอย่างเงี้ยเลยไม่ค่อยได้ไปไหน
4: คำคิดไม่ค่อยตรงกับคนอื่นเขา
3: ก็เป็นคนแบบเนี้ยก็เลยอยู่แบบเนี้ย
4: แต่
3: ไม่เป็นไรเราอยู่กับแฟนรายการเราก็พอ
4: แล้วก็มีความสุขของเรามีความสุขของเราครับ
3: จะอยู่ไปอย่างเงี้ยนะฮะ
4: ครับ
3: เมื่อกี้ก่อนเข้ามีเรื่องของอะไรนะน้ำมันทุกหยดใช้รู้คุณค่านะยูโรผมเตือนนะครับ
4: ขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วน้ำมันขึ้นอีกแล้ว
3: ผมกำลังจะเตือนว่าหลายคนเนี้ยลืมดูราคาหน้าปั๊มนะครับตอนนี้มันขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะมันขึ้นมาเรื่อยๆทีละนิดแล้วนะนะเพราะนั้นต้องใช้น้ำมันอย่างประหยัดด้วยแล้วก็ตอนนี้มีข่าวเรื่องเอ Data Center ใช่มั้ย
4: โอ้ใช่ใช่กระแส
3: คือตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้เรื่องนะตอนแรกผมคิดว่าไทยนี่แหละน่าจะเป็นความหวังของ Data Center
4: นั่นน่ะสิน
3: ั่นน่ะสิเป็นภูมิภาคที่ค่อนข้างสงบเนาะ
4: ใช่
3: แล้วก็การลงทุนการอะไรเนี่ยแต่พอมานั่งคิดอีกทีพี่ลมมันไม่ได้เปล่านะ
4: นั่นน่ะสิน
3: ั่นน่ะสิ Data Center แหละ2อย่างที่เราจะต้องแลกนะ
4: ครับ
3: คือ1ก็คือโอเคไอ้สิ่งแวดล้อมเนาะเรื่องมันต้องมีการสำรองน้ำมัน
4: อ
3: ะเพราะว่าไฟมันดับไม่ได้ไง
4: ใช่
3: ไฟมันดับไม่ได้
4: ไม่ได้เลย
3: ไฟมหาศาลเลย
4: ต้องออน24ชั่วโมง
3: ใช่แล้วที่สำคัญกว่านั้นนะหลายคนไม่รู้นะ
4: มันสิ่งแวดล้อมเหรอ
3: มันต้องใช้น้ำครับพี่
4: อ๋อเหรอน้ำหล่อเลี้ยงระบายความร้อนน่ะเหรอ
3: ถูกต้องครับมันต้องใช้น้ำมหาศาลเลยครับแล้วน้ำที่เอามาใช้เวลาไปทำพวกจานดิสอะไรพวกเนี้ยมันต้องเป็นน้ำบริสุทธิ์นะฮะมันต้องผ่านกรองเพราะนั้นผมกลัวเรื่องปัญหาเรื่องน้ำด้วยนะครับยิ่งแบบมาอยู่ในเมืองใหญ่อะไรแบบนี้นะเพราะนั้นต้องรัดกุมแล้วพอสุดท้ายเนี่ยเราจะได้อะไรเท่าไหร่สำหรับ Data Center เนี่ย
4: คมหรือไม่คมระยะยาวระยะสั้นยังไงครับผมต้องคิดให้ดี
3: เพราะมันไม่เหมือนโรงงานรถยนต์นะมันไม่เหมือนโรงงานประกอบเครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยที่มันจะต้องจ้างคนใช่ไห
4: ม
3: ไอ้นี่มันไม่มีคนเนี่ยพี่บรมใช่ไหมแล้วไทยจะได้อะไรหรือเปล่าน
4: ั่นสินั่นสิ
3: ต้องวางแผนให้ดีเลยแต่เราก็วาดฝันไปว่าโอ้โหไทยจะเป็นซิลิคอนวัลเลย์อะไรเงี้ยก็คนได้เป็นต่างชาติแล้วคนไทยได้อะไรเปล่าน ะฮะอันนี้ต้องเดี๋ยวต้องตามดู
4: ต้องตามเห็นบ้าง
3: มันเข้ามาได้ไหม
4: เห็นบ้างโครงการบอกให้ชะลอไว้ก่อน
3: ครับนะฮะระหว่างนี้ก็ใช้ AI พาสปอร์ตไปก่อนพี่จะลงทะเบียนเขาป่ะ
4: ไม่ได้ลงครับ
3: ผมก็ไม่ได้ลง
4: ครับ
3: เดี๋ยวจะลองดูนะครับโอเคไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับจากกรมการแพทย์นะฮะหลงลืมอย่าคิดว่าแค่แก่นะฮะกรมการแพทย์เร่งสกัดอัลไซเมอร์นะฮะชูตรวจเลือดรู้เร็วลดคอขวดระบบสุขภาพนะครับโดยสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์นะครับประกาศขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคสมองเสื่อมแห่งชาติพร้อมชูนวัตกรรมตรวจเลือดยกระดับการวินิจฉัยเร็วลดคอขวดระบบสุขภาพนะครับพร้อมจัดงานสัปดาห์วันอัลไซเมอร์โรคประจำปีโดยมีคอนเซปต์ว่า Long Life Bright Mind สมองดีชีวียืนยาวนะครับเมื่อวันที่3กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษในแพทย์ธนินเวชชาพินันรองอธิบดีกรมการแพทย์นะครับเปิดเผยว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัวซึ่งมีประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปมากกว่า120%ของประชากรทั้งหมดประชาชนมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยเพราะว่าสมองเสื่อมคือหนึ่งในปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยนะฮะ
4: ค
3: ือมีโรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุดซึ่งจะเกิดจากความเสื่อมถอยของโครงสร้างเนื้อเยื่อสมองนะฮะผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ได้มีความผิดปกติเพียงแค่ความจำแต่จะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมการแสดงออกด้วยนะฮะและเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย ทุกคนจึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเน้นการให้บริการสอดรับสังคมผู้สูงอายุนะฮะโดยปัจจุบันจะพบว่าสถานพยาบาลจะมีการจัดระบบบริการในรูปแบบคลินิกผู้สูงอายุนะครับโดยกรมการแพทย์เนี่ยจะมีความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนภารกิจเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติเซอร์วิสแพลนสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการคัดกรองเข้าถึงการรักษายารุ่นใหม่และมีระบบดูแลครอบคลุมตั้งแต่แรกเริ่มนะครับเพื่อจะช่วยชะลอภาวะพุ่งพิงและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวทางด้านนายแพทย์อเนกกนกสินผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยาตอบเพิ่มเติมว่าข้อจำกัดสำคัญในการยืนยันโรคอัลไซเมอร์ในอดีตจะต้องใช้วิธีการเจาะน้ำไขสันหลังนะครับหรือการทำเพ็ทสแกนซึ่งวิธีการทำจะซับซ้อนราคาสูงทำได้เฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทำให้ผู้ป่วยมากกว่า 90% เข้าไม่ถึงบริการปัจจุบันสถาบันประสาทวิทยาได้ขับเคลื่อนนโยบายการนำนวัตกรรมตรวจเลือดหาค่าไบโอมาร์เกอร์นะครับเช่นพีเทา181และพีเทา217มาใช้ในระบบสุขภาพซึ่งช่วยให้การคัดกรองได้สะดวกแม่นยำช่วยลดการส่งการตรวจทางรังสีวิทยาขั้นสูงอาการหลงลืมในผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องธรรมดาตามวัยแต่คือโรคทางชีววิทยาของสมองที่ต้องตรวจตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยและการรักษาต่อไปนะครับก็เอามาฝากว่าในปีหน้าเนี่ยคิดว่าสถาบันประสาทวิทยาเนี่ยน่าจะขับเคลื่อนนะฮะเรื่องของการตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมเนี่ยให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับโดยใช้การตรวจในหลักเขาเรียกไบโอมาร์เกอร์นะก็คือมันจะเป็นการตรวจโปรตีนขยะนะครับที่มันจะออกมาในเลือดนะครับคือในคนที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยมันจะเกิดจากการที่มันมีโปรตีนขยะพวกนี้นะฮะมันไปสะสมอยู่ในสมองนะฮะทำให้ตัวสมองเนี่ยเกิดการฝ่อนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดอาการอัลไซเมอร์ตามมาสมองเสื่อมนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีการเจาะตรวจพวกนี้นะฮะเจาะตรวจยีนตรวจไบโอมาร์เกอร์พวกนี้ทำให้เราสามารถที่จะทำนายได้นะครับคาดเดาได้ว่าคนนี้จะเป็นอัลไซเมอร์หรือไม่นะครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้เนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะเอาติดตามมาฝากเรื่อยๆว่าพวกไบโอมาร์เกอร์พวกนี้มันจะเข้าสู่ระบบสิทธิประโยชน์บัตรทองในสิทธิต่างๆอย่างไรแล้วจะเอามาใช้ในการจัดการดูแลอย่างไรครับ
4: ครับ
3: ก็คอยติดตามกันสำหรับการดูแลเรื่องของอัลไซเมอร์ครับผม
4: ครับผม
3: ครับพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับจะชวนคุยถึงภาวะหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าพารานีโอพลาสติกซินโดรมนะครับหรือกลุ่มอาการพารานีโอพลาสติกนะครับเป็นชื่อทับศัพท์เลยนะครับกลุ่มอาการนี้มันเป็นโรคที่เกิดจากมะเร็งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่มะเร็งเนี่ยมันไปทำลายเนื้อเยื่อข้างเคียงโดยตรงนะฮะแต่มันเป็นผลจากตัวมะเร็งทำให้เกิดอาการอย่างอื่นนะครับที่นอกเหนือจากมะเร็งนั้นจะไปทำด้วยนะฮะเช่นสมมติเป็นมะเร็งปอดเนี้ยแต่ทำให้คนไข้เนี่ยเกิดภาวะสมองเสื่อมได้นี่เป็นต้นนะครับกลุ่มอาการเนี้ยเขาเรียกกลุ่มอาการพารานีโอพลาสติกนะครับเป็นกลุ่มอาการที่เจอไม่บ่อยแต่ว่าก็เจอได้ปัจจุบันเนี้ยเรามีองค์ความรู้พวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็เลยเอาลองมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งกันละกันนะครับนะปกติเนี่ยโรคมะเร็งอย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะครับว่ามันเกิดจากเซลล์ที่ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการแบ่งตัวได้ตามวงรอบของมันตามปกตินะครับเช่นเป็นมะเร็งปอดมะเร็งสมองมันก็จะแพร่กระจายนะครับขยายตัวเซลล์นั้นๆเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็จะลุกลามนะครับไปอวัยวะที่เป็นต้นของมันแล้วก็ลุกลามไปยังอวัยวะที่อยู่ห่างออกไปนะครับเพราะนั้นคนที่เป็นมะเร็งก็อวัยวะต่างๆก็จะถูกทำลายนะครับจากเนื้อเยื่อที่มันมีการแผ่ขยายไปซึ่งอันนี้มันตรงไปตรงมานะครับสำหรับกลไกแล้วก็การทำให้เกิดอันตรายหรือเสียชีวิตของมะเร็งนะครับ แต่มันจะมีอีกกลุ่มอาการหนึ่งครับในที่เราเรียกว่ากลุ่มอาการพารานิโอพลาสติกคือเป็นกลุ่มอาการที่เกิดร่วมกับมะเร็งแต่มันไม่ได้เกิดจากการที่มะเร็งมันลุกลามไปแต่มันไม่เกิดโรคได้แต่ก็เกิดจากมะเร็งนี่แหละนะครับโดยกลไกมันเนี่ยมันมี2 อย่างที่จะทำให้เกิดโรคขึ้นได้นะครับกลไกแรกก็คือมันเป็นเรื่องของภูมิต้านทานในร่างกายไปทำลายอวัยวะอื่นๆนะครับคือปกติเนี่ยเวลาเกิดมะเร็งขึ้นในร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยมันจะมีการตอบสนองคือจริงๆเซลล์มะเร็งมันเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับร่างกายเนี่ยมันจะมีการตอบสนองโดยใช้ภูมิต้านทานในร่างกายเรานี่แหละครับนะฮะเพื่อในการที่จะต่อสู้กับมะเร็งอยู่ระดับหนึ่งแต่ในบางกรณีเนี่ยไอ้ภูมิต้านทานตัวเนี้ยมันดันโอเวอร์ฮะมันผลิตออกมาเยอะแล้วมันก็ไปทำลายอวัยวะอื่นๆในร่างกายไปด้วยนะฮะโดยที่อวัยวะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับมะเร็งเลยแต่มันเป็นผลจากการที่ไอ้ภูมิต้านทานที่จะต่อสู้มะเร็งอ่ะมันไปทำลายนะครับเช่นไปที่สมองไปที่ไขสันหลังเส้นประสาทกล้ามเนื้อพวกนี้เป็นต้นนะครับหรืออีกกลไกหนึ่งก็คือไอ้ตัวมะเร็งเนี่ยมันไปกระตุ้นนะครับให้มีการสร้างฮอร์โมนหรือสารบางอย่างเนี่ยออกมานะครับทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดโรคแล้วก็ผิดปกติไปโดยที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ตัวมะเร็งที่เป็นตัวก้อนที่เป็นจุดกำเนิดของมันเองแต่เป็นผลจากฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะนั้น2กลุ่มอาการเนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคที่เรียกว่ากลุ่มอาการพารานิโอพลาสติกเกิดขึ้นนะครับโดยอวัยวะที่มันมักจะเป็นบ่อยเนี่ยนะครับที่มันมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือสมองนะครับสมองเนี่ยจะมีความไวต่อไอภูมิต้านทานที่มันตอบสนองกับมะเร็งเนี่ยค่อนข้างมากนะครับถ้ามันไปภูมิต้านทานมันไปทำลายสมองเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะเขาเรียกว่าภาวะสมองอักเสบเกิดขึ้นนะครับเช่นเป็นมะเร็งปอดปุ๊บนะฮะอีก1เดือนต่อมาคนไข้จะเริ่มมีอาการเสียสูญเสียความจำมีสับสนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงมีอาการชักเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ได้ว่ามะเร็งปอดไปกระจายไปที่สมองแต่มันเป็นผลจากภูมิต้านทานของเราเนี่ยมันไปทำลายสมองนะฮะทำให้เกิดสมองอักเสบนะครับอวัยวะส่วนที่2ก็คือไขสันหลังนะครับกลุ่มอาการพวกนี้ก็เจอได้บ่อยนะครับก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการแขนขาอ่อนแรงกั้นปัสสาวะไม่ได้นะครับหรือไปที่เส้นประสาทก็ได้นะฮะทำให้ขยับแขนขาไม่ได้เป็นอัมพาตทั่วร่างกายนะครับแล้วก็ไปที่สมองน้อยก็ได้นะครับสมองน้อยคนไข้ก็อาจจะมีอาการเรื่องของอาการเดินเซ่นะครับไปที่เส้นประสาทส่วนการรับความรู้สึกก็ได้นะครับคนไข้เป็นมะเร็งในที่หนึ่งแต่อาจจะทำให้มีอาการปลายมือปลายเท้าชาก็ได้นะครับมีอาการแขนขาอ่อนแรงได้นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยไปที่ระบบประสาทอัตโนมัตินะครับก็อาจจะทำให้มีอาการเวลาลุกนั่งนะครับขยับตัวเนี่ยความดันโลหิตเนี่ยอาจจะตกมีอาการเป็นลมง่ายนะครับท้องผูกนะครับปัสสาวะไม่ออกปากแห้งหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นผลจากตัวมะเร็งที่เป็นภูมิต้านทานได้นอกจากนี้แล้วยังอาจจะไปมีผลต่อระบบต่อไร้ท่อนะฮะเช่นอาจจะทำให้มีภาวะซีดนะครับภาวะแคลเซียมในเลือดสูงเกิดภาวะที่เรียกว่าคุชชิ่งซินโดรมนะครับก็คือจะเป็นภาวะที่ขาดฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับอาจจะทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันได้นะครับเกิดเส้นเลือดสมองตีบอุดตันที่ผิวหนังและกล้ามเนื้อก็เป็นได้นะครับเช่นทำให้เกิดภาวะผิวหนังอักเสบที่ผิดปกติขึ้นมาได้เพราะนั้นจะเห็นว่ากลุ่มอาการพารานิโอพลาสติกซินโดรมนะครับเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆอ่ะคนไม่เป็นมะเร็งก็เป็นได้แต่ว่าในกลุ่มคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเราจะเจอสภาวะเนี้ยแทรกซ้อนขึ้นมานะครับโดยเพราะนั้นในเกณฑ์การวินิจฉัยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอเขาก็จะต้องดูก่อนนะครับว่าคนไข้เนี่ยมีมะเร็งอะไรอย่างอื่นซ่อนไหมคือกลุ่มอาการพวกเนี้ยบางทีเราอาจจะเจอได้ทั้งสองแบบแบบแรกก็คือมาด้วยอาการเป็นมะเร็งมาก่อนแล้วเกิดอาการกลุ่มพาราเดโอพลาสติกขึ้นมาถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะง่ายนะครับเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วว่าคนนี้เป็นมะเร็งแล้วเกิดอาการพวกนี้แต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ยากคือเกิดอาการพารานิโอพลาสติก แบบที่กล่าวเมื่อสักครู่ขึ้นมาก่อนนะฮะเช่นมาด้วยสมองเสื่อมความจำเสื่อมอย่างเงี้ยชาไปมือไปเท้าอย่างเงี้ยนะครับแต่มารู้ยังไม่เจอมะเร็งตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ากลุ่มอาการพวกนี้สามารถที่จะเกิดได้ตั้งแต่มะเร็งมันน้อยมากๆนะครับอาจจะตรวจไม่เจอเลยด้วยซ้ำไปตั้งแต่แรกแต่พอเราติดตามไปเนี่ยเราอาจจะเจอว่าโอ้สักพักนึงเนี่ยมันเริ่มมีก้อนเนื้อมะเร็งขึ้นมาที่ปอดมาที่สมองอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นทั้งสองขาแบบนี้เพราะนั้นในกลุ่มที่สองเนี่ยจะค่อนข้างยากในการวินิจฉัยนิดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ในแง่ของการวินิจฉัยเนี่ยคุณหมอเขาก็จะพยายามมองหาตัวโรคที่เป็นสาเหตุโดยตรงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวโรคที่เป็นสาเหตุโดยตรงเนี่ยการรักษาก็จะตรงไปตรงมานะครับเช่นถ้าเป็นสมองเสื่อมจากอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยก็กินยาสมองเสื่อมเอาอัลไซเมอร์ไปเป็นไขสันหลังอักเสบก็ให้ยาลดการอักเสบยาฆ่าเชื้อแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าสมมติดูแล้วไม่มีแล้วคิดว่าสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเนี่ยนะครับการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะต้องควบคู่กันไประหว่างการรักษามะเร็งนะครับเพราะต้องรีบกำจัดตัวที่เป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ต้องใช้ยาเพื่อกดภูมินะฮะกดภูมิไม่ให้การดำเนินโรคเนี่ยมันลุกลามมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการติดตามนะครับต้องตีควบคู่กันไปฮะระหว่างการรักษาตัวมะเร็งที่เป็นตัวต้นขั้วกับการใช้ยาเพื่อกดภูมิเพื่อให้อาการคนไข้เนี่ยดีขึ้นนะครับก็เป็นกลุ่มอาการที่เจอไม่บ่อยนะครับแต่เป็นสิ่งที่เอามาเล่าให้ฟังประดับความรู้ก็แล้วกันนะครับว่าโอ้มันมีอย่างนี้ด้วยนะว่าเป็นมะเร็งแล้วเราจะไม่ได้รับอันตรายจากตัวมะเร็งในแง่ของการลุกลามอย่างเดียวนะครับมันแพร่กระจายไปที่ไหนก็จะเป็นอันนี้ตรงไปตรงมาแต่ก็มีกลุ่มอาการหนึ่งที่เรียกว่าคาราดีโอพลาสติกนะครับที่สามารถจะเกิดโรคได้แม้อวัยวะนั้นจะไม่ได้เป็นมะเร็งก็ตามนะครับก็เอามาฝากกันนะครับส่วนพูดคุยช่วงไลฟ์ครับพี่บลูครับ
4: ช่วงไลฟ์มีอะไรครับเชิญครับ
3: จะชวนคุยเรื่องนึงที่คิดว่าน่าสนใจก็คือมันกินยาความดันแล้วยังคุมความดันไม่ได้มาดูกันนะฮะว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำไมเรากินยาความดันตั้งสองตัวสามตัวแล้วมันคุมไม่ได้เนาะแล้วเราจะทำยังไงดีเดี๋ยวช่วงไลฟ์มีคำตอบให้นะครับ
4: โอเคครับน่าสนใจนะครับให้คุณหมอพักนะใครมีปัญหาความดันเดี๋ยวช่วงไลฟ์สดหลังภาควิทยุจบลงไป5ทุ่มนะติดตามทาง Facebook ของคุณหมอนะเป็นเรื่องของความดันน่าสนใจทีเดียวนะครับใครที่มีปัญหาคุมความดันยากกินยาแล้วก็ยังคุมไม่ค่อยดีน่าติดตามต่อไปนะครับเดี๋ยวพักฟังสปอร์ตในช่วงนี้นะจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะช่วงนี้เป็นขออนุญาตเน้นแผนปัจจุบันนะดูแลแผนปัจจุบันกับทางคุณหมอมาก่อนลิ้มบุดมพรนะปรึกษาปัญหาในช่วงนี้นะเน้นแพทย์แผนปัจจุบันเนาะหลังเบรกโทรเข้ามาเบอร์เดิมนะครับ022900473เบอร์เดิมจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับ022900473พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ

0: อะไรมาจ๊ะหน้าตาปิ๊งเชียว
1: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นๆบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะ
0: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
1: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
0: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
1: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
0: ดีรถมาแล้วไปกันไปกัน
2: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเน้นนะช่วงนี้เป็นแพทย์แผนปัจจุบันกับทางคุณหมอมาก่อนลิมุดมพรนะครับ022900473นะครับสายแรกมารอแล้วจากไหนครับ
3: นนทบุรีค่ะ
2: เชิญครับอ
3: ยากจะเรียนค่ะสวัสดีค่ะอยากจะเรียนถามคุณหมอค่ะที่ว่าจะตรวจไบโอมาร์เกอร์อะไรโปรตีนเทานะคะคือตอนนี้ได้มีการตรวจแบบนี้หรือยังคะ
4: มีครับเพียงแต่ว่าคือตอนเนี้ยในแง่ของการเอามาใช้ยังไม่ได้เอามาใช้เป็นอย่างกว้างขวางคือมันยังไม่ได้บรรจุในแนวทางแบบเวชปฏิบัติที่เอามาใช้ในภาคประชาชนแบบทั่วไปมันจะเป็นแบบการตรวจแบบเคส by เคสโดยคุณหมอเฉพาะทางนะครับแล้วก็ต้องดูเรื่องของสิทธิประโยชน์ในแง่ของการเบิกจ่ายด้วยครับ
3: อ๋อค่ะคืออาจจะว่าตรวจได้แต่ว่าเบิกไม่ได้อะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับใช่ครับมันจะเป็นอย่างนั้นครับ
3: ค่ะ
4: ตอนนี้นะ
3: ค่ะก็คงจะแพงอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะถ้า
4: ใช่ครับ
3: ค่ะเพราะว่า
4: เป็นหมื่นนะ
3: เพราะว่ามีญาติที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยคือกว่าจะรู้ก็คือรักษาไม่หายอ่ะคือก็เป็นอัลไซเมอร์จนเสียชีวิตไปเลยแต่ถ้ามีวิธีอย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะรู้แต่เนิ่นๆแล้วก็อาจจะมีโอกาสหายใช่ไหมคะ
4: ไม่ฮะ คืออย่างนี้ฮะคือจริงๆเนี่ยอันนี้ผมอาจจะขวางโลกสักนิดนึงนะฮะคืออัลไซเมอร์เนี่ยรู้เร็วรู้ช้า
3: ก็ไปหาย
4: ว่ามันค่าเท่ากันครับบางทีรู้เร็วกังวลกว่าเดิมด้วยซ้ำฮะเพราะว่ามันเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายไงใช่ไหมบางทีเรารู้อาการเริ่มน้อยๆอย่างเงี้ยพอโปรตีนมันขึ้นหัวเราก็แล้วอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงซึ่งมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คิดก็ได้ไงแต่พอเราไปรู้ว่ามันจะเป็นเนี่ยมันก็จะยิ่งกังวลไปกันใหญ่โอเคแหละแต่ว่าการรู้เร็วเนี่ยมันอาจจะทำให้เราช่วยในแง่ของการปร
2: ับ
4: ตัวเตรียมตัวไงปรับตัวเตรียมตัวการฝึกสมองอะไรแบบเนี้ยครับแต่ว่าผมยังคิดว่ามันการชะลอโรคเนี่ยอาจจะทำได้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับ
3: อ๋อค่ะทีนี้ต้องเรฟเฟอเรนซ์ถึงอาจารย์อานะคะอาจารย์อาเคยมาเล่าให้ฟังว่าอะไรนะอภัยดีกรีบหัวแดงค่ะกรีบหัวแดงเนี่ยอาจารย์อาเคยบอกว่ามีการทดลองคือเอาประชาชนเนี่ยมาทดลองเป็นกลุ่มอะไรแล้วก็มาตรวจอะไรเนี่ยโปรตีนแต่อาจารย์พูดถึงเบต้าอะไมลอยนะคะอาจารย์บอกว่าถ้าตรวจเลือดออกมาแล้วเบต้าอะไมลอยเนี่ยมันอยู่ในเลือดอะมากก็แปลว่าขยะในสมองเนี่ยมันเหลือน้อยคือเหมือนกับอาจารย์พูดว่ากลีบบัวแดงเนี่ยอภัยปีเนี่ยเข้าได้ทำการทดลองมาแล้วคือแล้วอาจารย์ก็บอกว่าถ้าตรวจเลือดแล้วหมายถึงหลังจากที่กินกลีบบัวแดงไปแล้วนะคะอภัยปีแล้วแต่ถ้าตรวจเลือดออกมาแล้วมีเดต้าอะไมลอยด์ในเลือดน้อย ก็แปลว่าขยะในสมองเนี่ยมันมีเยอะอาจารย์พูดอย่างนี้ดิฉันก็เลยคิดว่าดิฉันก็เลยมีความหวังว่าถ้าเรากินกรีบโบแดงเนี่ยมันอาจจะล้างขยะในสมองได้ไม่ทราบ
4: ว่าเป็นความหวังครับคุณป้าครับจริงแต่ว่าคืออาจารย์อาพูดถูกหมดแหละนะฮะจริงแต่อย่างนี้ฮะจริงแต่ว่าเราเรียกว่าจำนวนประชากรที่เอามาใช้ในการวิจัยอ่ะมันยังน้อยเพราะนั้นมันยังอาจจะสรุปผลไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยไพลอตสตาร์ดี้นะฮะเป็นงานวิจัยที่เป็นการนำก่อนซึ่งในอนาคตอ่ะถ้าขยายผลเนี่ยผมว่าเราจะเห็นอาจจะเห็นประสิทธิภาพของตัวกีบัวแดงมากขึ้นนะครับ
3: อ๋อค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดี
4: ครับยินดีครับขอบคุณครับ
2: โอเคครับอ่ะเรียบร้อยกันไปนะครับสายแรกเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
5: สวัสดีค่ะคุณหมอพี่แจงนะคะตอนที่คุณหมอเคยบอกให้ไปเพิ่มยาพิกาบาลินน่ะก็ได้ไปพบเมื่อวันอาทิตย์แล้วแล้วคุณหมอก็เพิ่มให้แล้วคุณหมอยังบอกว่าตั้งใจจะเพิ่มให้แต่ว่ากลัวคุณป้าจะลำบากเพราะว่าเดี๋ยวมันง่วงมากใช่ไหมคะเพิ่มเป็น75มิลลิกรัมมาค่ะก็เพิ่มแล้วพอเพิ่มแล้วทานแล้วดีขึ้นเยอะเลยค่ะอาการที่มันแปลกที่สะโพกนี่หายไปเลยค่ะหมอทานมาได้อาทิตย์นึงแล้วขอบคุณค่ะหมอแล้ว
4: พอจริงพอจริง75มิลลิกรัมเนี่ยเป็นโดสมาตรฐานคนทั่วไปอ่ะ
5: ค่ะ
4: ก็ทานได้เลย
5: ค่ะอ๋อค่ะค่ะนะคะถ้าเผื่อมันมีอาการอีกก็ขอเพิ่มอีกได้เลยใช่ไหมคะมันไป
4: ได้
5: ถ
4: ึ
5: ง150ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับแต่มันอย่างนี้นะพี
5: ่ค่ะ
4: คือถ้าเราต้องเพิ่มโดสไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็บอกเราอ้อมๆว่าตัวโรคมันแย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องป้องกันให้ดีไม่ใช่ว่าเราจะเพิ่มยาไม่ได้นะคือการเพิ่มโดสแปลว่าโครงสร้างเราแย่ลงนะแล้วพอถึงจุดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาเพราะนั้นต้องป้องกันให้ดีใช่ไหมฮะ
5: ค่ะ
4: ครับกินเท่านี้แหละแล้วก็ป้องกันเอาครับ
5: ค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณหมอก็สั่งให้ไปทำกายภาพด้วยทำกายภาพแล้วก็ให้ไปทำเอ็มอาร์ไอด้วยเพื่ออยากจะดูว่ามันร้ายแรงแค่ไหนก็แหมสบายใจมากเลยคุณหมอกระดูกได้สั่งการแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้รบกวนคุณหมออีกเรื่องนึงค่ะคืออันนี้ถามแทนญาตินะคะอายุ90ค่ะเป็นเส้นเลือดโป่งพองในท้อง1เส้นคุณหมอมียาอะไรให้ญาติได้รักษาไหมคะโรคแบบนี
4: ้เส้นเลือดโป่งพองเนี่ยมันต้องมาประเมินเราก็ส่วนใหญ่ต้องประเมินตำแหน่งก่อนตำแหน่งอยู่ตรงไหนอันที่สองก็คือประเมินเรื่องของขนาดนะอันที่สามก็คือประเมินเรื่องความเสี่ยงที่มันจะแตกนะครับเพราะนั้นคือสเต็ปแรกเนี่ยคุณหมอเขาจะดูว่าผ่าได้ไม่ได้ก่อนควรทำไหมนะบางทีการผ่าตัดคือหมายถึงว่าเขาจะใส่ไอ้ตัวผดลวดนะเพื่อไม่ให้มันแตกซ้ำนะหรือบางทีผ่าตัดออกไปเลยส่วนเรื่องยาในการรักษาเนี่ยจริงๆไม่มียาโดยตรงหรอกครับมันจะเป็นการกินเพื่อลดความดันนั่นแหละความดันอย่างตัวไหน
5: อ๋อยาลดความดัน
4: ใช่ครับแต่ว่าก็ต้องดูเนี่ยฮะว่าจะผ่าไม่ผ่าแล้วก็ต้องคุมความดันให้ดีเพื่อป้องกันภาวะแน่นอนนะครับ
5: อ๋อค่ะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: ขอบคุณมากครับ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
2: โอเคครับใครคุณหมอให้คำแนะนำไปเรียบร้อยนะครับต่อเลยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหล
6: สว
2: ั
6: สดีค่ะ
2: เชิญครับ
4: เชิญครับ
6: สวัสดีคุณหมอค่ะอยากเรียนถามคุณหมอว่าดิฉันอยู่ขอนแก่นนะคะเป็นเส้นเลือดแตกที่ตานะคะเกี่ยวกับยกของหนักหรือเปล่านะคะมันเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะแล้วก็ไปหาหมอแล้วค่ะ
4: เป็นเส้นเลือดฝอย แตกที่ตาขาวนี้ใช่ไหมฮะ
6: ใช่ค่ะ
4: อ๋อครับส่วนใหญ่ไม่มีอันตรายครับ
6: อ๋อเหรอ
4: ใช่ครับส่วนใหญ่ไม่มีอันตรายสาเหตุก็มักจะเกิดจากการบาดเจ็บเฉพาะที่ส่วนใหญ่ก็ขยี้ตาแล้วนะ
6: ไม่ได้ขยี้นะคะแต่วันนั้นยกของหนักแต่มันพอช่วงกลางคืนมาก็รู้สึกเคืองตาเหมือนมีเศษผงเข้าตายังไงอย่าง
4: นั้นก็นั่นแหละฮะก็ไปขยี้ฮะมันเคืองนะฮะ
6: แล้วอยากถามคุณหมออีกอย่าง
4: ครับ
6: อยากถามคุณหมออีกอย่างหนึ่งที่ฉันเวลาเดินน่ะจะเป็นวิวอ่ะ
4: คืออย่างไรฮะวิว
6: มันจะมึนที่ตรงน่องขึ้นมาบนไอ้ข้างบนเลยค่ะบนศีรษะเลยค่ะเวลาอาการมันจะกำเริบอย่างนี้มันก็รู้สึกมึนแต่มันไม่ชานะคะไม่ได้อ่อนแรงด้วยก็มีกำลังอยู่มีแรงอยู่นะคะสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะคะคุณหมอคะ
4: ผมฟังแล้วผมไม่เข้าใจครับว่ามันวิวยังไงฮะ
6: มันเป็นมึนนะมันเป็น
4: เวียนหัวบ้านหมุน
6: ไม่ได้เวียนหัวมันเป็นรู้สึกมันขาที่น้องขึ้นมาบนศีรษะนะมันเหมือน
4: ปวดหัว
6: ลมจะทรงตัวไม่ได้อย่างนี้ก็ยังมีสติมีเรี่ยวแรงอยู่แต่มันเป็นอาการคล้ายๆจะทรงตัวไม่ได้อ่ะ
4: มันเหมือนจะเป็นลมไหม
6: ค่ะเหมือนจะเป็นลมจะลมนี่แหละแต่มันไม่เป็นนะคะมีสติ
4: ก็จะเป็นลมไงก็จะเป็นกลุ่มอาการจะเป็นลมไงครับกลุ่มอาการนี้เขาก็เรียกกลุ่มอาการคล้ายจะเป็นลมไงฮะครับ
6: ไป
4: เป็นเรื่องพวกไหน
6: เคยปรึกษาคุณหมออยู่คุณหมอแล้วอาการให้คุณหมอฟังคุณหมอว่ามันเกี่ยวกับสมอง
4: ไม่เกี่ยวครับสมองปกติครับ
6: ค
4: ่
6: ะ
4: สมองปกติ
6: เรื่องก็คือคุณหมอถ้าตาไอ้ที่มันเส้นเลือดแตกที่ตามันไม่เป็นอันตรายก็หมดห่วงละค่ะ
4: ครับเดี๋ยวได้มีอันตรายครับ
6: ค่ะขอบค
4: ุ
6: ณค่ะค
4: ุ
6: ณหมอค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ครับอันนี้ก็ใช้เวลาหลายวันหน่อยใช่ไหมกว่าจะเป็นปกติ
4: อาทิตย์นึงอะ
2: ประมาณไม่เป็นสัปดาห์ประมาณเป็นสัปดาห์เลยครับครับโอเคครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
7: สวัสดีค่ะหมอเมื่อก่อนคุณมาลงค่ะ
2: เชิญครับ
7: โทรจากเชียงใหม่นะคะ
8: โทรจากเชียงใหม่
7: ขณะนี้อายุ76ปีคือเห็นคุณหมอพูดเกี่ยวกับเรื่องความดันอะไรเงี้ยนะคืออายุขนาดนี้ยังไม่เคยกินยาความดันก็อยากกินเหมือนกันนะแต่ไปตรวจสุขภาพมาเมื่อวานได้ความดันที่129ตัวร่างได้65คุณหมอว่าเป็นยังไงคะต้องทานยาความดันไหม129เกินได้ไหม
4: ถ้าดูจากตัวเลขยังไม่ต้องครับณวันนี้นะ
2: ตัวเลขก็อายุที
4: ่ครับ
7: ใช้ได้ใช่ไหมคะ
4: ดีฮะ
2: อยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ไม่ต้องกินยาครับ
7: อ๋อตอนนี้การหนึ่งก็เกี่ยวเพื่อนสายตาดวงตาคือจะเห็นมีน้ำตาไหลออกประจำเลยอย่างตะกี้เหมือนกันก่อนจะลุกขึ้นมาโทรศัพท์เนี่ยน้ำตาก็ไหลกลางวันแล้วก็มีแว่นดำใส่มี แต่ไม่ได้ใช้แว่นสายตาแล้วนะเพราะว่าการทำงานและต่างๆแล้วก็มีเลขาดูฮะก็เลยไม่ได้ห่วงเท่าไหร่แต่ว่าสงสัยว่าทำไมถึงมีน้ำตาไหล
4: ครับ
7: ออกแบบแล้วก็ไม่ได้ออก
4: ครับ
7: เพราะ
4: อาการน้ำตาไหลเนี่ยมันก็เป็นการตอบสนองจากการระคายเคืองแน่ๆ นะครับเพราะนั้นโดยหลักการเนี่ยคุณหมอเขาก็จะต้องมีการประเมินก่อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตาที่ทำให้ไวต่อการระคายเคืองไหมนะครับเช่นให้ดูก่อนว่าคุณป้ามีต้อลมเปล่าคือบางทีอาจจะไม่ได้เห็นต้อเนื้อนะแต่บางทีมันเป็นต้อลมใสๆอย่างเงี้ยได้อันที่สองก็คือบางทีก็เกิดจากลูกตาแห้งครับในผู้สูงอายุบางทีน้ำต่อมน้ำตามันจะแห้งก็ทำให้การระคายเคืองได้แล้วก็ในบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะแบบภูมิแพ้ลูกตาอย่างเงี้ยทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายก็มีเหมือนกันนะฮะ
7: แต่น้ำตาไหลตลอดเลย

0: ขาดูก่อนนะครับส่วนใหญ่ไม่ใช่โรคแรงหรอกครับการแบบนี้ครับ
1: อืม
0: แข็งแรงดีครับครับ
1: ครับไปให้หมอตาเช็คนิดนึงนะว่าเกิดจากอะไรนะครับโชคดีครับ
0: คร
1: ับโอเคครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับโอเคฮะต่อครับต่อครับส่วนใหญ่ลักษณะแบบนี้จะเป็นตาแห้งป่ะคุณหมอ
0: ตาแห้งแพ้แสงบ้างนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเยื่อบุตา
1: โอเคโอเคเขาให้หมอตรวจนะครับจะได้รู้ว่าเหตุจากอะไรเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
2: สวัสดีค่ะคุณมนโลมและคุณหมอด้วยค่ะ
0: ครับเป็น
2: โอ้โหโทรไม่ติดค่ะ
1: ติดแล้วติดแล้วครับเชิญครับ
2: จะรบกวนคุณหมอหน่อยค่ะค่ะเรื่องว่าตอนเนี้ยตรงหัวเข่าอ่ะจะดองก็ปกแก๊บอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ปวดบางทีก็หายเนี่ยค่ะแล้วก็ง่วงนอนเก่งมากเลยช่วงนี้ค่ะเวลาออกกำลังกายเสร็จตอนเช้านะกลับมาต้องนอนอ่ะมันง่วงมากมันเป็นไรคะ
0: จะเอาเรื่องเข่าหรือเอาเรื่องง่วงนอนเอาเรื่องอะไรฮะ
2: คือสองอย่างเลยค่ะคือว่าเข่าเนี่ยเวลานอนกลางคืนเนี่ยมันจะชาตรงปลายเท้าค่ะ
0: คือจะเอาเรื่องชาปลายเท้าเอาเรื่องอะไรฮะมีเรื่องที่สามเลยนะ
1: มันคนละโลกกันมันคนละโลกกันเข่าชาปลายเท้าม
2: ันไม่เกี่ยวกัน
0: เรื่องแรกก่อน
1: เอาเข่าก่อนเนาะเข่าก่อนเน
2: า
1: ะ
2: เอาเข่าก่อนก็ได้ค่ะ
1: เชิญครับ
0: นะเอาเข่าก่อนฟังดูเข่าก็ตรงไปตรงมาเข่าพี่เสื่อมแน่ๆฮะ
2: นะคะ
0: ครับเริ่มเป็นเข่าเสื่อมแน่ๆเข่าก็แก๊กก็แก๊กขยับแล้วก็ปวดพักแล้วแต่ดีขึ้นเพราะนั้นคนเข่าเสื่อมก็ต้องรู้ตัวว่าเข่าเราไม่แข็งแรงแล้วนะจ๊ะก็ต้องใช้งานให้น้อยลงนะ
2: อ๋อออกกำลังกายบ่อยค่ะแบบนี้
0: มันอย่างน
2: ี้แล้วอย่างหนึ่งขับรถไปด้วย
1: เดี๋ยวฟังนิดหนึ่งนะครับ
0: คือเข่าเสื่อมเนี่ยเราต้องลดการใช้งานเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเข่าเราอ่อนแอใช่ไหมมันรับแรงไม่ไหวรับแรงกระแทกไม่ไหวเพราะนั้นกิจกรรมที่มันต้องลดก็คือประเภทงอเข่าพับขายืนเดินแบบเนี้ยนะครับที่มันต้องมีการกระแทกบ่อยๆรวมทั้งการพวกลดน้ำหนักอะไรพวกเนี้ยอาจจะพอช่วยได้ประคับประคองไปฮะใช้เท่าที่เข่าเราจะทนไหวประคองไปได้นะฮะเพราะว่าถ้าไปถึงจุดๆนึงเนี่ยเข่ามันเสื่อมมากๆก็ต้องเปลี่ยนเข่าเพราะนั้นตอนเนี้ยให้ประคองไปก่อนอันนี้โรคแรกนะโรคที่สองก็คือไอ้ที่ชาปลายขาจากเข่าลงมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นจากเส้นประสาทถูกกดทับแน่ๆนะครับเป็นเส้นประสาทส่วนปลายนะอาจจะไม่ใช่จากหลังหรอกอาจจะเป็นจากไอ้ตรงนั่นแหละเส้นประสาทที่มันวิ่งรอบเข่านะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นร่วมกันได้นะครับเส้นประสาทมันวิ่งผ่านแล้วทำให้มีการกดทับอันนี้ก็เหมือนกันต้องเน้นเรื่องของหลีกเลี่ยงการยืนเดินของเข่านะอันนี้เรื่องที่สองนะส่วนเรื่องที่สามในโลกอะไรผมลืมแล้วอะไรนะ
2: ปลายเท้าชาค่ะ
1: เมื่อกี้ตอบไปแล้วปลายเท้าไม่พูดไปแล้วอีกอันหนึ่ง
0: อะไรนะ
1: สมองป่ะ
2: ง่วง
0: ไอ้ง่วงนี่ก็ตรงไปตรงมาไงการง่วงมันก็เป็นตัวบอกว่าสมองที่นอนไม่พอคือนอนแล้วกลางคืนน่ะแต่ว่าคุณภาพการนอนกับจำนวนชั่วโมงอ่ะมันไม่ได้ยิ่งที่ตื่นเช้าไปออกกำลังกายเนี่ยมันก็เลยทำให้หลังจากออกกำลังกายมันยิ่งง่วงนะครับเพราะนั้นผมก็แนะนำให้เพิ่มจำนวนแล้วก็เพิ่มคุณภาพของการนอนตอนกลางคืนให้มากขึ้นก็น่าจะเท่านี้ครับดูไม่น่ามีอะไรครับ
2: แต่ว่านอนเยอะนะ
0: ก็ต้องดูอีกอันนึงถ้ามั่นใจว่าเรานอนเยอะแล้วเนี่ยถ้าพี่มั่นใจจริงๆนะเช่นสมมติคืนจะนอน6ชั่วโมง8ชั่วโมงนะเพราะนั้นตอนเช้าหลังจากกลับมาเนี่ยให้ฝืนไว้อย่านอนบางทีมันอาจจะเป็นแค่พฤติกรรมความเคยชินก็ได้นะครับก็ฝืนไว้ไม่ต้องนอน
2: ค่ะเนี่ยที่6โมงเย็นนะทานไปเสร็จแล้วพักสักชั่วโมงจะนอนละค่ะนอนสงสัยจะเป็นจริงๆพอพัก
0: ใช่ไหม

0: อนค
1: ่
0: ะ
1: คือบางคนน่ะเป็นพฤติกรรมความเคยชินเนี่ยคนนอนกลางวันก็นอนอยู่นั่นแหละถึงเวลาก็ง่วงอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากนอนเราก็ลองฝืนดูก็ได้ถ้าแน่ใจว่ากลางคืนเรานอนพอแล้วนะนอนพอก็พอฮะมันนอนแล้วพอเลยครับ
2: โอเคไหมเคลียร์ไหม
0: คุณหมอให้ความสว่างมากเลยเนี่ยคุณหมอพูดตรงเลยนอนจริงๆเหมือนมังออนเอากันนอนแบบเพลงมันร้องจริงๆเลยค่ะก็เห็นว่าเราออกกำลังกายแล้วใช่ไหมใช่ไหมคิดว่างั้นว่าเราต้องแข็งแรงเลยนี่มานอนกลางวันทีกลางวันนอนเป็นชั่วโมงเลยนะ
1: เองเขาก็ร้องเองเขาก็เลยร้องใช่ไหมบางวันเอาแต่นอนนอนทั้งวัน
0: เนี่ย
1: ขาดบาไม่กินเนี่ย
2: โอเคเนาะเคลียร์แล้วนะ
0: ขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยนะคะ
1: จ
0: ะให้ความสว่าง
2: ครับครับโอเคอ่ะสายสุดท้ายครับสายสุดท้ายมีเวลานิดหน่อยเชิญเชิญเชิญครับปิดวิทยุแล้วถามคุณหมอได้เลยครับเชิญครับ
3: สวัสดีค่ะคือจะเรียนถามว่าแต่ก่อนไม่เคยเป็นนะคะแล้วทำไมต้องตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนนะคะมาสามร่วมสองสามเดือนแล้วค่ะเพราะเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะหลังคล่อมหรือเปล่าคะ
1: หลังคล่อมคงไม่เกี่ยวฉี่กลางคืนกี่รอบอะครับ
3: หนเดียวค่ะแต่ไม่เคยนะเพิ่งจะมาเป็นเนี่ย2เดือนเนี่ยค่ะ
1: ถ้าหนเดียวต่อ1คืนเนี่ยถ้าตามเกณฑ
3: ์มานอนอีกก็นอนไม่หลับค่ะ
1: ถ้าตามเกณฑ์ปกตินะ
3: ค่ะ
1: ถ้าตามเกณฑ์ปกติเนี่ยฉี่กลางคืนวันละหนถือว่าปกติ
3: อ๋อไม่อันตรายใช่มั้ยคะ
1: แต่ว่าถ้าพี่กังวลน่ะพี่ก็ต้องไปตรวจอย่างแรกเลยก็คือตรวจเบาหวานก่อนนะอันที่สองก็ตรวจปัสสาวะดูที่ปัสสาวะมีพวกการติดเชื้ออะไรผิดปกติไหมตรวจการทำงานของไต
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อาจจะดูพวกเกลือแร่ด้วยนะครับเพื่อแยกโรคถ้าทุกอย่างปกติดีผมว่าไม่น่ามีอะไรเพราะว่าถ้าพี่บอกว่าพี่กลับมานอนแล้วนอนไม่หลับด้วยเนี่ย
3: ตาดำค่ะ
1: บางทีมันก็เป็นเรื่องของจิตใจอารมณ์ด้วยนะความเครียดที่ตกกังวลเนี่ยมันทำให้เรามันนอนไม่ลึกอ่ะพอมันนอนไม่ลึกมันก็จะรุ่มปวดฉี่เนี่ยครับก็เป็นไปได้แต่ว่าให้ไปแยกโรคทางกายก่อนเพื่อความสบายใจนะครับ
3: ค่ะ
1: แยกโรคทางกายเนี่ยไปบอกคุณหมอว่าหมอคือมันฉี่ตื่นมาฉี่กลางดึกนะหมอเขาจะตรวจแบบที่ผมว่านี่แหละครับ
3: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
2: คนไม่เคยฉี่กลางคืนพอฉี
1: ่
2: ก็เลยสงสัยอยู่เหมือนกันเนาะอ้าวสั้นๆเลยครับถามด่วนเลยครับเชิญครับ
4: สวัสดีค่ะคุณหมอคุณลุง
2: เชิญถามด่วนเลยครับ
4: จะถามความจำไม่ดีค่ะพอเวลาฟังอะไรก็แล้วแต่ฟังพระเทศน์อะไรเงี้ยพยายามตั้งใจฟังแต่พอพระเทศน์จบไม่รู้พระคุยเรื่องอะไร
1: เหมือนผมเลย
4: เรื่องอะไรอาจารย์
2: พระเทศเป็นคำบาลีหรือว่าคำไทยครับ
4: ก็คำไทยนี่แหละค่ะ
2: แต่ว่าไม่รู้ว่า
4: ต
2: ั้งใจฟังแต่ฟังไม่รู้เรื่องเลยจบมาแล้วไม่รู้เรื่องเลย
4: ฟังแล้ว
2: ลืม
4: พระเทศจบโยมก็ลืมเลยก็คุยเรื่องอะไร
2: คุณหมอมีเวลา1นาทีครับคุณหมอครับ
1: คือถ้าฟังดูอ่ะคุณป้ายังไม่ได้เป็นสมองเสื่อมหรอกครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความไม่จดจ่อนะครับในสิ่งที่เราทำแล้วบางทีฟังแล้วบางทีมันจับประเด็นไม่ได้นะครับบางทีคือได้ยินน่ะแต่ไม่ได้ฟังนะได้ยินว่าพระพูดอะไร
4: พยายามฟัง
1: แต่ แต่มันเข้าไปแล้วมันโดนกวนด้วยสิ่งก็กวนอื่นมันทำให้การประมวลผลสมองอ่ะมันไม่เข้าใจนะครับก็ปรากฏการณ์อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่จิตเราไม่นิ่งนะครับเราไม่ได้จดจ่อไม่มีจิตตามที่มากพ
2: อ
1: ครับผม
2: บางทีพังเทศยาวๆมันจับอะไรไม่ได้เหมือนกัน
1: จับไม่ได
2: ้ครับผมโอเคแต่ว่าชีวิตประจำวันไม่ได้ลืมหลงลืมอะไรใช่ไหม
4: ค่ะก็ไม่ได้
2: หลงลืมในชีวิตประจำวันอะไรก็ไม่น่าเป็นห่วงใช่ไหมโอเคครับโอเคครับแค่นี้นะโอเคครับยาโอเคครับเดี๋ยวคุณหมอไปเฟซบุ๊กไลฟ์ต่อนะครับ
1: ครั ครับ
2: โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีอ่ะใครจะชมทาง Facebook ไลฟ์ของคุณหมอไปฟังต่อนะฮะอ่ะข่าวมาครับไปฟังข่าวต่อนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามอบรถเข็นและสิทธิสวัสดิการกลุ่มเปราะบางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
10: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
11: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
10: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
11: หยุดอย่า กดอย่าโอน
10: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
11: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
10: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามอบรถเข็นและสิทธิสวัสดิการกลุ่มเปราะบางพร้อมร่วมกับท้องถิ่นดูแลครัวเรือนเปราะบาง 100%
12: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมมอบกายอุปกรณ์และสิทธิสวัสดิการแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั้งรถเข็นสำหรับคนพิการเงินสงเคราะห์การสนับสนุนการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้นายนิกรกล่าวว่าการดูแลกลุ่มเปราะบางต้องดำเนินการอย่างรอบด้านทั้งด้านรายได้ที่อยู่อาศัยสุขภาพการศึกษาการมีงานทำและสิทธิสวัสดิการโดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อให้ความช่วยเหลือตรงกับปัญหาและนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยตั้งเป้าให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและสิทธิสวัสดิการของรัฐ 100% ไม่ปล่อยให้ประชาชนตกหล่นจากระบบพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาชุมชนนิตยาคุณสิมรายงาน
6: คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเห็นชอบเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาส่งศูนย์มรดกโลกกลางเดือนกันยายนนี้
13: นางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเห็นชอบเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเพื่อนำเสนอศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้ซึ่งการนำเสนอครอบคลุมคุณค่าตามหลักเกณฑ์มรดกโลก2ด้านได้แก่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตามเส้นทางการค้าทางทะเลและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาโดยครอบคลุมพื้นที่สำคัญ4แห่งได้แก่เมืองโบราณและชุมชนโดยรอบเมืองป้อมค่ายชิงกอร่านักเขาแดงและเมืองเก่าสงขลาบ่อยางนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกเมืองโบราณสีเทพเพื่อดำเนินการตามมติคณะกรรมการมรดกโลกทั้งการขยายพื้นที่บริเวณเขาคลังนอกการปรับปรุงผังเมืองและการคุ้มครองพื้นที่มรดกโลกกับพื้นที่โดยรอบโดยเตรียมรายงานต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคมนี้มาริชโยรายงาน
6: กระทรวงศึกษาธิการปรับระบบตรวจราชการใช้ข้อมูลและ AI เพื่อแก้ปัญหาการศึกษาและลดภาระครูยกระดับคุณภาพผู้เรียน
14: นายชูศิลป์วรเดชรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ2570โดยเน้นปรับระบบตรวจราชการจากการจัดทำรายงานไปสู่การช่วยพื้นที่แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วพร้อมนำข้อมูลเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาใช้สนับสนุนการทำงานและปรับจากการตรวจตามรอบเวลาเป็นการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งปรับบทบาทผู้ตรวจราชการและศึกษานิเทศเป็นผู้ให้คำแนะนำและสนับสนุนพื้นที่นอกจากนี้จะลดภาระเอกสารและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อคืนเวลาให้ครูนำไปพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้เรียนโดยมุ่งเน้นคุณภาพและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทาง Education for All และนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปแล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวันสงกรานต์มาฝากกันค่ะนั่นก็คือประเพณีการขนทรายเข้าวัดประเพณีการขนทรายเข้าวัดนับเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในเทศกาลสงกรานต์โดยประวัติความเป็นมานั้นเกี่ยวข้องกับสังคมในอดีตที่ชุมชนมีความสัมพันธ์กันมากกับศาสนาซึ่งก็คือวัดนั่นเองค่ะที่ต้องเข้าออกเพื่อปฏิบัติศาสนกิจหรือทำบุญกันอยู่เสมอจึงนับว่าเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กันในชุมชนโดยในแต่ละวันนั้นการเข้าออกศาสนสถานย่อมไม่เพียงเป็นเรื่องมงคลหากแต่อีกด้านหนึ่งเชื่อว่าจะมีเรื่องที่ไม่ดีงามผสมปนเปกันอยู่คือทรายที่เป็นทรัพย์สมบัติของวัดที่ติดตัวไปเมื่อเดินทางออกจากวัดเนื่องจากการเข้าวัดต้องถอดรองเท้าก่อนจึงมีโอกาสที่ทรายเม็ดเล็กๆจะติดเท้าออกไปทั้งนี้วัดทางเหนือนั้นมักเป็นลานทรายโดยรอบซึ่งเชื่อว่ามาจากคติการสร้างวัดให้เปรียบเสมือนจักรวาลทางศาสนาอันบริสุทธิ์โดยมีองค์เจดีย์อันเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเป็นเขาพระสุเมนอันเป็นศูนย์กลางของวัดและมีกลุ่มอาคารต่างๆทั้งวิหารหรือโบสถ์โดยรอบซึ่งพื้นที่ว่างระหว่างอาคารนั้นจะเว้นให้เป็นลานทรายที่เปรียบเสมือนทะเลสีทันดรที่ล้อมรอบเขาพระสุเมนเมื่อแดดส่องสะท้อนเหล่าเม็ดทรายก็จะมีประกายและเงาที่เปลี่ยนแปลงไปคล้ายกับคลื่นในทะเลจริงๆสำหรับประโยชน์ด้านการใช้งานนั้นลานทรายสามารถทำความสะอาดง่ายผิวแห้งไม่เฉอะแฉะวัชพืชโตได้ยากการมาทำบุญในวัดตลอดทั้งปีจึงมีการเหยียบย่ำเอาทรายของวัดออกไปทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวดังนั้นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีต้องดูแลค้ำจุนพระพุทธศาสนาจึงได้มีประเพณีในการนำทรายที่เรานำออกไปโดยไม่รู้ตัวกลับมาคืนเปรียบเป็นการสร้างแนวคิดในการปฏิบัติเรื่องผิดที่ไม่รู้ตัวแต่สร้างให้มีสำนึกและต้องแก้ไขเพื่อช่วยสร้างจิตสำนึกที่เป็นกรอบปฏิบัติทางสังคมร่วมกันต้องพึ่งพาอาศัยกันประกอบกับทรายเป็นหนึ่งในวัสดุหลักที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการก่อสร้างและบูรณะเสนาสนะทั้งหลายภายในวัดดังนั้นช่วงฤดูแล้งที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลงเป็นช่วงว่างก่อนการเพาะปลูกจึงสะดวกในการที่สมาชิกในชุมชนไม่ว่าจะเป็นชายหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่จะร่วมมือกันขนทรายสะอาดและละเอียดที่เหมาะสมกับการใช้ผสมปูนเพื่อที่จะใช้ในการสร้างและบูรณะสิ่งก่อสร้างซึ่งเมื่อขนทรายมาแล้ววิธีการเก็บควรให้เป็นกองทรงกรวยอย่างที่ได้พบเห็นทั่วไปเพื่อให้แห้งและขนย้ายไปใช้งานได้ง่ายเพราะน้ำหนักจะเบากว่าทรายที่เปียกน้ำเมื่อเวลาผ่านไปจึงมีการประดับหรือทำเป็นรูปทรงที่ชัดเจนขึ้นต่อมาทำเป็นทรงเจดีย์เพื่อเป็นการป้องกันลมที่จะพัดทรายแห้งปลิวไปได้ด้วยอีกทางหนึ่งสำหรับกิจกรรมของพิธีจะเริ่มในช่วงบ่ายด้วยการรวมตัวกันเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์แล้วจึงไปยังแหล่งน้ำของชุมชนเพื่อช่วยกันนำทรายสะอาดจากแม่น้ำบรรจุภาชนะที่เตรียมไปมายังวัดโดยระหว่างนั้นก็จะมีการเล่นรดน้ำกันพอสนุกสนานโดยที่วัดพระภิกษุและผู้เฒ่าผู้แก่จะเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกระบะที่ทำขึ้นจากไม้ตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมหรือไม้ไผ่สานเป็นทรงกระบอกขนาดลดหลั่นกันไปเพื่อใช้ในการบรรจุทรายเมื่อชั้นล่างบรรจุทรายเต็มแล้วก็จะนำกระบะที่เล็กกว่าวางซ้อนด้านบนเพื่อใช้บรรจุทรายต่อไปจนซ้อนกันเป็นรูปคล้ายเจดีย์3ชั้นและ5ชั้นตามศรัทธาที่จะขนมายังวัดบ้างก็จัดเป็นกรวยขนาดเล็กๆจำนวนมากจัดวางอยู่ตามความต้องการของผู้นำมาทั้งนี้ยังมีการประดับตกแต่งกองทรายน้อยใหญ่ที่ขนเข้ามาในวัดด้วยตุงหรือธงให้มีสีสันสวยงามเพื่อให้แล้วเสร็จภายในช่วงค่ำของวันเดียวกันเนื่องจากในวันถัดมาจะได้กลับมาที่วัดเพื่อทำบุญและถวายเจดีย์ทรายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างให้วัดได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
อย่างไรก็ตามประเพณีใดๆที่เกิดขึ้นมาในอดีตนั้นล้วนพัฒนามาจากวิถีชีวิตและนิยมประพฤติปฏิบัติสืบกันมาตามที่เห็นว่าดีงามสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนและสภาพแวดล้อมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันล้วนเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าและสะท้อนความเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประกอบเข้ากับการเสริมสร้างความคิดความเชื่อที่เป็นสิริมงคลเพื่อใช้เป็นกุศโลบายที่จะคงไว้ซึ่งการปฏิบัติต่อๆกันมาบนพื้นฐานความเชื่อทางศาสนาอันเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของสังคมไทยทุกระดับหากเพียงแต่ในปัจจุบันนั้นมุมมองศาสนากลับเป็นเรื่องของความงมงายเข้าใจและปฏิบัติได้ยากส่งผลให้ประเพณีหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงและค่อยๆเลือนหายไปสุดท้ายอาจเหลือเพียงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวและประโยชน์ทางเม็ดเงินในด้านธุรกิจเท่านั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: จากการติดตามข่าวสารปัจจุบันนี้เราจะพบเห็นว่ามีหลายคนที่ถูกดำเนินคดีหรือถูกจับกุมหรือได้รับความเสียหายจากการที่เซ็นเอกสารต่างๆโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้อ่านไม่ได้เกี่ยวข้องหรือบางครั้งถูกผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างขอร้องให้เซ็นล่าสุดที่เราพบเห็นก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งได้ไปเซ็นเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านและถูกนายจ้างนำไปเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทและสุดท้ายโดนสรรพากรเรียกเก็บภาษีถึง50กว่าล้านหรือในกรณีที่มีการเช่าบ้านผู้เช่าไม่ได้ดูเอกสารไม่ได้อ่านเอกสารแต่ได้ทำสัญญาเช่าลงไปต่อมาค้างค่าเช่าปรากฏว่าผู้ให้เช่าเข้ามาล็อกกุญแจยึดของในห้องหมดโดยตัวเองไม่ได้ดูว่าตอนที่เซ็นไปนั้นไปให้ความยินยอมไปในสัญญาว่าหากผู้เช่าค้างชำระค่าเช่ายินยอมที่จะให้ผู้ให้เช่าเข้ายึดถือครอบครองห้องเช่าและยึดหน่วงทรัพย์สินในห้องเช่าไว้เป็นประกันความเสียหายทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงมาเตือนผู้ที่ติดตามรายการนี้ว่าอย่าเซ็นถ้ายังไม่ได้อ่านข้อความหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันอย่างเช่นกู้ยืมเงินในสัญญากู้หลายครั้งที่ผู้ให้กู้ให้เราเซ็นชื่อเปล่าไว้ในเอกสารโดยไม่ได้กรอกข้อความหรือกรอกข้อความ 10,000 บาทเรายืมกัน 10,000 บาทแต่ในตัวสัญญากู้เขียนเป็น 100,000 บาทซึ่งเราก็ไม่ได้อ่านแต่เราก็เซ็นอย่าเซ็นเพราะเกรงใจเขามาขอร้องให้เราเซ็นช่วยเป็นผู้ถือหุ้นให้หน่อยช่วยเป็นผู้จัดทำบัญชีให้หน่อยนะครับช่วยไปจดทะเบียนพาณิชย์ให้หน่อยนะครับซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทเขาเลยแต่ด้วยความเกรงใจญาติกันพี่น้องกันนายจ้างอย่าเซ็นถ้ายังไม่รู้หรือไม่แน่ใจว่าเอกสารที่เขาให้เซ็นนั้นคือเรื่องอะไรอย่าเซ็นในขณะที่เราดีใจหรือเสียใจเพราะเราจะไม่มีความระมัดระวังในเรื่องถ้อยคำอย่าเซ็นในขณะที่ตกใจรถชนกันนะครับขอให้เซ็นเอกสารเราก็ตกใจนะครับไปเซ็นเอกสารกลายเป็นเอกสารรับผิดเพราะฉะนั้นนะครับทุกครั้งที่จะเซ็นเอกสารใดๆเราจะต้องอ่านศึกษาเอกสารซะให้ชัดเจนก่อนและที่สำคัญสุดท้ายเลยนะครับคืออย่าเซ็นกระดาษเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากเราเซ็นไปแล้วเขาจะไปกรอกข้อความอะไรแล้วเราจะได้รับความเสียหายอย่างมหันต์อย่างไร

เรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มากพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึงเวลา 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2569แรม7ค่ำเดือน9ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้

นี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6นาฬิกาติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: มีงูตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันถูกควันโดนเข้าไปที่ตาของมันมันก็จึงแบบอารมณ์เสียงุ่นง่านโกรธมากเลยใครมาเผาไฟทำควันให้เกิดขึ้นแถวนี้มันจึงเลยออกจากจอมปลวกด้วยความขัดเคืองด้วยความไม่พอใจอย่างมากจึงจมเขี้ยวของมันทั้งสี่เล่มก็ไปที่ขาของชายคนหนึ่งทำให้ชายคนนั้นนอนล้มลงตัวแข็งทื่อตายอยู่นะที่นั่นนั่นเองยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมอรปรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงเวลาของนิทานพรรณนาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานคือส่วนที่มาก่อนอธิบายความเป็นมาเรื่องราวว่าที่ท่านเทศนาเรื่องนี้ในหัวข้อแม่บทท็อปิกอันนี้ทำไมเทศเรื่องนี้เพราะอะไรใครเป็นยังไงมาอยู่ที่ไหนเรื่องราวเป็นมายังไงมีส่วนที่เป็นนิทานมีประเด็นที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในปีนี้ก็คือเรื่องของปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นจุดสูงสุดสุดของที่สุดในคำสอนนี้มีวิมุตติเป็นแก่นนิพพานเป็นที่สุดจบมีปัญญาเป็นระดับสูงสุดเนี่ยว่าปัญญานี่ไว้สำหรับทำอะไรไว้สำหรับตัดไว้สำหรับละไว้สำหรับที่จะปล่อยที่จะเลิกเพิกถอนความยึดถือไม่ใช่ปล่อยวางแบบอะไรฉันก็วางฉันไม่สนใจนั่นไม่ได้ด้วยปัญญาแต่ด้วยโมหะในที่นี้เรากำลังพูดถึงการใช้ปัญญาที่จะตัดจะละจะวางส่วนหนึ่งที่ปัญญาจะช่วยได้เลยก็คือการละการกำจัดการตัดความโศกให้ออกไปจากจิตใจของเรากำจัดความโศกนั่นเองปัญญานี้จะเป็นตัวที่จะช่วยได้มากตัดชนิดเหมือนกับบัวตัดแล้วไม่ให้เหลือใหญ่จะตัดยังไงที่มันจะตัดยากเนี่ยก็คือเรื่องของราคะความพอใจความกำหนัดยินดีที่ยากขึ้นไปอีกก็เรื่องของโมหะความหลงความไม่เข้าใจเรื่องแรกที่ว่าราคะความกำหนัดยินดีพอใจอยู่ตรงไหนเราสูญเสียสิ่งที่เราพอใจเราก็จะเศร้าโศกนี่คือประเด็นในเอพิโซดนี้ที่ว่าเราจะละความเศร้าโศกจากคนที่เรารักจากเราไปพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นโพธิสัตว์ตัมบูฟังก็เจอเรื่องราวแบบนี้เยอะมากมีวิชาดุกหลายๆเรื่องที่อ้างอิงถึงความที่สูญเสียคนที่รักแล้วทำอย่างไรถึงไม่เศร้าโศกเป็นเรื่องราวเหล่านั้นมาบอกมาสอนเหล่าสาวกอยู่เป็นประจำแต่วันนี้ก็จะนำนิทานชาดกมาให้ฟังสัก 2-3 เรื่องโดยในเรื่องแรกเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่ถ้าลูกของเราตายไปเราจะทำสิ่งอย่างไรท่านทำมาอย่างไรในชาดกที่ชื่อว่าอุรคชาดกเรียบคนตายเหมือนกับงูลอกราบส่วนในเรื่องที่สองคือเรื่องที่ว่าพ่อตายพ่อตายแล้วจะเสียใจเอาทำจิตอย่างไรในนิทานชาดกที่ชื่อว่าทศรถะหรือทศรถชาดกว่าโดยผู้มีปัญญาจะไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่เสียไปและถ้าเรามีเวลาก็จะต่อกันอีกสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เพิ่มเติมให้ในเรื่องแรกที่ว่าอุรคชาดกตอนนั้นปรารภกุฎุมพีคนหนึ่งตัมบวังกุฎุมพีเนี่ย หมายถึงคนที่มีทรัพย์มากเราจะไล่ไปลำดับตามโภคทรัพย์ของเขาที่มีในสมัยก่อนอินเดียผมก็ไล่จากต่ำสุดเลยเนี่ยคือคนเข็นใจคนเข็นใจคนที่แบบทำอะไรก็ได้ยากเช้าชามเย็นชามตำข้าวสารกรอกหม้อจะไปหารายได้นี่ก็ทั้งยากทำงานทั้งวันข้าวกินพรุ่งนี้ก็เพิ่งจะได้ตอนเย็นอย่างนี้เป็นต้นนี่หรือบางทีก็ได้ยากไม่เพียงพอแต่ขึ้นมาอีกก็คนที่พอจะรับจ้างแล้วก็พอมีงานมีเงินบ้างมีพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้แต่ขึ้นมาอีกก็เป็นพวกที่มีเงินเดือนมีงานประจำได้เงินพอมาหมุนจับจ่ายใช้สอยคล่องมือถ้าขึ้นไปอีกวันที่จะเป็นเศรษฐีเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นกุฎุมพีคือเริ่มที่จะมีธุรกิจมีการดูแลคือง่ายคือเป็นระดับผู้จัดการละในการที่จะดูแลสิ่งต่างๆได้อาจจะมีส่วนที่เป็นธุรกิจของตนเองแยกออกไปเริ่มที่จะเข้ามาในทางที่จะมีเงินทองมากขึ้นหรือว่าเป็นกุฎุมพีขึ้นไปอีกก็จะมีเศรษฐีเศรษฐีนี่ก็จะมีอีก3ระดับขึ้นไปอีกก็จะเป็นระดับมหาเศรษฐีไปนี่ก็พูดถึงกุฎุมพีคือผู้ที่มีทรัพย์มากคนหนึ่งก็คือว่าภรรยาเขาตายแล้วก็พ่อเขาก็ตายภรรยาตายพ่อตายแล้วก็ไม่เป็นอันจะกินจะนอนจะทำงานแบบเสียใจมากอยู่กับบ้านบ้านก็ไม่มีใครดูแลธุรกิจอะไรก็ไม่สนใจวัดนี่ก็ไม่ไปจนว่ามีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตหน้าบ้านเขาก็ไปสอบถามถึงสารทุกข์สุขดิบพบว่ามีความเศร้าโศกมากจึงได้อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังพูดถึงความที่ว่าบัณฑิตในสมัยก่อนนี่แม้ลูกตายไปนี่นะก็ไม่ถึงความเศร้าโศกเรามีความเข้าใจมีการพิจารณาว่าสิ่งที่มีความพินาศมีความตายมีความแตกสลายไปก็ต้องพินาศตายแตกสลายไปเป็นธรรมดาอธิบายเรื่องนี้แล้วก็จึงยกนิทานชาดกตรงนี้แหละเล่าให้ฟังเรื่องของอุรคะชาดกโดยได้เล่าถึงสมัยที่พระองค์นั้นเกิดเป็นชาวนาเกิดเป็นเหมือนกับว่าคนทำการเกษตรหรือว่าอยู่ในวรรณะที่เราเรียกว่าสูตรเป็นวรรณะที่ทำเกี่ยวกับการใช้แรงงานแต่เป็นเวชหรือเป็นแพทย์นี่ก็เกี่ยวกับการค้าขายแต่เป็นพราหมณ์นี่ก็พวกทำพิธีกรรมแต่เป็นกษัตริย์นี่ก็เกี่ยวกับการปกครองพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทในชาตินั้นก็ทำการเกษตรทุกฝั่งทำการเกษตรก็พอจะมีจะกินบ้างด้วยการทำกสิกรรมนั้นในครอบครัวของท่านในชาตินั้นก็มีด้วยกันอยู่6คนด้วยกันคือตัวท่านเองตื่นอยู่หน้าครอบครัวเป็นชาวนาที่พอจะมีจะกินแล้วก็มีภรรยาแล้วก็มีลูก2คนเป็นลูกชายคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งลูกชายนั้นก็แต่งงานมีสะใภ้ด้วยอีกคนหนึ่งแล้วก็มีนางทาสีคือคนรับใช้อยู่ด้วยคนหนึ่งรวมทั้งหมดเป็น6คนด้วยกันแล้วก็เป็นธรรมดาของโพธิสัตว์ธรรมฟังที่ว่าเกิดชาติไหนก็ตามเนี่ยก็จะทำความดีอันนี้เป็นปกติแล้วก็มักจะสั่งสอนบอกสอนคนอื่นให้ตั้งอยู่ในความดีด้วยในชาตินั้นได้บอกสอนในครอบครัวเรานี่แหละว่าให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะเราต้องมีศีลรักษาศีลให้ดีวันพระนี่ก็รักษาศีล8ศีลอุโบสถแล้วก็เจริญมรณสติอยู่เป็นประจำบางอย่างจงกำหนดถึงภาวะแห่งความตายของตนเองแล้วก็ของสัตว์ทั้งหลายว่าชีวิตของสัตว์ชีวิตของคนชีวิตของสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นของไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงสังขารไม่เที่ยงมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาให้ถึงความไม่ประมาททั้งกลางวันทั้งกลางคืน นี่นะคือไม่ได้ว่าชวนไปเล่นชวนไปเที่ยวชวนไปบันเทิงไม่มีนะหรือว่าชวนกันไปให้รักษาศีลชวนกันไปให้เจริญภาวนาชาตินี้นั้นน่ะเจริญภาวนาในการใช้วิธีที่เรียกว่ามรณสติพูดถึงมรณสติสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังมรณสติเนี่ยไม่ใช่คิดว่าโอ้ฉันจะต้องตายวันนี้หรือว่าอีกไม่กี่นาทีหรือว่าแบบเดี๋ยวก็ตายได้ตลอดเวลาอันนี้ไม่ใช่การเจริญมรณสติท่านผู้ฟังถูกครึ่งเดียวถูกแค่ครึ่งเดียวนั่นเป็นลักษณะในการมองโลกในแง่ร้ายด้วยซ้ำเพราะว่าการที่เราจะเจริญมรณสติได้ถูกต้องเนี่ยมันต้องมีสองขั้นตอนด้วยกันในขั้นตอนแรกเนี่ยต้องเห็นตามความจริงก่อนว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายมันมีมากเสนาแห่งมัจจุมาเนี่ยมันมีเยอะเดินไปตกข้อตายได้สะดุดก้อนหินล้มลงหน้าฟาดพื้นดั้งจมูกเข้าไปอยู่ถึงหูตายได้คุณขับรถอยู่ดีๆมีรถคันอื่นมาชนบางทีก็ตายหรือไม่ก็พิการได้แค่ว่าอยู่ในบ้านเราเองบางทีอาบน้ำอยู่ลื่นล้มยังไงไม่รู้หัวฟาดกับโถชักโครกไม่แตกอ่ะแต่หัวแตกไม่มีคนรู้ตายได้อีกหรือว่ากินข้าวอยู่ดีๆนี่ไม่รู้ยังไงลูกชิ้นมันไปอัดหลอดลมเลยกลืนเข้าไปมันคาอยู่อึ๊กอักอึ๊กอักไม่ทันนานตายได้อีกนี่เราอยู่ดีๆเราแค่ว่าโควิดอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังมาปุ๊บปั๊บจับนั่นจับนี่ไม่ล้างมือแคะจมูกดูอ้าวขยี้ตาดู 2-3 สัปดาห์ต่อมาตายได้อีกมันตายกันง่ายขนาดนี้เสนาของมัจจุมานทีนี้เสนาของมันอย่างอื่นก็มีเดี๋ยวข้าพเจ้าจะนำมาพูดในตอนต่อไปเสนาของมัจจุมานนี่มากนะไม่ไหวแต่เสนาของกิเลสมารหรือเสนาของเทวปุตตมานนี่ก็จะมีอยู่สัก10อย่างนี่จะนำมาพูดให้ฟังในตอนต่อไปเป็นความที่ว่าเสนาของมัจจุมาเนี่ยมันคือความตายนี่มีมากแล้วไงพูดถ้าเราตายไปตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งช่วงรอยต่อระหว่างวันรอยต่อจากกลางวันไปกลางคืนหรือรอยต่อของระหว่างถนนตรงสี่แยกทางโค้งนี่มักจะเกิดอุบัติเหตุดีหรือว่ารอยต่อระหว่างห้องหรือประตูนี่เวลามันจะเกิดอุบัติเหตุเกิดเรื่องราวมันจะเกิดช่วงบริเวณรอยต่อนี่ซะส่วนใหญ่ในช่วงรอยต่อนี่เหตุปัจจัยความตายมีมากแล้วถ้าเราเกิดตายไปนี่คือข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองคือบาปอกุศลธรรมของเราเนี่ยมันมีไหมโอ้ยถ้ามีนี่รีบลาเลยแล้วกุศลธรรมเนี่ยมันมีไหมที่ว่าเราจะนึกถึงได้ในเวลาที่เราแบบจะสิ้นใจตายไปเนี่ยมีสติสัมปชัญญะที่จะนึกถึงความดีที่มันมีไหมนี่คือจุดนี้คือข้อที่สองที่ว่าคุณต้องนึกถึงกุศลธรรมให้มันได้ถ้ามีดีอยู่แล้วเนี่ยให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์จิตใจเนี่ยอยู่ด้วยกุศลธรรมอยู่ตลอดเวลานี่คือมรณสตินะต้องจบด้วยสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่คิดว่าฉันจะตายนี่มองโลกในแง่ร้ายแต่การเจริญมรณสติเนี่ยเป็นการมองโลกในแง่ดีเป็นการเข้าใจโลกตามความเป็นจริงโดยจบที่กุศลธรรมที่จะอยู่ในจิตของเรานี่บริษัทในชาตินั้นสอนคนในครอบครัวทั้ง5คนนี้ให้ทำตามแบบนี้โดยตลอดตัวโดยตลอดนี่คือทุก15วันคือทุก7วันเพราะว่านี่เขามีการรักษาอุโบสถกันทุก7วันตอนนี้ก็ต้องมีแน่หรือในช่วงที่รักษาอุโบสถไม่ใช่วันเดียวแต่เอา2วันคือวันก่อนด้วยแล้วก็วันนั้นด้วยบางชาติเนี่ยเอา3วันคือก่อนวันอุโบสถวันหนึ่งวันอุโบสถวันหนึ่งแล้วก็วันหลังอุโบสถอีกวันหนึ่งเอา3วันแบบนี้ก็มี ทีนี้ด้วยความเป็นเกษตรกรคือก็ต้องไปทำนาทำไร่ทำสวนก็จะพรากชีวิตสัตว์บ้างก็เอาวันเดียวพอเพราะมีการบอกสอนกันในชาตินั้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ทำสอนแบบนี้ดีนะทุกฝั่งที่สอนให้ตั้งอยู่ในศีลให้มีการเจริญมรณสติอยู่เป็นประจำคือเราเปรียบเทียบในเรือนของพราหมณ์ที่ชื่อว่าโตไตยะเนี่ยอันนี้เป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายแล้วก็ทีฆนิกายก็มีที่พูดถึงพราหมณ์คนนี้ขี้เหนียวมากคำสอนที่สอนลูกเนี่ยคือสอนให้ตรณีให้ใช้ทรัพย์สินเนี่ยเหมือนยาหยอดตาใช้ทีละหยดทีละน้อยอย่าคิดว่าทรัพย์จะไม่หมดไปเพราะว่าการใช้ทีละหยดละหยดนะเหมือนยาหยอดตาเนี่ยสอนลูกให้ตรณีโอ้ยสอนกันแบบนี้ไม่ต้องสอนทุก15วันหรอกแค่ว่าสอนเดือนละครั้งนี่ก็แย่พอแล้วแต่พูดถึงกุศลธรรมแบบนี้ไม่ดีแต่นี้ที่นี้โพธิสัตว์นี่พูดถึงกุศลธรรมคือมรณสติสอนกันทุกสัปดาห์สอนกันเป็นประจำสอนกันต่อมาเนิ่นนานจนทำเป็นปกติเลยนะในปกติถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับเรื่องของลูกสาวในช่างทอหูเลยก็ว่าได้ที่ว่านายช่างทอหูที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองอารบีแล้วก็สอนประชาชนในเมืองนั้นให้พิจารณาถึงความตายประเดิมมรณสติแล้วก็มีสตรีคนหนึ่งที่ว่าเป็นลูกสาวนายช่างทอหูนี่แหละเธอก็พิจารณาเรื่องนี้ตลอดเลยเป็นปีด้วยนะผ่านไป3ปีเนี่ยทุกวันตลอด3ปีพิจารณาเรื่องนี้กลับไปที่สอนอีกทีหนึ่งแบบลูกโสดาบันเลยในเคสนี้ก็คล้ายๆกันว่าทำกันเป็นปีท่านผู้ฟังจิตใจนี่มีความมั่นคงในการพิจารณาเรื่องนี้อยู่เป็นนิดก็อยู่มาวันหนึ่งท่านผู้ฟังตอนนั้นโคดิสัตก็ไปหน้าพรามกับลูกชายไปจัดแจงกิจการงานที่ต้องทำในนาของตนก็นี่ก็ใช้โคไถนาอยู่เพื่อเตรียมหน้าดินสำหรับการเพาะปลูกส่วนลูกก็นำเศษเสิร์ตอะไรที่ได้จากการไถหรือเก็บพื้นที่บริเวณอะไรให้เรียบร้อยนำเศษใบไม้ฟางหญ้าเยื่ออะไรต่างๆมาเตรียมไว้เพื่อที่จะเผาเวลาจะเผาเนี่ยทุกฝั่งเขาก็ต้องดูที่ทางดูกระแสลมด้วยลูกชายของโพธิสัตว์นี่ก็เตรียมการโดยนำเศษหญ้าเยื่อนั้นมาเผาที่บริเวณใกล้จอมปลวกแห่งหนึ่งที่ต้องทำอย่างนั้นมาฟังเพราะว่าถ้าเกิดไฟมันลามขึ้นมาเนี่ยอีน้อยยังวิ่งหนีขึ้นจอมปลวกได้ทันพอดีจะหลบภัยที่เกิดจากเพลิงไฟนั้นหรือถ้าในบริเวณที่ไม่มีจอมปลวกก็ต้องมาเผาบริเวณมันโล่งๆไม่มีต้นไม้ใหญ่ไม่มีกิ่งไม้แห้งโดยรอบพุทธิชาป้องกันอาคีภัยในที่นั้นบุตรชายของโพธิสัตว์ก็มาเผาบริเวณที่ใกล้จอมปลวกหรือว่าที่จอมปลวกแห่งนั้นมีงูตัวหนึ่งตั้มวังที่เป็นงูมีพิษร้ายมากเลยงูมีพิษร้ายอาศัยอยู่ในจอมปลวกแล้วก็ลักษณะที่ว่ากระแสลมแปรปรวนตั้มวังเพราะเวลาเราเผาไฟเนี่ยเราก็ต้องยืนอยู่ต้นลมเหนือลมใช่ไหมจอมปลวกก็ต้องอยู่หลังเราพอดีถ้าเผื่อว่ามันเกิดกึกกักเราวิ่งหนีขึ้นจอมปลวกยังทันได้ก็ต้องคิดว่าอย่างนี้ทีนี้ปรากฏว่าเปิดกระแสลมแปรปรวนทุกฝั่งลมเนี่ยมันพัดมาไงไม่รู้ปุ๊บปั๊บตีเข้ามาทางจอมปลวกอยู่ระยะหนึ่งก็ทำให้ควันเนี่ยมันเข้าไปรมอยู่ในจอมปลวกแห่งนั้นแล้วก็ไปรบกวนงูตัวนี้งูที่มีพิษร้ายอาศัยอยู่ในจอมปลวกถูกควันกระทบเข้ามันก็ไม่พอใจนอนหลับอยู่เนี่ยมันไม่มีเปลือกตาไงงูทุกฝั่งงูนี่ไม่กระพริบตานะเพราะมันไม่มีเปลือกตาเวลานอนมันก็ลืมตานี่แหละควันมามันก็โดนตามัน ันก็เคืองว่าฉันจะนอนหลับอยู่ที่นี่ทำไมใครมากวนแบบนี้โกรธขึ้นมาสัตว์ที่มีพิษร้ายท่านผู้ฟังหรือสัตว์ที่มีอาวุธเช่นกรงเล็บหรือว่าเขี้ยวของมันเนี่ยเวลามันมีอารมณ์โกรธขึ้นมาคือมีของมันต้องปล่อยของมีอาวุธต้องใช้อาวุธมันจะมีความมั่นใจในพิษแบบงูจะมีความมั่นใจในกรงเล็บหรือเขี้ยวแต่เป็นพวกเสือสิงโตของมันมากถ้ามีแล้วต้องได้ใช้ถ้าโกรธขึ้นมานี่มันจึงออกมาดูใครมันมากวนเราบ้านนี้มันจะหลับจะนอนบุตรชายของโพธิสัตว์นี่หันหน้าเข้าหาไฟอยู่ใช่ไหมเพื่อที่จะดูการเผาไหม้ของมันจากการเศษอย่างเยื่อต่างๆก็หันหลังให้จอมปลวกนี่แหละงูเลื้อยออกมาไม่ทันสังเกตดูทำกิจการงานนั่นนี่อยู่งูด้วยความโกรธก็จึงฝังเขี้ยวของมันนี่กัดเข้าไปที่น่องนี่แหละน่องเต็มๆเนี่ยกัดกึ๊บก็ไปเลยสองเขี้ยวบนสองเขี้ยวล่างฝังลงไปในน่องของบุตรชายคนนี้พิษต่างๆที่อยู่ในปากงูเนี่ยไหลเข้าถึงน้ำลายด้วยผสมเข้ากับเลือดที่อยู่ในกระแสเลือดพิษงูโดนกับเลือดเป็นไงท่านผู้ฟังโอ้ยมันก็เป็นพิษละขณะเดินอยู่ทำงานอยู่หัวใจมันก็เต้นเร็วพิษนั่นเนี่ยวิ่งเข้าหัวใจด้วยเวลารวดเร็วเท่านั้นในทางชีววิทยาท่านผู้ฟังพูดถึงความที่ว่าเลือดของเราเนี่ยนะไหลออกจากหัวใจไปแล้วเนี่ยวนไปทั่วร่างกายแล้วจะกลับมาที่หัวใจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงนาทีโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ45วินาทีเท่านั้นเองที่เลือดโมเลกุลเนี่ยฮีโมโกลบินเม็ดเนี่ยบลัดเซลล์อันเนี้ยมันไหลออกไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมานี่ไม่ถึงนาทีแล้วถ้าอยู่ที่ขากลับไปหัวใจน้อยกว่า30วินาทีโดยสามแน่นอนพิษนี่ก็ไปตามเลือดนี่แหละวิ่งเข้าสู่หัวใจแล้วไงไปทั่วร่างกายเลยท่านผู้ฟังพิษงูโดนกับเลือดมันก็ทำปฏิกิริยากันมันเป็นแอนติเจนกับเอเจนกันนี่มันก็แข็งตัวขึ้นมาท่านผู้ฟังเลือดแข็งตัวปึ้งไม่พอถึง30วินาทีร่างกายทั้งหมดนี่แข็งทื่อเลยล้มทั้งยืนตึงลงนี่ไม่พอจะรู้สึกเจ็บเท่าไหร่ด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายมากบริษัทกำลังใช้โคลากกันไถไถดินอยู่เอาสังเกตเห็นน้องลูกเป็นอะไรเนี่ยทำไมล้มลงแบบต้องยืนแบบนี้อยู่ที่แถวจอมปลวกมีควันไฟพลุ่งพล่านอยู่ด้วยโอ้สงสัยลูกของเราคงจะถูกงูกัดเดี๋ยวรู้อย่างนี้เลยนะมองจากไกลๆเนี่ยจึงพักโคไว้แล้วก็เดินไปดูเห็นลูกนี่ตายแล้วก็เลยอุ้มมาไว้ที่โคนไม้แห่งหนึ่งแล้วก็ผ้าคลุมไว้ไม่ร้องไห้เลยนะไม่ร่ำไรไม่มีการคร่ำครวญไม่ปริเทวนาการมีความคิดว่าโอ้ลูกเราตายแล้วกำหนดพิจารณาว่าสิ่งที่มีการแตกทำลายเป็นธรรมดาก็แตกทำลายไปสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ตายไปสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีความตายเป็นที่ไปถึงแน่ที่อย่างนี้แล้วทำไงก็ไถนาต่อไปไถนาให้มันเสร็จถึงจุดที่มันจะพักหยุดไปได้แล้วก็ถึงเวลาที่เหมาะสมที่ว่าจะไปได้พอถึงเวลาที่เหมาะสมในที่นี้ก็คือเวลาอาหารก็จึงฝากบอกคนที่เขาจะเดินทางกลับเข้าไปในหมู่บ้านชายคนหนึ่งบอกเข้าไปบอกว่าเวลาที่นำอาหารมาวันนี้ให้นำอาหารมาสำหรับคนเดียวก็พอไม่ต้องนำอาหารมาสำหรับสองคนเหมือนก่อนแล้วเวลามาโดยปกติเนี่ยให้นางทาสีคือคนใช้นำมาแต่ว่าวันนี้ให้ทุกคนมาพร้อมกันหมดเลยนะทั้งแม่ด้วยทั้งสะใภ้ด้วย ั้งลูกสาวด้วยคนใช้ก็ให้มาด้วยแล้วเวลามาก็ให้นุ่งห่มชุดขาวมาด้วยแล้วก็ถือของหอมถือดอกไม้มาบุรุษนั้นก็นำความข้อนี้ไปบอกกับแม่บ้านของโพธิสัตว์พอสอบถามรู้กันแล้วว่าสามีสั่งมาอย่างนี้หรือนี่ตัวแม่บ้านนี่ทราบเลยทันทีท่านผู้ฟังบอกโอ้สงสัยลูกของเราตายแล้วเพราะว่าธรรมเนียมอินเดียในสมัยก่อนนั้นท่านผู้ฟังคือถ้ามีใครตายในบ้านเนี่ยทุกคนก็จะนุ่งชุดขาวหมดคือจะไม่เหมือนเมืองไทยที่ว่าจะใช้ชุดดำใช่ไหมอินเดียนี่เขาใส่ชุดขาวพอบอกว่าเตรียมอาหารสำรับเดียวแล้วให้มากันทุกคนให้นุ่งชุดขาวก็ต้องมีใครตายแน่ไม่ผัวตายก็ลูกตายละสอบถามรู้แล้วว่าคนที่พูดมานี่คือผัวตัวแสดงว่าลูกเนี่ยต้องตายก็พอทราบแล้วก็ไม่ทำไรไม่กล้ามกลัวไม่แบบตกใจก่อนว่าใครตายใครตายเฮ้ยจะเป็นยังไงมันจะตายจริงไหมหรือยังไงหรือไม่มีเลยเดินทางมาเห็นมาแต่ไกลแล้วว่าบริษัทนี้นั่งอยู่คนเดียวอยู่ในร่มเงาของต้นไม้ข้างๆนี่ก็มีอะไรไม่รู้ผมผ้าไว้สีขาวๆไปถึงแล้วก็กินข้าวกันก่อนเพราะว่าทำงานมาตลอดในช่วงเช้ายังไม่ได้รับประทานอาหารกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งเชิงตะกอนขึ้นน้ำตาสักหยดเดียวไม่มีนะทุกฝั่งร่ำไรคร่ำครวญสะอึกสะอื้นนี่ไม่มีนะไม่มีอาการที่จะแสดงความเสียใจร่ำไรอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยตั้งเชิญตะกอนขึ้นแล้วก็เอาร่างของบุตรที่ตายแล้วนั่นน่ะวางยกไว้ขึ้นบนเชิญตะกอนบูชาด้วยของหอมดอกไม้แล้วก็จุดไฟขึ้นทุกฝั่งน้ำตาไม่หยดเดียวไม่มีทุกคนเป็นเหมือนกันหมดหญิงสะใภ้อยู่ภาษามีตายก็ไม่มีน้ำตาน้องสาวอยู่ภาพี่ชายตายก็ไม่มีน้ำตาคนใช้ที่ภาษานายตายก็ไม่มีน้ำตาพ่อแม่ที่ว่าลูกตายก็ไม่มีน้ำตาทุกคนนี้เจริญมรณสติตั้งจิตไว้โดยกุศลธรรมอยู่เงี้ยตลอดด้วยการกระทำของคนทั้ง5คนนี้ต้องฟังทำให้ภพของท้าวสักกะนี่ร้อนขึ้นที่ว่าร้อนขึ้นนี่เพราะอะไรคือการที่ภพของท้าวสักกะจะร้อนขึ้นเนี่ยก็โดยเหตุ 2-3 อย่างต้องฟังอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าถ้าคนดีแล้วตกอยู่ในสถานการณ์ต้องการความช่วยเหลือที่นั่งของท้าวสักกะนี่ก็จะร้อนขึ้นเพื่อให้ท่านลุกขึ้นแล้วก็จะไปตรวจตราดูแก้ไขสถานการณ์อย่างไรเป็นการเสริมบุญของท่านข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองเป็นเคสที่ว่าจะมีใครทำความดีมากๆเลยเนี่ยจนกระทั่งเหมือนกับว่าความดีของเขาเนี่ยจะมาลดประกายลดความยิ่งใหญ่จะมาแทนที่เท้าสกาได้เนี่ยความเร่าร้อนจะเกิดขึ้นที่นั่งของท้าวสักกะเพื่อให้ท่านลุกจากที่นั่งดูซิว่าคนที่มันจะมาแทนเราที่มันจะดีกว่าเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือถ้าคนคิดอกุศลในทำฟังก็จะมีคนที่ดีกว่ามาแทนเราก็จะไปแกล้งเขาไม่ให้เขาได้ดีหรือไม่ให้เขาทำดีแต่ในเคสนี้นะทำฟังแต่คนที่เป็นบัณฑิตนี่พอเห็นคนที่เขาจะดีกว่าเราหรือว่าจะมาแทนเราได้นี่นะโอ้ยิ่งสนับสนุนความดีของเขานะอนุโมทนาด้วยด้วยการอนุโมทนาบุญก้อนนี้บุญของท้าวสักกะเองก็เพิ่มจากการทำแบบนี้เป็นการต่อความดีด้วยความดีเอาพออาสนะของท้าวสักกะร้อนขึ้นแล้วเป็นยังไงก็จึงมาดูว่าเอ๊ะนี่มันเรื่องอะไรกันขึ้นรู้ว่าโอ้ครอบครัวนี้ต้องมีการทำแบบนี้พวกเราจะควรให้เขาได้บรรลือเสียนาศแสดงถึงสัจธรรมข้อนี้ดูด้วยคนที่มีจิตใจสูงแบบนี้เนี่ยเราทำบุญนี่ด้วยการให้ทานเราจะให้รัตนเจตในบุญนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเราด้วยเราก็จะยังอยู่ใน สถานะของความเป็นท้าวสักกะนี้ได้ต่อไปเราดูบุญที่สร้างใหม่จากคนดีๆที่เขามีกันแล้วเราต่อบุญนั้นด้วยความดีของเราด้วยการให้ทานนี่ความดีเราก็เพิ่มขึ้นมีความคิดว่างี้เราก็ไปเลยไปแล้วก็แปลงกายพร้อมตัวเป็นบุรุษคนหนึ่งเดินผ่านไปก็ถามว่าไอ้นี่พวกท่านทำอะไรกันเนี่ยมันยืนมุงดูอยู่ที่กองเพลิงเผาอะไรกันอยู่บริษัทนี้ก็บอกว่านี่เผามนุษย์คนหนึ่งโอ้ยท่านจะไปเผามนุษย์ได้ไงน่าจะเผาเนื้อปิ้งอยู่ละมั้งนี่ฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งแล้วก็เผาไว้เพื่อที่จะกินกันบริษัทนี้ก็ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เผาสัตว์แต่ว่าเผาคนนี่แหละโอ้ยสงสัยคนที่เผานี่ท่านต้องไม่ชอบคนนี้มากแน่ๆคงเป็นคนที่มีเวรกันท่านถึงเอาเขามาเผาบริษัทก็บอกไม่ใช่นี่ไม่ใช่คนที่มีเวรนี่เป็นลูกรักเลยฉันนี่เป็นพ่อจริงๆนี่ก็เป็นแม่จริงๆโอ้ทำไมไม่ใช่คนที่มีเวรกันถ้าคนที่มีเวรกันนี่ท่านต้องร้องไห้สินี่แสดงว่าอาจจะเป็นลูกก็ใช่อยู่แต่คงเป็นลูกที่ไม่รักหรอกคงเป็นลูกที่เกลียดกันอยากให้ตายโพธิสัตว์บอกไม่ใช่นี่เป็นลูกรักจริงๆเป็นลูกชายคนเดียวเลยนี่โอ้ยท่านโกหกละมั้งแล้วทำไมไม่ร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจผู้ฟังลองไล่เรียงสถานการณ์ดูนะถือว่าเราเห็นคนมุงรอบอยู่ที่กองเพลิงแห่งหนึ่งเขาก็หน้าตาเฉยๆกันปิ้งอะไรกันอยู่นี่ดูแล้วก็เหมือนปาร์ตี้ปิกนิกปิ้งอะไรกินกันก็ใช่ไหมแต่เพลินกลองเพลินมันใหญ่หน่อยร่างที่อยู่บนนั้นไม่ใช่เป็นสัตว์แต่เป็นคนก็คงจะเป็นคนที่ไม่รักไม่ชอบฆ่าคนละคนเอามาเผาใช่ไหมแต่เอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไงคนที่เผาอยู่นี่เป็นลูกจริงเหรอไม่ใช่มากทำไมหน้าตาเฉยเฉยชิวๆกันไม่ใช่แค่ลูกธรรมดาลูกรักอีกเหรอเฮ้ยเป็นไปได้ไงนี่คือคนเห็นภายนอกก็จะงงๆนะงงๆเหมือนกันผมไม่ได้ว่าเป็นพิธีรีตองอะไรมีเมนมีแตรมาเป่ามีการแสดงก็ไม่ได้มีอะไรง่ายๆเงียบๆมันก็เหมือนเผาเนื้อย่างกินปิ้งกินนี่พระดิษัทท่านผู้ฟังจึงอธิบายให้ทราบบอกว่าอย่างนี้บอกว่าบุตรของข้าพเจ้านี่ละทิ้งร่างกายของตนไปเหมือนงูทิ้งคราบเก่าร่างกายทำอะไรไม่ได้แล้วทำการละไปแล้วถูกเผาอยู่ถูกเล้าแทงอยู่นี่ตัวของบุตรเองนั้นไม่รู้ถึงความเศร้าโศกของญาติเราคติของตนมีอย่างไรก็ไปตามคติของตนนั้นการร้องไห้การร่ำไรไม่ได้จะทำให้ฟื้นขึ้นมาได้การร้องไห้การร่ำไรไม่ได้มีประโยชน์กับคนที่มีอยู่ด้วยซ้ำพระพุทธเจ้าร้องไห้แล้วไถนามันจะเร็วขึ้นเหรอหรือร้องไห้แล้วมันจะมีเงินมีทองเพิ่มขึ้นไหมไม่มีประโยชน์การน้อมใจการร้องไห้ไม่มีประโยชน์ท่านบ่าวมีบุญมีกรรมทำไว้อย่างไรคติของเขาเข้าไปแล้วบริษัทนี้ได้กล่าวคาถาคำพูดนี้คือบรรลือเสียหน้าขึ้นแล้วครั้งหนึ่งท้าวสักกะก็จึงมาถามคุณแม่คือนางปรามณีเนี่ยบอกว่าคนที่เขาตายเนี่ยเขาเป็นอะไรกับท่านเป็นลูกจริงหรือเปล่าทำไมถึงไม่ร้องไห้เลยเป็นลูกเลี้ยงหรือว่าเป็นลูกที่ไม่รักหรือเปล่าเนี่ยคุณแม่นี่ก็บอกว่าโถท่านหญิงคนใดคนหนึ่งตั้งครรภ์ใช้เวลา40สัปดาห์บริหารครรภ์ต่างๆคลอดออกมาแล้วยังให้ดื่มนมที่ผ่านจากอกบำรุงเลี้ยงให้โตคนที่ฉันทำมาแบบนี้แหละนอนตายอยู่ตรงนั้นเผาอยู่ตรงนั้นเอาแล้วทำไมท่านไม่ร้องไห้เอาถ้าผู้ชายอาจจะไม่ได้ทรมานขนาดนี้อาจจะใจแข็งไม่ร้องไห้ก็ได้แต่ท่านเป็นผู้หญิงนะต้องมีจิตใจอ่อนโยนสิเป็นแม่นี่ทำไมถึงไม่ร้องไห้เลยคุณแม่นี้ท่านก็บอกว่าตอนที่ลูกฉันเกิดมานี่ฉันก็ไม่ได้เชิญเขามานะคือเขาเข้ามาของเขาเองตามธรรมชาติของเขาเองตอนที่เขาจะจากไปเนี่ย ฉันก็ไม่ได้อนุญาตหรือว่าขอให้เขาไปนะเขาก็ไปของเขาเองเขามาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นการที่จะมาร่ำไรกร่ำครวญว่าขอให้ได้มาการที่จะมาร่ำไรกร่ำครวญว่าขอให้อย่าไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ทำไมไงก็ไปอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยเงื่อนไขด้วยความเป็นธรรมชาติของเขาเหตุแห่งการเกิดมีก็เกิดขึ้นมาเหตุแห่งการตายมีก็ตายไปเธอจะมาร่ำไรกร่ำครวญร้องไห้คนตายแล้วไม่ได้รู้เรื่องหรอกดูขณะถูกไฟเผาอยู่บึ้มบึ้มนี่ยังไม่ได้เจอรู้สึกเจ็บเร่าร้อนถูกเล้าแทงอยู่เพื่อที่จะงัดไว้ไม่ให้มันยกขึ้นให้มันอยู่ในท่าจัดแจงจัดการต่างๆให้ดียังไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดรู้สึกถึงอะไรเลยมีคติอะไรก็ไปแล้วตามแต่กรรมที่เป็นบุญหรือเป็นบาปนั้นไปได้ฟังความข้อนี้จากนางปรามณีผู้เป็นแม่แล้วก็มาถามคนที่เป็นน้องสาวว่าคนนี้ก็เป็นอะไรกับท่านทำไมท่านถึงไม่ร้องไห้เลยตอนนี้ก็เป็นพี่ชายตือว่าก็แสดงว่าเป็นพี่น้องกันคงจะเกลียดกันแหละสิไม่รักกันพี่น้องคนนี้ก็ไม่ชอบกันนะเป็นสิบปีไม่คุยกันก็แปลเหมือนกันแต่เธอคนนี้บอกว่าโอ้นี่เป็นพี่ชายที่รักเลยนะช่วยน้องดูแลต่างๆทุกอย่างมีรักกันสามัคคีกันแล้วทำไมเธอไม่ร้องไห้น้องสาวก็บอกว่าเพราะถ้าร้องไห้กินอาหารไม่ได้ร่ำไรคร่ำครวญพ่อแม่ดิฉันก็คงจะเสียใจที่ว่าดิฉันเนี่ยเป็นอย่างนี้เพื่อนของฉันก็คงจะเสียใจที่ว่าฉันร่ำไห้กร่ำกรวนยิ่งเท่าร้องไห้ยิ่งจะมีแต่ความไม่ดีพ่อแม่ก็ยิ่งเสียใจมากขึ้นเพื่อนก็จะไม่พอใจด้วยการร้องไห้ไม่มีประโยชน์ต่อตัวฉันเองต่อครอบครัวของฉันต่อเพื่อนของฉันด้วยแล้วก็ยังไม่มีประโยชน์กับคนที่ตายไปแล้วด้วยคนตายไปแล้วก็ตายไปแล้วตายไปแล้วร้องไห้แล้วจะฟื้นหรอหรือตายไปแล้วพอร้องไห้แล้วจะขึ้นสวรรค์ชั้นสูงขึ้นหรอมันไม่เป็นนะพี่ชายของฉันเนี่ยมีคติอย่างไรก็ไปสู่คติตามของเขานั่นอยู่แล้วโอ้ตาสกัดฟังแล้วก็คือต่ออะไรไม่ได้แล้วนี่ก็สุดแล้วไงพวกนี้ก็มีปัญญากันถึงขนาดนี้ผมถามคนที่เป็นภรรยาดูคนที่ถูกเผาอยู่นี่เป็นอะไรกับท่านนี่เป็นสามีเธอว่าโอ้ยเป็นสามีก็แสดงว่าเป็นสามีที่ไม่รักหรือเปล่าทุบตีทำร้ายภรรยามีชู้มีกิ๊กหรือเปล่าทำไมเธอเนี่ยขนาดว่าถ้าสามีเสียไปตัวเองก็ต้องเป็นม่ายไม่มีที่พึ่งทำไมถึงไม่ร้องไห้เธอว่าภรรยานี้ก็จึงอธิบายให้ฟังบอกว่าถ้ามีเด็กเนี่ยนะเขาไม่รู้ความอะไรอายุ 2-3 ขวบนั่งอยู่บนตักแม่ในเวลากลางคืนพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็เห็นดวงจันทร์แล้วโอ้ยชอบอยากได้บอกแม่แม่เอาดวงจันทร์ให้หน่อยแม่บอกเอาไม่ได้ลูกมันเป็นดวงจันทร์ลูกก็บอกไม่ได้มันจะเอาจะเอาแม่ก็บอกลูกมันเป็นดวงจันทร์ลูกก็ร้องไห้กันน่ะร่ำไรลูกนะเด็กร้องไห้อยากได้ประจันโอ้ยจะเอามาให้ได้ยังไงถ้าคนร่ำไรก็ร่ำครวญถึงคนที่ตายไปแล้วปรารถนาว่าให้เขากลับมามีชีวิตเนี่ยแม้ความมีชีวิตคุณก็ไม่เห็นนะคือมันก็คือนอนตายอยู่แล้วถูกเผาอยู่เนี่ยความมีชีวิตคืออินทรีย์มันไม่ปรากฏแต่ว่าเด็กเขาเห็นดวงจันทร์อยู่แท้ๆเขาอยากได้ดวงจันทร์มันยังเมคเซนส์กว่าท่านผู้ฟังมันยังมีเหตุผลกว่าด้วยซ้ำเออจริงไหมเด็กร้องไห้เห็นดวงจันทร์อยากได้แต่ไม่ได้คนร้องไห้ไม่เห็นชีวิตของคนที่ตายไปแล้วแต่อยากให้เขากลับมาเนี่ยมันฟังดูแล้วก็ไม่ค่อยมีเหตุมีผลด้วยความข้อนี้เธอจึงไม่ร่ำไรเธอจึงไม่คร่ำครวญ เธอจึงไม่สะอึกสะอื้นร้องไห้อยู่แต่มีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างมากเข้าใจว่าคติของคนมีเป็นไปอย่างไรเราก็ต้องต่อเป็นไปอย่างนั้นจะมาปริเทวนาการน้ำลายนี่ไม่ได้จนมาถึงคนสุดท้ายตรงฝั่งนางทาสีท้าวสักกะถามแล้วพอรู้ว่าเป็นเจ้านายนี่ก็จึงว่าโอ้สงสัยนายคนนี้เนี่ยคงจะทำร้ายทุบตีใช้สอยด่าทอเธอแน่นอนแหละท่านถึงไม่ร้องไห้ไม่คร่ำครวญเลยที่ว่าบุรุษคนนี้พ้นไปเสียได้ก็ดีนางทาสีนี่กล่าวบอกว่าโอ้ท่านอย่าพูดอย่างนั้นนายของดิฉันเนี่ยดีมากมีขันติมีความเมตตาสั่งสอนเอ็นดูให้การงานเหมือนกับดิฉันเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเป็นลูกเป็นเพื่อนเป็นญาติอยู่ในครอบครัวนี้เลยทั้งพราหมณ์ผู้เป็นพ่อทั้งบุตรชายทั้งบุตรสาวทั้งแม่เนี่ยต่างดูแลอย่างดีเอาแล้วทำไมเธอไม่ร้องไห้คนใช้นางทาสีนี่เธอก็ว่าหรือเหมือนหม้อที่เขาใส่น้ำเต็มนี่เมื่อเขายกขึ้นปรากฏด้วยความหนักของมันยังไงไม่รู้พลัดตกหลุดมือหม้อแตกออกเจ็ดเสียงนี่โอ้ยน้ำก็แตกกระจายไปด้วยชิ้นกระเบื้องของหม้อที่แตกออกจะทำไงอ่ะเอากาวมาทาอ่ะแต่ถึงเจ็ดเสียงจะเอากาวทายังไงต่อให้กาวตาช้างเอ้ามันรับน้ำหนักได้ไม่เหมือนเก่ามันจะไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นปกติของมันแบบเติมได้อีกคนตายไปแล้วก็เป็นแบบนี้คุณร้องไห้แล้วหม้อมันจะกลับมาต่อกันเหมือนเดิมได้ไหมต่อให้มีร้องไห้แล้วใช้กาวตราช้างตัวหนังก็ติ๊กมารัดไว้ด้วยก็ไม่เหมือนเดิมยิ่งถ้าคนตายแล้วร้องไห้นี่ก็ไม่ได้จะฟื้นขึ้นมาถึงประมาณนี้ต้องฟังมาสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ในตรัสไว้ตอนหลังจากการปลงอายุสังขารของพระพุทธเจ้าของเราในชาติสุดท้ายของท่านเพราะว่าหม้อที่ปั้นขึ้นมาแล้วนี่ไม่ว่าจะสุกแล้วคือผ่านความร้อนแล้วหรือว่ายังดิบอยู่ยังไม่ได้ผ่านความร้อนล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเหมือนชีวิตของคนนี่แหละถ้าเกิดมาแล้วนี่ต้องตายเป็นธรรมดาท้าวสักกะได้ฟังความของทุกๆคนแล้วทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้องสาวทั้งภรรยาแล้วก็ทั้งคนใช้โดยความเลื่อมใสทั้งฝั่งก็ทำตามความตั้งใจของตนแสดงตนว่าตัวเองเป็นท้าวสักกะแล้วก็ใช้ฤทธิ์ของตนบันดาลให้เกิดสมบัติบุญดีครอบครัวนี้แล้วก็ให้โอวาทต่อว่าให้รักษาศีลให้ดีอยู่โบสถ์เป็นผู้ไม่ประมาทไม่ต้องทำการงานแล้วอยู่ต่อไปด้วยความสบายตอนนี้เป็นจุดที่บาดเท้าสกะก็ทำบุญกับคนที่มีบุญคือมีปัญญาในที่นี้ได้บุญเพิ่มด้วยบุญของตัวเองก็รักษาตัวเองต่อไปนี่คือความที่พบของเท้าสกะรอบร้อนขึ้นมีคนที่จะทำดีเกินกว่าที่ตัวเองมีตัวเองก็จึงใช้ความดีนี้ต่อความดีขึ้นมาได้พระพุทธเจ้านำเรื่องนี้มาเล่าให้กุฎุมพีคนนี้ฟังแล้วก็สรุปให้ฟังว่านางทาสีที่เป็นคนใช้ในเรือนนี้บัดนี้ได้มาเป็นนางกุชุตราธิดาได้มาเป็นนางอุบลวรรณาบุตรชายที่ตายไปถูกเผาอยู่ที่เชิงตะกอนก็ได้มาเป็นพระราหุลเป็นมารดาที่เป็นภรรยาคู่กันกับโพธิสัตว์คือพระนางเขมาแล้วพราหมณ์ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองในที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าภรรยาของบุตรที่ตายไปนั้นเป็นใครและนี่คือเนื้อหาที่มาในอุรคะชาดกเป็นอุปมาที่เปรียบเทียบไว้เหมือนกับงูลอกคราบคนที่ตายไปแล้วก็ทิ้งไปถัดมาในเรื่องที่สองมาฟังเป็นเรื่องที่ว่าทศรัฐชาดกคือเป็นเรื่องราวของพระเจ้าทศรถซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะมีชื่อค ตัวละครอะไรต่างๆที่คล้ายกับเรื่องของรามเกียรติ์ทีเดียวเป็นนิทานประตักของพวกชาวอินเดียเขาที่ตัวละครเนี่ยจะเหมือนกันมากเลยแต่ว่าเนื้อหานี่จะแตกต่างกันก็คิดว่าเป็นคนละเรื่องกันที่ว่าใช้ชื่อตัวละครเหมือนกันตอนนั้นเรื่องราวของพระเจ้าทศรถนี่ก็คือความที่ว่าบิดาเสียชีวิตไปลูกที่เป็นโพธิสัตว์นี่ก็ไม่เศร้าโศกเลยเรื่องราวนี้ก็ปรารภกลุ่มบีคนหนึ่งตำรวจฟังดูว่าพ่อเขาตายพ่อตายเนี่ยเสียใจมากเหมือนกันกับเมื่อสักครู่นี้การงานอะไรต่างไม่ทำพระพุทธเจ้านี่รู้แล้วว่าบุคคลนี้นี่เขาจะบรรลุธรรมได้ก็จึงไปบิณฑบาตโปรดเขาที่บ้านจึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าโบราณกับบัณฑิตเนี่ยเขาไม่เป็นแบบนี้นะคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาไม่เสียใจแต่เขาประกอบการงานต่อๆไปมีความเข้าใจในเรื่องของโลกธรรม8อย่างดีหรือได้เล่าถึงเรื่องราวของพระเจ้าทศรถที่บริหารงานอยู่ในกรุงพาราณสีแล้วก็มีมเหสีที่เป็นพระมารดาของโพธิสัตว์ก็ได้ตั้งครรภ์มีลูก3คนด้วยกันเธอเป็นโอรส2องค์ธิดา1องค์โอรสองค์ใหญ่คือโพธิสัตว์ที่ว่ารามบัณฑิตโอรสองค์รองเป็นน้องชายชื่อว่าลัคนากุมารแล้วก็พระธิดาชื่อว่าสีดาเทวีอันนี้ชื่อตัวละครเหมือนกันเป๊ะเลยคือพระรามพระลักษณ์แล้วก็นางสีดาแต่ว่าเรื่องราวนี้มันจะแตกต่างกันแล้วนะคือชื่อเหมือนกันเฉยๆแต่เนื้อหาไม่เหมือนกับเรื่องของรามเกียรติ์เรื่องราวในทศรถชาดกนี้ก็คือว่าพอพระมเหสีที่เป็นอัครมเหสีสิ้นพระชนลงนี้ก็ตั้งมเหสีใหม่ขึ้นมามเหสีใหม่นี้ก็มีลูกขึ้นมาอีกเป็นลูกชายด้วยชื่อว่าพระตักกุมารพระราชานี่โอ้พอใจมากมีลูกเกิดขึ้นก็จึงให้พรกับมเหสีใหม่นั้นมเหสีใหม่ก็ขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาจะขอปรากฏว่าพอพระตากุมารนี่อายุได้7ขวบ8ขวบขึ้นมาคือมีความแข็งแรงแล้วไม่ได้ตายลงตั้งแต่ตอนเป็นเด็กก็จึงขอพระราชาว่าขอให้ตั้งพระตากุมารเนี่ยเป็นมกุฎราชกุมารแล้วก็ขึ้นครองราชแทนพระองค์ก็แล้วกันนะขอราชสมบัติจากพระราชาให้ลูกของตนเอามันจะไปได้ยังไงเพราะว่าการสืบสันตติวงศ์นี่ก็ต้องให้ลูกชายที่เกิดจากมเหสีองค์แรกที่สวรรคตไปใช่ไหมแล้วลูกชายคือรามบัณฑิตนี่อายุมากกว่าด้วยโอ้ไม่ได้พระราชานี่ให้พรข้อนี้ไม่ได้แต่นางคนนี้เธอก็รบเร้าอยู่เรื่อยพระราชาก็จึงมีความคิดว่าโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้นี่มีการเมืองกันในราชวังแน่บางทีนางคนนี้อาจจะแต่งสารปลอมขึ้นมาหรือสร้างสถานการณ์หรือว่ายุยงคนนั้นคนนี้แอบลอบวางยาพิษลูกของเรานี่จะมีปัญหาได้หมายถึงว่าพระรามเนี่ยถ้าถูกกำจัดไปซะก่อนมรดกนี่ก็จะตกถึงพระลักษณ์ใช่ไหมพระลักษณ์ถ้าถูกกำจัดไปด้วยมรดกนี่ก็จะต้องตกถึงพระตากุมารแน่มันก็จะได้เป็นไปตามความปรารถนาของเราได้โดยไม่ต้องขอด้วยความเกรงกลัวข้อนี้ก็จึงให้กุมารทั้งสองนี่พระรามกับพระลักษณ์ไปอยู่ป่าซะก่อนอยู่จนพ่อนี่สวรรคตไปแล้วจากไปแล้วเจ้าก็กลับมาทวงราชสมบัติคืนก็แล้วกันพระระบบแห่งการสืบสันตติวงศ์มันยังมีอยู่พอสั่งการดังนี้แล้วก็ให้เรียกผู้โหราจารย์มาถามว่าชีวิตของพระองค์เนี่ยจะอยู่ยืนไปอีกเท่าไหร่โหนดวงนี้ก็บอกว่า12ปีคือบางทีอยู่ป่าจะไม่ได้ข่าวคราวใช่ไหมก็เอากะเวลา12ปีเป็นประมาณก็แล้วกันเอา12ปีจากนี้สั่งการใหม่ว่าให้กลับมาให้กลับมาแล้วก็มาสวยราชสมบัติก็แล้วกันสองคนนี้ก็จะเดินทางไปในขณะที่กำลังจะเดินทางไปนี่ก็ระมัยกระมังกรวนกันละไปยังเป็นเด็กอยู่จะต้องจากพ่อมา นางสีดาที่เป็นน้องสาวคนสุดท้องเห็นว่าจะไปแล้วเอาขอไปด้วยสามคนนี้ก็จึงพากันจากพระราชวังไปอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งพื้นที่ป่านั้นทำอาสมขึ้นอยู่อาศัยกันแล้วก็ต่างหาเลี้ยงชีวิตกันโดยการที่ไปเองเก็บผลไม้โดยพระลักษ์กับนางสีดาไปเก็บผลไม้มาหาให้พี่ชายกินโดยที่ว่าคิดว่าพี่ชายเนี่ยเป็นพ่อก็แล้วกันนะในที่นี้เราอยู่กันสามคนไม่มีพ่อแม่ก็จากกันไปแล้วก็พี่นี่แหละเป็นทั้งพ่อด้วยเป็นทั้งแม่ด้วยเราตั้งพี่ของเราไว้ในฐานะพ่อและแม่ก็จึงทำการสักการะเคารพหาอาหารบำรุงเลี้ยงต่างๆให้พี่ชายคือพระรามนั้นได้รับประทานรามอยู่เฉยๆทำอะไรก็ทำการเจริญภาวนาหลวงพ่อฟังทำความเพียรทางจิตในที่นี้เนี่ยก็พิจารณานั่นแหละไกรกุลพิจารณาว่าชีวิตฉันทำไมตกมาถึงอยู่ตรงนี้ได้นะเพราะว่าพ่อนี่กลัวความในข้อนี้คิดต่อไปก็บอกโอ้นี่เราก็เหมือนกับจากพ่อมาแล้วพ่อนี่ก็เหมือนตายจากเราไปแล้วตั้งแต่ตอนที่จากกันมานี่แหละไม่ต้องไปรอตายถึงตอนจริงๆอีก12ปีข้างหน้าก็รอ12ปีเนี่ยทูฟังคิดอยู่เรื่องนี้พ่อจากเราไปแล้วพ่อจากเราไปแล้วพอถึงเวลาที่พ่อจากไปจริงๆ9ปีแล้วนั่นเองท่านผู้ฟังในเวลาล่วงไป9ปีด้วยความที่พระเจ้าทศรัทธาเนี่ยคิดถึงลูก3คนที่จากไปอยู่ป่าเพื่อที่จะป้องกันรักษาทำให้แบบเกิดตรามใจเกิดอาการล้มป่วยตายลงในปีที่9พอพระราชาสวรรคตลงแล้วพระเทวีที่เป็นอัครมเหสีเนี่ยก็บอกให้พวกอมาตย์เอายกพระตากุมารนั่นแหละขึ้นเป็นพระราชาพวกอมาตย์บอกว่าเอ้ยยังไม่ได้นะต้องเมคชัวร์ก่อนว่าพระรามนี่ยังอยู่ไหมพระลักษมณ์นี่ยังอยู่ไหมเพราะไปอยู่ป่าเมื่อ9ปีที่แล้วถ้าตายแล้วนี่ก็ยกพระตากุมารขึ้นเป็นพระราชาได้แต่ยังไม่ตายนี่กฎมณฑินบาลมันมีอยู่มันก็ต้องเป็นไปตามลำดับเราก็จึงพากันไปสืบหากันว่าที่ไปอยู่ป่าเนี่ยไปกันยังไงอยู่กันยังไงพระตากุมารก็พร้อมด้วยพวกราชบริพารเครื่องราชกุฏภัณฑ์ต่างๆไปเข้าป่าเลยเพื่อที่จะแสวงหาพระรามแต่พระรามอยู่ก็อัญเชิญขึ้นเป็นกษัตริย์ถ้าไม่อยู่รู้ว่าตายแล้วเราก็จะขึ้นเป็นกษัตริย์เองก็พากันไปพอเดินทางไปถึงแล้วเห็นอาสมที่ประทับของพระรามก็จึงตั้งค่ายอยู่ไม่ไกลแล้วก็เข้าไปพระตากุมารพรามกับอมาตย์สองสามคนไปทูลพระรามบอกว่าเนี่ยพระเจ้าทศรถนี้ถึงประชนแล้วขอให้พระองค์ขึ้นครองราชส่วนอีกสองคนคือพระลักษณ์แล้วก็นางสีดาเนี่ยออกไปหาอาหารอยู่คนเดียวในขณะที่พระตากุมารแล้วก็เหล่าอมาตย์แจ้งข่าวให้พระรามทราบนี่พระรามนี่ก็หน้านิ่งชิวเฉยในขณะที่พวกอมาตย์กับพระตากุมารนี่ก็ยังมีความเสียใจอยู่นะหลงเหลืออยู่จากความที่พระราชาสิ้นพระชนไปเราไปนี่ก็สะอื้นไปด้วยในขณะที่พระรามนี่นิ่งนะในขณะนั้นตำรวจก็เป็นเวลาที่จะกลับมาของพระลักษณ์แล้วก็นางสีดาพอดีจากการที่ไปหาผลไม้ในป่าพระรามก็มีความคิดว่าโอ้สองคนนี้ยังเด็กนะถ้ารู้ข่าวว่าพระบิดาตายเนี่ยต้องหัวใจแตกแน่เราจะต้องแก้สถานการณ์ซะก่อนพอพระลักษณ์และนางสีดากลับมาก็จึงสั่งให้ลงน้ำ

0: แจ้งข่าวแล้วก็ถึงค่อยยับยั้งได้ไม่เป็นลมนะแต่ร้องไห้แบบโอ้กร่ำกรวนเสียใจมากพระตากุมารเห็นสภาพแบบนี้ท่านผู้ฟังมีความแปลกใจว่าทำไมพระรามนี่ไม่เสียใจเลยดูลักษณะกุมารกับนางสีดานี่รู้เสียใจปานนี้แม้ตัวเราเองรู้ข่าวมาหลายวันแล้วก็ยังสึกสื่นอยู่ให้ท่านพิจารณาไงท่านทำไงถึงไม่เศร้าโศกพระรามบอกนี่ท่านผู้ฟังบอกว่าเหมือนผลไม้ที่เขาหามาเนี่ยเก็บผลไม้มานี่ผลไม้ที่เกิดมาเมื่อไรสุกขึ้นมาเนี่ยนะมันต้องหล่นจากต้นเป็นแน่นอนไม่หล่นตอนนี้ก็หล่นตอนอื่นไม่หล่นตอนเช้าก็หล่นตอนเย็นไม่หล่นวันนี้ก็หล่นวันหน้ามันต้องหล่นแน่นอนต้องมีการที่แบบหวังอยู่ได้เลยอ่ะต้องมาคอยระแวงระวังอยู่ว่าต้องหล่นแน่นอนคือนี่เป็นข้อปฏิบัตินะทุกฝั่งของพวกที่แบบเขาเป็นนักบวชนักพรตถึงเวลาจะรับประทานผลไม้เนี่ยบางทีเขาก็ไม่ไปเด็ดมันมาจากต้นด้วยความที่ว่าไม่ต้องการเบียดเบียนต้นไม้แต่จะเอาเฉพาะผลที่มันหล่นแล้วเท่านั้นเขาก็จะสังเกตดูว่าต้นไหนมันสุกแล้วอ่ะเดี๋ยวมันต้องหล่นแน่เขาก็ต้องมาดูต้นนั้นอยู่เรื่อยหล่นหรือยังหล่นหรือยังอ่ะหล่นแล้วก็เก็บมาบางทีนี่เคร่งถึงขนาดว่าไปรอมันอยู่ใต้ต้นเลยแล้วก็เอาบาตรรองเอาไว้คนไหนหล่นมาปุ๊บหล่นใส่บาตรหล่นใส่มือเนี่ยถือว่ากินได้หล่นลงพื้นเนี่ยไม่เอาด้วยซ้ำเหมือนที่เขาเอาข้างเร่งป่านนั้นฉันก็พิจารณาแบบนี้แล้วว่าถ้ามันสุกแล้วมันต้องร่วงแน่เหมือนคนนี่ถ้าเกิดมาแล้วต้องตายแน่ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่คนพาลคนบัณฑิตคนมั่งมีคนยากจนเห็นตอนเช้าอยู่บางทีตอนเย็นก็ไม่เห็นกันเห็นตอนเย็นอยู่บางทีตอนเช้ามาไม่เห็นกันประโยชน์ที่จะมีด้วยการร่ำไรข้ามกรวเนี่ยไม่มีนะคนที่เป็นนักปราชญ์มีปัญญาเนี่ยต้องใช้ปัญญาในการที่จะกำจัดความโศกนี้ตัดความโศกนี้ไปให้ได้เหมือนกับลมพัดปุยนุ่นไปเหมือนกับเราใช้ปัญญาตัดความโศกไปเหมือนเราเห็นคนที่ตายอยู่ซึ่งเป็นคนที่เรารักเนี่ยแล้วเรากำจัดความโศกนี้ได้โดยการพิจารณาด้วยปัญญาแบบนี้นี่ถึงจะมีประโยชน์การร่ำไรคร่ำครวญร้องไห้ไม่มีประโยชน์ทันว่าในเรื่องราวของพระสารถะชาดกก็มีเนื้อหาสำคัญตรงนี้แหละที่ว่าผู้มีปัญญาย่อมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่เสียไปแล้วก็ไม่ร่ำไรคร่ำครวญถึงเสด็จพ่อคือพระเจ้าทศรถที่ได้สวรรคตไปตัวพระรามเองหลังจากอยู่ครบ12ปีก็ได้เสด็จกลับไปที่เมืองวารณสีแล้วก็ขึ้นครองราชโดยธรรมเป็นพระราชาต่อไปช่วงของนิทานบรรณาก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์ภาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHzและ AM 891 กิโลเฮิรตซ
2: ์เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับปภ.เตือน54จังหวัดและกรุงเทพมหานครเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มระหว่างวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี
5: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยระหว่างวันที่4ถึง7กันยายนนี้พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวม54จังหวัดและกรุงเทพมหานครจึงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังปภ.ได้ประสานจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนสะสมและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งระบายน้ำและจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยประจำจุดเสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีรวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและพิจารณาปิดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert และหากต้องการความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
0: กรมการปกครองร่วมกับปปง.วางแนวทางป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในระดับพื้นที่
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองหารือกับนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการปปง.ถึงแนวทางความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินโดยเตรียมจัดตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัดและอำเภอเพื่อสนับสนุนการสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินเชิงลึกโดยกรมการปกครองกำหนดการดำเนินงาน3ด้านได้แก่การป้องกันและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงการปราบปรามโดยใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษบังคับใช้กฎหมายตามหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดและการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายผ่านศูนย์ดำรงธรรมนอกจากนี้จัดตั้งศูนย์ประสานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมการปกครองเพื่อเป็นกลไกกลางในการประสานงานพร้อมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ฝ่ายปกครองในพื้นที่เกี่ยวกับการรายงานความผิดมูลฐานการฟอกเงินชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องดำเนินความร่วมมือพัฒนาสังคมเน้นครอบครัวผู้สูงอายุเด็กและคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หารือกับนายมาซาโกะซุนกิฟลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมและยกระดับการให้บริการประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ความสำคัญกับการเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวการดูแลผู้สูงอายุการพัฒนาเด็กโดยเฉพาะช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตรวมถึงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการด้วยการพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ในการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคมเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์รวมถึงการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรนอกจากนี้ยังเห็นพ้องสานต่อความร่วมมือและเตรียมต่อยอดบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับการให้บริการและคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางของทั้งสองประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
8: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ6:08 น.ครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าในเช้าวันนี้นะครับเช้าวันจันทร์ที่4 กันยายน 2569ครับอยู่กับเรา2คนครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: สวัสดีพี่กบครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ในรอบปีมาเป็นการครั้งที่2
1: ในรอบเดียวนะครั้งที่2ครั้งที่3แล้ว
0: ครั้งที่3แล้วใช่มั้ย
1: ใช่
0: หายใจลึกๆหายใจล
1: ึกๆชื่อๆๆๆชื่อสวัสดีชาวนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสายชนีสังควบคุมเสียงวันนี้ค่ะส่วนทีม Facebook Live วันนี้คุณแดนอัคเดชคัมภีระสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ 105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ไปฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะยังมีวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวหมู่บ้านค่ะ
1: ครับผม
0: ติดตามรับฟังได้ในช่วงอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงได
1: ้
0: เกือ
1: บจะคล้องร้องค่ะ
0: โอ๊ยตกใจคุณแอบออกเสียงอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็เอาปืนไปยิง
1: เดี๋ยวมันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปคุณสุกัญญา
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: วันนี้นะคะเรามีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยค่ะใครที่เข้ามาทางเพจข่าวยามเช้าแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ร่วมจัดรายการกับเราเช้านี้เรามีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องเตือนภัยกันหน่อยค่ะเพราะว่าฝนมาเยอะฝนช่วงนี้มีฝนนะคะแล้วก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ซึ่งใครจะเดินทางก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะคุณพี่
1: ถูกต้องนะครับเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับฉบับที่5นะครับซึ่งจะมีผลกระทบถึงวันที่7กันยายนก็วันนี้วันที่4ถึงนะฮะวันจันทร์หน้าเลยนะครับคือช่วงตั้งแต่วันนี้ครับวันที่4ถึงวันที่7นั้นนะครับไทยเราจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะนะครับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับก็ระวังนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากครับโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากครับส่วนพายุดิเพรสชันโซเดลบริเวณของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วนะครับใครที่จะไปบริเวณของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนก็ดูเรื่องของอากาศไว้หน่อยอาจจะไม่อันตรายเท่าก่อนหน้านี้แต่ว่าก็ดูไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะสภาพเรื่องของฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะคะใครที่จะเดินทางก็อาจจะเช็คให้ดีค่ะว่าพื้นที่ไหนฝนเยอะหน่อยนะคะก็จะได้ระมัดระวังกันด้วยค่ะวันนี้ภาคเหนือ 60% ค่ะปริมาณน้ำฝนนะคะส่วนภาคอีสานค่ะวันนี้ 70% จะหนักหน่อยค่ะภาคตะวันออกเมืองผลไม้อยู่ที่ 60% ภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนประมาณ 40% ค่ะส่วนอันดามันนั้นฝน 60% ภาคกลางวันนี้นะคะ 60% รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะออกเดินทางนะคะในช่วงนี้ไม่น่าจะรอดจากฟ้าฝนนะฝนก็มาเยอะด้วย
1: อย่างกรุงเทพเองเนี่ยฝนก็ไม่ได้ตกมากวันอาทิตย์แต่หลังจากนั้นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันตกในเวลาที่เรียกว่าช่วงกำลังเย็นๆคนกำลังเลิกงานประมาณสัก3 โมง 4 โมง 5 โมงเมื่อวานเนี่ยตกช้าหน่อยเมื่อวานตกประมาณ6 โมงครึ่งนะฮะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ลากยาวเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยตกเกือบตลอดทั้งคืนเหมือนกันแต่ว่าบางพื้นที่เท่านั้นนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะไม่ได้ตกเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเป็นช่วงฤดูฝนก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็การขับขี่บนท้องถนนด้วยค่ะ
1: ครับผม
0: คุณพี่มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยข่าววันนี้มีข่าวอะไรมาฝากกันบ้างค่ะ
1: วันนี้ก็อย่างที่พูดถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่ตกกันในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ประกอบกับอีกหนึ่งเรื่องคือการลงพื้นที่ของครม.สัญจรที่สงขลาที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็มีหนึ่งเรื่องนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมนะครับแล้วก็การลงพื้นที่ครม.นั่นคือครม.เตรียมดันโครงการ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้า44โครงการเร่งด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมและฟื้นฟูพื้นที่นะครับคือหลังจากที่ครม.สัญจรที่สงขลาลงพื้นที่ไปนะครับก็เป็นลงพื้นที่แล้วก็เป็นการทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาข้อเสนอโครงการสำหรับ5จังหวัด แดนภาคใต้เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งตรงนี้ครับเป็นการขอรับการจัดสรรงบตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ1 นะฮะคือโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน44โครงการงบประมาณ 1,269 ล้านบาท 1,269 ล้านบาทโดยประมาณนะครับ2ข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลนั้นสนับสนุน59โครงการตรงนี้งบ 62,336 ล้านบาทด้วยกันครับและครม.ยังเห็นชอบหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือว่า Quick Win นะฮะและข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติครับเพราะมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เช่นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงโรงพยาบาลการซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วนั่นเองนะครับ
0: ค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะหลังจากที่ครม.สัญจรสงขลามีการยกระดับ5จังหวัดภาคใต้คือเคาะเป็นควิกวิน4ด้านออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีด้านเศรษฐกิจค่ะด้านสังคมด้านความมั่นคงรับมือภัยพิบัติเดินหน้าเรื่องของประกันภัยพิบัติ3ล้าน30ล้านครัวเรือนค่ะมาดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะจังหวัดที่เรียกได้ว่าเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีค่ะแล้วก็มีการกำหนดมาตรการเร่งด่วนออกมาแล้วนะคะเป็นควิกวินครอบคลุม4ด้านด้านแรกเป็นเศรษฐกิจค่ะเศรษฐกิจเองรัฐบาลก็เตรียมมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยค่ะรวมสินเชื่อระยะยาวเนี่ย5ปีด้วยกันค่ะอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 1.5% ต่อปีพร้อมกับพัฒนาผังเมืองขุดลอกร่องน้ำท่าเรือสงขลาและปัตตานีด้วยค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องของการเดินทางและการขนส่งสินค้าชายแดนมีการจัดตั้งศูนย์One Stop Service ด้านแรงงานแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวอาหารพื้นถิ่นขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีก3ปีค่ะนี่คือด้านเศรษฐกิจนะคะมาดูในด้านสังคมกันหน่อยค่ะก็จะมีการเร่งพัฒนาโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2นะคะวงเงินอยู่ที่250ล้านบาทค่ะก็จะเดินหน้าความร่วมมือด้านแรงงานไทยมาเลเซียด้วยมีการพัฒนาทักษะแรงงานแก้ปัญหาความยากจนแล้วก็ที่อยู่อาศัยของกลุ่มเปราะบางมีการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตาดีกาและโครงการพาเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยค่ะหรือที่เรียกว่า Zero Dropout นะคะรวมไปถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชค่ะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดและเด็กนอกระบบการศึกษาแล้วก็จะเร่งแก้ปัญหาลิงในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลด้วยค่ะเพราะว่าใครที่ไปจังหวัดสตูลเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศว่าจะมีลิงน้องลิงเนี่ยอยู่เยอะเหมือนกันนะคะไปดูในเรื่องของความมั่นคงด้านความมั่นคงเนี่ยก็จะสร้างความปลอดภัยโดยมีการทำงานร่วมกับประชาชนค่ะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านมีการพัฒนาระบบของกล้อง CCTV จำนวนทั้งหมดเนี่ย164ระบบด้วยกันค่ะมีการยกระดับด่านตรวจเกาะหม้อแกงจังหวัดปัตตานีแล้วก็นำเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI นี่แหละค่ะ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็การบริหารจัดการชายแดนด้วยค่ะส่วนทางด้านภัยพิบัติครม.เองก็อนุมัติงบออกมานะคะเร่งดำเนินการเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแบบเร่งด่วนเลยนะกว่า142ล้านบาทค่ะสำหรับที่จะไปก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็เพิ่มในเรื่องของระบบการระบายน้ำในพื้นที่หาดใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของควนลังแล้วก็ยังมีโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนพร้อมกับเห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้รัฐนั้นจัดซื้อประกันภัยคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30หลังคาเรือนค่ะก็ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวด้วยเช่นกันนะคะระบบใหม่จะกำหนดเงินชดเชยเบื้องต้นเนี่ยบอกว่า10,000บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะสำหรับอุทกภัยแล้วก็สำหรับวาตภัยแผ่นดินไหว 5,000 บาทค่ะจ่ายภายใน15วันแล้วก็จะชดเชยตามความเสียหายจริงด้วยรวมไม่เกินแสนบาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะก็จะคุ้มครองกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทซึ่งรัฐเองก็จะรับภาระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดเหตุนะคะก็ปรับใหม่เปลี่ยนใหม่เลยค่ะมาเป็นเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนนั้นได้รับความคุ้มครองแบบรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงด้วยค่ะในขณะที่รัฐเองก็บอกว่าจะบริหารงบประมาณเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ซึ่งในการดูแลทั้ง4ด้านครับทั้งเรื่องของด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติครับใน1เรื่องก็คือการช่วยเหลือโดยเฉพาะในด้านภัยพิบัติก็จะมีข้อที่เรียกว่าอาจจะเป็นอุปสรรคจึงต้องมีการแก้ไขในเรื่องของการสำรวจครัวเรือนฮะคือถ้าใครที่อยู่ในบ้านที่มีเลขที่บ้านอันนี้ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคแต่อย่างใดแต่สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในที่พักอาศัยจริงแต่ยังไม่มีเลขที่บ้านครับเรื่องนี้ฮะรัฐบาลก็มีการเดินหน้าในการเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านเพื่อจะรองรับความช่วยเหลือแล้วก็มีการประกันภัยพิบัติครับซึ่งก็มีการเห็นชอบจากครม.ในการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติหรือระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อจะปรับระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือและมีการฟื้นฟูรวมไปถึงการซ่อมแซมบ้านเรือนจากภัยพิบัติได้รวดเร็วแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นครับเป็นการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งกระทรวงมหาดไทยครับกรมการปกครองจึงมีการสั่งการให้นายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศครับไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่ของ5จังหวัดภาคใต้นะครับแต่หมายถึงทั่วประเทศครับเร่งสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและบุคคลในพื้นที่ที่ไม่มีบ้านเลขที่ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาถึงวันที่15กันยายนนี้นะฮะโดยเน้นไปที่2กลุ่มด้วยกันครับ1คือบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่ว่ามีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำ2คือที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพเป็นบ้านนะฮะอันแรกคือเป็นบ้านแต่ไม่มีเลขที่บ้านแต่มีคนพักอาศัยอย่างที่2คือที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพเป็นบ้านนะฮะแต่ก็มีผู้พักอาศัยเป็นประจำเหมือนกันนะครับซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บนั้นจะนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุดเพื่อจะรองรับการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติและจะช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งประเทศนะครับให้คนทุกกลุ่มนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีเลขที่บ้านสามารถจะเข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและตรงตามความเป็นจริงสอดคล้องนะฮะว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองนะครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องบ้านแล้วนะคะกระทรวงพม.ก็มีการไปเร่งเยียวยานิคมมักกะสัน
1: ช่วงนี้ไฟไหม้เยอะ
0: ไฟไหม้เยอะนะคุณ
1: ก็แปลกนะพี่จริงๆ
0: เราจะได้ยินเลยนะไล่ๆกันเลย
1: สมัยผมเด็กเนี่ยอากาศแห้งแล้งระวังฟืนไฟจะเป็นช่วงหน้าหนาวซะเป็นส่วนใหญ่แต่หน้าฝนน่ะไม่ค่อยเจอว่าไฟไหม้แต่ปีนี้หน้าฝนไฟไหม้เยอะมาก
0: ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะทางด้านของพม.เองก็เร่งเยียวยานิคมมักกะสันหลังไฟไหม้นะคะเดินหน้าบ้านมั่นคงริมรางเปลี่ยนพื้นที่ข้างรางเนี่ยสู่พื้นที่ห้างแห่งโอกาสค่ะตั้งเป้าว่าจะเริ่มสร้างใน1เดือนนะคะซึ่งทางกระทรวงพม.เองก็จะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องนี้หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเช้ามืดวันที่1กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายประมาณ15หลังค่ะมีผู้ประสบภัย25ครอบครัวแล้วก็รวมทั้งหมดเนี่ย97รายด้วยกันแต่ว่าก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตด้วย1รายแล้วก็อาสาสมัครบาดเจ็บอีก1รายค่ะเบื้องต้นทางพม.แล้วก็สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนลงไปสำรวจพื้นที่ความเสียหายแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการมอบถุงยางชีพเงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวไปก่อนครอบครัวละ 3,000 บาทค่ะส่วนครัวเรือนที่ยังไม่สามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เหมือนเดิมเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยเป็นรายเดือนไปก่อนระหว่างรอการปรับปรุงที่อยู่อาศัยค่ะนอกจากนี้ทางพม.นะคะในหน่วยงานในสังกัดของพม.แล้วก็สายด่วน1300ก็ได้ร่วมสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นนะคะประสานสวัสดิการให้ความเหมาะสมกับแต่ละครอบครัวด้วยเพื่อให้ผู้ประสบภัยนั้นได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับการแก้ไขระยะยาวทางพม.เองนะคะแล้วก็ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเองก็ได้มีการไปเตรียมเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนนิคมมักกะสันจำนวนทั้งหมดเนี่ย91ครัวเรือนโดยเร่งกระบวนการให้สามารถที่จะเริ่มก่อสร้างได้ภายใน1เดือนค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นมีบ้านที่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยคุณภาพชีวิตก็กลับมาได้เดินหน้าได้ตามปกติแล้วก็มีชีวิตที่ดีด้วยค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของครม.สัญจรเองแล้วก็การดูแลผู้ที่ประสบปัญหาภัยต่างๆทั้งเรื่องของอุทกภัยนะฮะหรือว่านี่คืออัคคีภัยก็คือไฟไหม้นะครับไปดูกันที่1เรื่องที่เป็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะฮะเดือนพฤศจิกายนนะครับ ซึ่งก็คือการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ไปตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569นะครับณวัดอรุณราชวรารามโดยนะครับในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้นะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับพร้อมนะนายกได้ตรวจนะฮะพื้นที่การรับเสด็จที่โรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีและที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับโดยมีทางพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะของประธานกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารและพลเรือโทรัตนะเรืองรุ่งรองเสนาธิการทหารเรือสายงานกำลังพลในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารเรือพระราชพิธีให้การต้อนรับนะครับผมซึ่งในวันศุกร์ที่6นะครับพฤศจิกายนนี้นะครับที่วัดอรุณราชวรารามนะครับก็เป็นพิธีถวายผ้าพระกฐินนะครับนอกจากนี้ครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้กองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการเตรียมขบวนเรือพระราชพิธีพร้อมทั้งฝึกซ้อมฝีพายในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับทั้งนี้ครับกองทัพเรือเนี่ยได้เริ่มวางแผนเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารร่วมกับสำนักพระราชวังและกรมศิลปากรตั้งแต่การซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและเรือในริ้วขบวนพร้อมทั้งให้ฝึกซ้อมฝีพายการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีครับในส่วนของการฝึกฝีพายนะฮะเรือพระราชพิธีกองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่ฝีพายรวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่ต่างๆในขบวนเรือปัจจุบันตอนนี้ครับอยู่ในขั้นตอนของการซ้อมย่อยเป็นรูปกระบวนในแม่น้ำโดยนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาคือวันที่3กันยายนนั้นเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่4แล้วนะครับซึ่งจะมีการซ้อมย่อยจำนวน10ครั้งและจะมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริงก็คือ2ครั้งด้วยกันนะครับสำหรับขบวนเรือพระราชพิธีในครั้งนี้ใช้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจากหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือจำนวน 2,200 นายเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาว 1,280 เมตรกว้าง90เมตรโดยมีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือประทับพระราชอาสน์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุชงเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือตั้งบุษบกเชิญผ้าพระกฐินเส้นทางครับเสด็จพระราชดำเนินจากท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามระยะทาง 3.9 กิโลเมตรหรือว่าเกือบจะ4กิโลเมตรนะครับซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายกได้รับชมวิดิทัศน์ในการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนมีการตรวจสถานที่ทั้งบริเวณของหน้าลานโถงศาลาท่าวาสุกรีแล้วลงเรือเพื่อตรวจเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามพร้อมทั้งมีการตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยบริเวณวัดอรุณราชวรารามเพื่อให้มีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติครับ
0: ค่ะและอีกหนึ่งข่าวดีนะคะเมื่อวานนี้บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณคะคือคักมากเลยคือคักมากเลยเพราะว่าต้อนรับทัพนักกีฬานักตบ
1: วอลเลย์บอล
0: ใช่นะคะลูกยางหญิงไทยนะคะ
1: ต้อนรับสองอย่างนะ
0: เออใช่
1: ถ
0: ้
1: ากรุงเทพคือต้อนรับนักวอลเลย์บอล
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าชลบุรีก็ต้อนรับทหารเรือ
0: ทหารเรือแล้วมีแคปชั่นเยอะแยะมากมายนะในโลกโซเชียลบอกว่าอยากไปเที่ยวพัทยาอืม
1: ก็อันนี้ได้ถามผู้สื่อข่าวที่อยู่ในพื้นที่ของตัว
0: อำเภออ
1: ำเภอบางละมุงก่อนนะ
0: คึกคักไหม
1: คือคึกคักเป็นส่วนๆคือถ้าพูดถึงพัทยาอาจจะมีส่วนที่คึกคักคือพัทยาก็มีพัทยาเหนือกลางใต้ใช่ไหมฮะซึ่งจุดที่ทหารเรือไปเที่ยวไม่ได้เป็นพื้นที่พัทยาเสียทั้งหมดก็จะมีพื้นที่บางพื้นที่ที่จัดคึกคักแต่ถ้าพูดถึงในอำเภอบางละมุงพื้นที่ไหนยังดำเนินชีวิตปกติก็ยังปกติเหมือนเดิมไม่ได้คึกคักขนาดนั้น
0: แต่ว่าแต่ว่าก็ยังดีอย่างน้อยเนี่ยเขาก็เอาเงินเข้ามาสู่ประเทศเรา
1: อย่างน้อย 5,000 นายเนี่ยจองโรงแรมเนี่ยก็ต้องใช้ประมาณต่ำๆก็ต้องมีประมาณ 3,000 ห้อง
0: เออครึ่งนึงแหละ
1: ก็ส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ทหารมาก็ต้องกินต้องใช้และประเด็นคือแม่ค้าแม่ขายที่พัทยาเนี่ยก็ อินเทรนนะติดป้ายเลยว่าถ้าเป็นทหารเรือ จากอเมริกาเนี่ยจะมีส่วนลด 10% 20% ก็ว่ากันไปเพื่อเป็นการจูงใจให้เขาไปจับจ่ายใช้สอยติดอย่างเดียวคือทหารเรือไม่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะ
0: ไม่เป็นไรค่ะจ่ายเต็มมาเลยได้นะคะไทยรับได้ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะส่วนอีกหนึ่งข่าวดีเมื่อวานนี้บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลค่อนข้างคึกคักค่ะเพราะว่าต้อนรับทัพนักกีฬานักตบลูกยางหญิงก็คือวอลเลย์บอลนะคะหลังจากที่ไปคว้าแชมป์เอเชียคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้ด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานก็ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาแล้วก็ผู้ฝึกสอนผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ค่ะท่านนายกเองก็ได้ขอบคุณค่ะผู้จัดการทีมแล้วก็ทีมงานผู้ฝึกสอนผู้สนับสนุนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนค่ะที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยก็ขอให้ความสำเร็จแล้วก็รางวัลเกียรติยศในครั้งนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยต่อไปด้วยท่านนายกย้ำนะคะว่าการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เลยนะสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปก็คือการเตรียมความพร้อมค่ะเราต้องไม่ประมาทแล้วก็คงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกรูปแบบค่ะเพื่อที่จะพัฒนาทักษะและก็ศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นนะคะแต่ว่ารวมไปถึงกีฬาทุกประเภทค่ะผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะและก็ยกระดับศักยภาพของนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลค่ะท่านนายกเองก็เมื่อวานนี้ก็ได้มอบเงินรางวัลแก่คณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยด้วยค่ะรวมทั้งหมดเนี่ย14 ล้านบาทเพื่อทำพิธีหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ทำพิธีโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เลยค่ะเข้าบัญชีของนักกีฬาโดยตรงเลยนะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็วางลูกบอลลงบนแท่นพิธีร่วมกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก่อนที่จะมีการถ่ายภาพหมู่แล้วก็เมื่อวานนี้เห็นบรรยากาศท่านก็ไปเซตวอลเลย์บอลด้วยนะก็เป็นความน่ารักนะคะคือบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวาน
1: ก็เอาใจช่วยทัพนักวอลเลย์บอลหญิงไทยนะเพราะว่าเราได้ตั๋วเร็วมากปีนี้ปี2026เราได้ตั๋วคือเราเป็นแชมป์เอเชียเราได้ตั๋วในฐานะโควต้าแชมป์เอเชียไปโอลิมปิกปี2028ก็ต้องเตรียมทีมกันต่อไปนะฮะ2ปีเพื่อจะแข่งโอลิมปิกครั้งแรกของวอลเลย์บอลหญิงไทยก็ขอให้ได้เหรียญรางวัลกลับมา
0: เ
1: องนะครับผมช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักนะฮะฟังตีคล้องร้องข่าวสักครู่แล้วกลับมาอยู่กันต่อในช่วงท้ายของรายการข่าวยามเช้าครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้า หากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ประกาศความพร้อมว่าไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับโลกในเวที The Bangkok Business Summit 2026ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือตัวย่อกกร.ร่วมกับธนาคารโลกหรือ World Bank เพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักอันได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทางรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศไทยการดำเนินการก็จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและการสร้างเศรษฐกิจอายุยืนที่ผู้สูงวัยสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแรงนั่นเองแหละครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำต่อไปว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งเท่านั้นแต่เสนอความลึกซึ้งในด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนนั้นไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะว่าประเทศไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลและการเกษตรเข้ากับเทคโนโลยีชีวภาพและนอกจากนี้ประเทศไทยก็ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมดึงดูดคนเก่งหรือทาเลนท์จากทั่วโลกแหละครับขณะนี้เองทางรัฐบาลก็กำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไปด้วยกันนั่นเองครับพี่น้องไปทางด้านประเด็นเรื่องกีฬากันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีก็ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยย้ำว่ารัฐบาลพร้อมหนุนนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่3กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับทัพนักกีฬานักตบลูกยางหญิงไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ตีตั๋วไปโอลิมปิก2028ได้สำเร็จนั่นเองแหละครับโดยในงานนี้นั้นนายกรัฐมนตรีขอพับสคริปต์แล้วครับ ขอพูดจากใจดีกว่าพร้อมทั้งขอบคุณนักตบสาวไทยที่คว้าตั๋วโอลิมปิกมาฝากคนไทยให้ยิ้มตามกันไปทั้งประเทศแล้วครับแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวขอบคุณผู้จัดการทีมรวมทั้งทีมงานผู้ฝึกสอนผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยผู้สนับสนุนและนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนแหละครับที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยก็ขอให้ความสำเร็จและรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปและก็ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยต่อไปพร้อมทั้งย้ำอีกว่าการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วครับและสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมไม่ประมาทและคงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะและก็ย้ำว่าทางรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องกันต่อไปไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นแต่รวมไปถึงกีฬาทุกประเภทแล้วครับผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลกันต่อไปแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบเงินรางวัลแก่คณะนักกีฬาคณะผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมกว่า14ล้านบาทด้วยกันพร้อมทำพิธีโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีของนักกีฬาโดยตรงโดยนายกรัฐมนตรีวางลูกวอลเลย์บอลลงบนแท่นพิธีร่วมกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้โชว์ลีลาการอันเดอร์และเซตลูกวอลเลย์บอลสลับกันไปมากับกัปตันชมพู่นางสาวพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วครับก็สร้างสีสันและรอยยิ้มให้แก่ผู้ที่ร่วมงานเรียกว่าเชียร์กันอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับแล้วกัปตันชมพู่ก็ยังเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกเป็นลูกวอลเลย์บอลพร้อมลายเซ็นนักกีฬาแด่นายกรัฐมนตรีอีกด้วยครับพี่น้องไปตามติดกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเตรียมจะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรก4กันยายนนี้เร่งวางแนวทางกำกับดูแลอุดช่องโหว่ทางกฎหมายครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันที่4กันยายน2569จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือ Board Data Center ครั้งที่1/2569โดยมีภารกิจเร่งด่วนนั่นคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมกันต่อไปซึ่งที่ผ่านมานั้นมีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและก็พบว่ามีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจาก BOI แต่ว่ากลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆแล้วครับที่ยังมีข้อจำกัดและยังไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมเข้ามาดำเนินการจึงจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้มันรัดกุมยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องของมีตำรวจลงในพื้นที่การจัดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ว่ายังไงโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบไปเร่งประสานผู้จัดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันภายในวันเดียวคืนค่าบัตรเต็มจำนวนเลือกย้ายรอบได้ด้วยครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบเปิดเผยว่าเมื่อคืนวันที่2กันยายน2569เกิดเหตุพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP มันทรุดตัวลงมาในระหว่างการแสดงคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีและวสันต์ณ Impact Arena เมืองทองธานีแล้วผู้จัดจึงทำการยุติการแสดงและเลื่อนไปเป็นวันที่9กันยายน2569เวลา18นาฬิกานั้นในเรื่องนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวแล้วครับว่าทันทีที่ได้รับรายงานก็รีบสั่งการให้สคบเร่งประสานบริษัทหนีกรุงคอนเน็กจำกัดผู้จัดงานและบริษัทไทยทิกเก็ตเมเจอร์จำกัดผู้จำหน่ายบัตรพร้อมนำผลกระทบและข้อเรียกร้องของผู้บริโภคเข้าสู่การประชุมหารือกันด้วยจนได้ข้อสรุปจากสคบถึงมาตรการเยียวยาโดยกำหนดให้ผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายน2569ที่ไม่สะดวกเข้าชมในวันที่9กันยายนขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนผ่านบริษัทไทยทิกเก็ตเมเจอร์จำกัดส่วนผู้ที่ต้องการชมการแสดงก็ขอย้ายไปชมรอบวันที่3วันที่5วันที่6หรือวันที่8กันยายน2569ได้ครับและนอกจากนี้ผู้จัดก็แจ้งอีกว่าได้จัดพื้นที่รับชมในห้อง VIP ให้ผู้ชมที่เดินทางมาจากต่างประเทศและขอเข้าชมรอบวันที่3กันยายนจำนวน30คนส่วนคำขอบัตรยืนจำนวน8รายนั้นผู้จัดได้ดำเนินการตามความประสงค์เรียบร้อยแล้วส่วนผู้ที่ต้องการขอคืนเงินก็สามารถติดต่อได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือ call center หมายเลขโทรศัพท์02-262-3456และผู้ที่ชำระผ่านบัตรเครดิตก็จะได้รับเงินคืนภายใน2รอบบินครับส่วนผู้ที่ชำระด้วยเงินสดหรือโอนเงินก็จะได้รับเงินคืนภายใน15วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับข้อมูลบัญชีครบถ้วนแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่สคบก็ได้มีการลงพื้นที่บันทึกภาพและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ภายหลังผู้จัดแจ้งมาว่าได้ดำเนินการปรับแก้ไขแล้วพร้อมรับทราบมาตรการเยียวยาไว้ติดตามผลกันด้วยสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากการเลื่อนการแสดงแล้วอย่างเช่นค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่าแท็กซี่หรือค่าเดินทางระหว่างสนามบินโรงแรมและสถานที่จัดงานรวมถึงค่าธรรมเนียมจากการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานต่อสคบเป็นรายกรณีไปเพื่อให้ทางสคบประสานผู้จัดพิจารณาเยียวยากันต่อไปผู้ได้รับผลกระทบก็ควรเก็บบัตรคอนเสิร์ตหลักฐานการชำระเงินใบเสร็จค่าที่พักตั๋วเครื่องบินใบเสร็จค่าเดินทางและหลักฐานการติดต่อกับผู้จัดงานไว้ให้ครบถ้วนนะครับพี่น้องผู้บริโภคท่านใดที่ไม่สะดวกติดต่อไทยทิกเก็ตเมเจอร์หรือผู้จัดงานด้วยตนเองก็สามารถแจ้งให้ทางสคบรับเรื่องและก็ช่วยประสานได้นะครับและสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออม Plus ครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม4กันยายนนี้เพิ่มทางเลือกการออมให้แก่ประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยแล้วครับว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือตัวย่อสบน.เตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม Plus ครั้งที่2วงเงินรวม 4,000 ล้านบาทซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่4กันยายน2569ก็แบ่งเป็นการจำหน่ายผ่าน Wallet สบน.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทและผ่าน Bond Connect Platform อีก 2,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งพันธบัตรทั้ง2ช่องทางนี้ก็มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันแหละครับโดยรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปี และสิ่งที่ประชาชนจะต้องตรวจสอบให้มันชัดเจนก่อนซื้อนั่นก็คือทั้ง2ช่องทางนี้มีวันจำหน่ายเงินลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติผู้ซื้อและวิธีจัดสรรที่มันแตกต่างกันครับพี่น้องต้องศึกษาให้ดีนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มากไม่มายก็สามารถซื้อผ่าน Wallet สบน.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่100บาทและเพิ่มครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายวันที่4ถึงวันที่15กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 15:00 นหรือจนกว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาทจะเต็มนะครับพี่น้องโดยผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีอายุต่ำกว่า20ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามขั้นตอนที่กำหนดไว้สามารถซื้อได้สูงสุด50ล้านบาทต่อรายและไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งโดยซื้อได้หลายครั้งครับและสำหรับจุดสำคัญของการซื้อผ่าน Wallet สบน.นั่นก็คือใช้วิธีจัดสรรแบบ First Come First Serve หรือมาก่อนได้ก่อนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายใครที่สนใจจึงควรจะต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมไปถึงเตรียมเงินใน Wallet ให้พร้อมก่อนเปิดจำหน่ายโดยสามารถเติมเงินผ่าน Mobile Bankingการผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือใช้ Wallet ID เติมเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้ส่วนประชาชนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ก็สามารถจองซื้อผ่าน Bond Connect Platform ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7กันยายนถึงเวลา 15:00 นของวันที่9กันยายน2569ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมรวม24รายด้วยกันหรือจะผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งโดยซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทและก็เพิ่มครั้งละ 1,000 บาทไม่กำหนดวงเงินจองซื้อสูงสุดนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับการจัดสรรผ่าน Bond Connect แตกต่างจาก Wallet สบน.โดยใช้วิธี Small Lot Firstทยอยจัดสรรให้ผู้จองเป็นรอบๆ รอบละ 1,000 บาทจึงไม่จำเป็นจะต้องรีบจองตั้งแต่ช่วงเปิดขายเพราะว่าการจองก่อนหรือหลังภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผลต่อลำดับการจัดสรรนะครับหากวงเงินในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอระบบจะสุ่มจัดสรรจนเต็มวงเงินนั่นแหละผู้จองก็จะทราบผลในวันที่10กันยายน2569และก็ได้รับเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนในวันเดียวกันนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ความเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเขาก็เตรียมนำเสนอความสำเร็จระบบพร้อมเพย์และแอปพลิเคชันเป๋าตังบนเวทีการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดประชุม2026 IMF และกลุ่มธนาคารโลกในเดือนตุลาคม2569นี้เป็นการตอกย้ำความน่าเชื่อถือและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่พร้อมเป็นจุดหมายการลงทุนในอนาคตและฟื้นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเตรียมนำเสนอความโดดเด่นด้านการพัฒนาโครงสร้างดิจิทัลของประเทศไทยอย่างเช่นระบบพร้อมเพย์ที่ปัจจุบันมีบัญชี38ล้านบัญชีด้วยกันผู้ใช้ธุรกรรมกว่า 2,000 ล้านบาทและแอปพลิเคชันเป๋าตังที่มีผู้ใช้ถึง40ล้านรายและเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้รวดเร็วและมากที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นทั้งขนาดและความซับซ้อนและที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการมาตรการต่างๆรับมือปัญหาสแกมเมอร์อย่างเช่นการตรวจจับการโอนเงินที่น่าสงสัยทำให้การหลอกลวงโอนเงินลดลงได้ถึงร้อยละ80เลยทีเดียวครับและนอกจากนี้ยังเข้มงวดการถอนเงินที่มีจำนวนมากกว่า5ล้านบาทด้วยการซื้อเพิ่มข้อบังคับกรณีถอนทองผ่านออนไลน์มากกว่า2กิโลกรัมเพื่อตัดวงจรการฟอกเงินและในวันที่10กันยายนนี้นะครับทุกองค์การทางการเงินก็จะร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เฝ้าระวังและป้องปรามธุรกรรมที่น่าสงสัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเงินของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้อง และปิดท้ายในวันนี้ตีคล้องร้องข่าวกับการเตือนเรื่องของภูมิอากาศกับพี่น้องประชาชนกันหน่อยว่ามีปรากฏการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือนว่าให้รับมือปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงปลายปีนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3กันยายน2569นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนีโญที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าเลยทีเดียวนั่นก็คือในช่วงปลายปี2569ไปจนถึงต้นปี2570นั่นแหละครับซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแรงจัดในขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันนี้มีเพียงร้อยละ60ถึง70เท่านั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้ประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานให้งดทำนาปรังแล้วครับอย่าลืมย้ำกันนะครับช่วงนี้เขาจะขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานว่าให้งดทำนาปรังแล้วรณรงค์ให้ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะการอุปโภคบริโภคและก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านในช่วงแล้งนี้ไปให้ได้นั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคลองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
8: ครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือป้าเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าป้าเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: ข้าถึงประชาชน
1: 6:54 นนะคะ
2: กลับเข้ามาสู่ก่อนจะเข้ารายการเมื่อกี้เราคุยเรื่องว่าครม.ลงพื้นที่สงขลาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: เราคุยเรื่องของกินกัน
1: ใช่ค่ะดิฉันชอบเพราะว่าพอไปสงขลาที่ไรเนี่ยคือใครที่ไปสงขลาหาดใหญ่ต้องหลงรักนะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยที่นั่นอากาศดีแล้วก็ของกินเยอะของกินอร่อยแล้วก็อาหารทะเลก็ถูกผลไม้ถูกมาก
2: คือพันนี้ครับคุณก๊อฟครับต้องแยกก่อนว่าที่พูดเมื่อกี้คือพี่พูดถึงอำเภอเมืองสงขลา
1: ไม่หาดใหญ่ก็ไป
2: หาดใหญ่อากาศกับอำเภอเมืองจะ
1: ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: ตัวสงขลาโอเค
2: เหมือนมีคนที่พูดว่าคนไหนคนหาดใหญ่ไม่ใช่คนสงขลาคนสงขลาไม่ใช่คนหาดใหญ
1: ่มันจะไม่เหมือนกัน
2: มันจะไม่เหมือนกัน
1: แต่ว่าทะเล
2: มันไม่ได้เป็นเรื่องความแตกแยกมันเป็นเรื่องขำๆแล้วกัน
1: ใช่แต่ว่าทะเลสงขลาน่ะโอเคสวยเพราะว่าดิฉันไปเดินเลียบชายหาดที่ติดทะเลแล้วก็จะมีพวกคาเฟ่
2: นางเลือกหรือยังครับอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะ
1: ฮะอ๋อไปแล้วไปถ่ายรูป
2: เขามีความเชื่อซึ่งไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าใครถ้าไปถ่ายรูปกับนางเงือก
1: ฉันไปจับมาแล้ว
2: ส่วนใครถ้าไปแบบสัมผัสรูปปั้นนางเงือกเนี่ยก็จะได้กลับไปซ้ำ
1: อ้าวก็คุณแดนอ่ะคเดชคำพีระไงค
2: ุณแดนไงอันนั้นเขาไม่ได้เป็นความเชื่ออันนั้นเป็นนิสัย
1: หยอกกันนะคะอ่ะคุณมีเวลาน้อยค่ะไปที่ข่าวต่อไปเลยดีกว่าน
2: ะครับ

0: ของการส่งออกมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยกระจายรายได้ถึง SME คืออย่างนี้ครับปัญหาการส่งออกเนี่ยเติบโตขึ้นแต่ว่ารายได้เนี่ยกระจุกตัวอยู่เพียงแค่ผู้ประกอบการรายใหญ่ก็มีเป้าหมายจะกระจายรายได้ไปถึง SME มากขึ้นนะครับไปถึงเกษตรกรไปถึงผู้ประกอบการรายเล็กแล้วก็แรงงานมากขึ้นครับข้อมูลของการส่งออกเดือนกรกฎาคมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยขยายตัวร้อยละ21ต่อเนื่องเป็นเดือนที่25ต่อเนื่องนะฮะเป็นเดือนที่25ติดต่อกันครับและช่วง7เดือนแรกขยายตัว 18.2% แต่ว่า SME ซึ่งมีผู้ส่งออกมากกว่า 22,000 รายเนี่ยจากทั้งหมดกว่า 30,000 รายกลับมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียง 14% รัฐบาลจึงจะปรับเป้าหมายจากส่งออกให้มากขึ้นเป็นทำอย่างไรให้คนไทยได้ประโยชน์จากการส่งออกมากขึ้นแนวทางในการแก้ไขเรื่องนี้ก็คือการกระจายตลาดส่งออกไปยังตลาดใหม่ลดการพึ่งพาตลาดหลักเพิ่มครับ local content เชื่อมโยงการผลิตกับวัตถุดิบนะครับชิ้นส่วน SME แรงงานและเทคโนโลยีไทยยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารสู่การแปรรูปและแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงรวมถึงนะฮะลดข้อจำกัดทางด้านเงินทุนมาตรฐานข้อมูลตลาดและโลจิสติกครับรัฐบาลย้ำนะครับว่าความสำเร็จของการส่งออกนั้นไม่ได้วัดเพียงแค่ยอดเท่านั้นแต่ต้องทำรายได้ให้มีการสร้างงานและมีโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยและก็เกษตรกรมากขึ้นเพื่อเติบโตไปพร้อมกันครับ
1: ค่ะเรื่องราวข่าวสารนะคะเรายังมีมากมายแต่ว่าเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะคะขออนุญาตไปทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook Live กันหน่อยค่ะเพราะว่าหลายคนบอกว่าวันนี้ช่วงนี้เนี่ยทำไมข่าวยามเช้าโดนตัดเวลาเหรอรายการข่าวยามเช้าทำไมเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงไม่ใช่นะ
0: เรามี
1: ตีคล้องร้องข่าวคนเข้าใจผิดว่าเป็นอีกหนึ่งรายการไม่ใช่นะคะอยู่ในรายการเดียวกัน
0: ตีคล้องร้องข่าว
1: เป็นช่วง
0: ของรายการข่าวยามเช้า
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นการปรับปรุงพัฒนารูปแบบรายการ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ฟังหอกระจายข่าวหมู่บ้านเข้าใจอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่ทักมานะคะก็บอกกล่าวกันตรงนี้เลยนะคะสวัสดีคุณชัยนาทาวคุณชีวินนะคะบอกว่าสวัสดีดูเฟซข่าวไปด้วยนะคะอยากเห็นผู้รายงานข่าวครับอ่ะดูทางจอ
0: Facebook
1: Live ได้เลย
0: นะคะฟังเสียงดีกว่าใหญ่หน้าเลยดีกว่า
1: สวยหล่อค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะคุณสุไรคุณสุนีคุณสุนิสาคุณคมสันคุณอนงนาถนะคะคุณสุนทรหนองน้ำขาวแล้วก็มีคุณฟาดีคุณเพชรนะคะบอกว่าคุณฟาดีบอกว่าคุณสมยศบอกว่ากระบี่เนี่ยว่าระยองเช้านี้สัญญาณชัดเจนคุณฟาดีบอกว่ากระบี่ฝนตกหนักเลยตอนนี้นะคะใครที่อยู่ที่ไหนเนี่ยทักทายกันมาได้ค่ะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะบอกว่าบางพื้นที่ฝนตกบางพื้นที่สัญญาณเป็นยังไงบ้างคุณพับพลึงนะคะคุณแดงคุณสุนทรคุณสุวิทย์นะคะคุณโกศลบอกว่ากาลสินสัญญาณชัดเจนดีมากค่ะคุณพี
0: ครับผมวันนี้เราสองคนนะฮะคุณกบสุกัญญาผมพฤทธ์นะครับพี่สายชนและพี่เดชอัครเดชต้องลาไปก่อนนะครับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 6:08 น.วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแจกันดอกไม้ให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำเร็จนายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center